0: ังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำยังทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งแต่มวลน้ำดังกล่าวไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงที่สถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยได้ติดตั้งเรือดันน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว
1: ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้แต่ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผม
0: ห
1: รือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
0: ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ภาคใต้เริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนล่างจากนั้นวันที่10ถึง12ตุลาคมแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามันส่วนวันที่13ถึง14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในภาคใต้ทั้งตอนบนและตอนล่างนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้จึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทุกจังหวัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินการจัดเตรียมศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขขาสำรองโดยขณะนี้ให้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาและพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆเตรียมรับสถานการณ์
2: พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางกกล.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับ
0: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นย้ำเรื่องการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติหากสถานการณ์เข้าเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมายขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประกาศภัยโดยเร็วและสามารถใช้งบทดลองราชการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขดูแลผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังโรคฉี่หนูท้องร่วงสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยขอให้ประชาชนระวังอันตรายและโรคที่มากับน้ำท่วมอาทิโรคไข้ฉี่หนูโรคท้องร่วงโรคน้ำกัดเท้าสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตโดยขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมขังหากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงหรือตัวเหลืองควรรีบพบแพทย์และเมื่อกลับเข้าบ้านหลังน้ำลดต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วและอันตรายถึงชีวิตพร้อมยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขยังคงดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ดยได้ดูแลกลุ่มเปราะบางกว่า 88,000 รายทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการรวมถึงผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องฟอกไตส่วนพื้นที่ภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้เตรียมพร้อมขนย้ายผู้ป่วยสำรองยาและเวชภัณฑ์อย่างน้อย7วันรวมถึงอาหารน้ำดื่มออกซิเจนและระบบสื่อสารสำรองเพื่อให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง
4: กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือโดยอาศัยประสบการณ์จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วก็ได้มีการจัดเตรียมดำเนินการความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจัดเตรียมการขนส่งผู้ป่วยมีการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่านสกายด็อกเตอร์รวมทั้งการหาเส้นทางสำรองสำหรับการขนส่งผู้ป่วยมีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพออย่างน้อย1สัปดาห์ขึ้นไปนะครับและสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมได้เรื่องของอาหารเนี่ยสามารถสำรองอยู่ได้10วันน้ำดื่มอย่างน้อย7วันแล้วก็ระบบออกซิเจนอยู่ได้อย่างน้อย7วันเช่นเดียวกัน
5: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีจากราคา12บาทเหลือประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมและพริกจินดาเขียวและแดงจากประมาณ50ถึง70บาทเหลือประมาณ45บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวัน
6: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตามเราพยายามที่จะซัพพอร์ตสินค้าเข้าไปในระบบตลาดมันก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่เราต้องมีการติดตามเป็นระยะเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาก็เลยทำให้คณะอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์วันต่อวัน
3: กรุงเทพมหานครและตำรวจนครบาลเตรียมพร้อมด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่เพื่อต้อนรับผู้นำการเงินโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม IMF World Bank Group ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจราจรและการบริหารจัดการพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวางมาตรการดูแลพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันน้ำท่วมขังบนเส้นทางเดินทางและรอบพื้นที่จัดงานเป็นพิเศษให้เร่งขุดลอกท่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองและตรวจเช็คเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำควบคู่กับการประสานกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เร่งซ่อมแซมพื้นผิวจราจรและหลุมบ่อบนถนนตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างและดูแลการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อป้องกันการหักโค่นขวางทางจราจรรวมทั้งให้สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยความสะอาดและความปลอดภัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวและที่พักของผู้ร่วมประชุมเช่นถนนสุขุมวิทและเส้นทางเดินเท้าเชื่อมต่อเช่นสะพานเขียวนอกจากนี้ยังให้เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุรถเสียขวางการจราจรโดยให้นำรถออกจากเส้นทางอย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางในภาพรวม ด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนดเส้นทางรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองไปยังโรงแรมที่พักและเชื่อมโยงสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การขนส่งผู้เข้าร่วมประชุมจะใช้เส้นทางหลัก10เส้นทางเพื่อควบคุมระยะเวลาการเดินทางไม่ให้เกิน30นาทีพร้อมจัดแบ่งระบบบัตรผ่านเข้าออกประตูศูนย์ประชุมกำหนดจุดจอดรถและเส้นทางสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงจัดกำลังตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกตามจุดตัดและแยกสำคัญตลอด24ชั่วโมง
5: สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่11ตุลาคมนี้แนะผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์นางนิยดาเสนีมโนไมยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมนี้ที่เลื่อนจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ได้อบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมเพื่อทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่บางรายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งได้เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งโดยหน่วยเลือกตั้งยังคงเดิมอยู่ที่ 5,233 หน่วยครอบคลุม928อำเภอรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนซึ่งกำหนดให้มีที่เลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอส่วนหน่วยเลือกตั้งที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสถานที่เลือกตั้งพร้อมย้ำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่ LINE Official Account @SSO Thai หรือสอบถามสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครก่อนลงคะแนนได้และหากจดหมายเลขไว้ป้องกันการจำผิดควรใช้กระดาษที่ไม่มีข้อความหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเพื่อป้องกันปัญหาผิดระเบียบการเลือกตั้งที่สำคัญการลงทะเบียนเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่หมู่1โรงเรียนบ้านโพตากตำบลโพตากอำเภอโพตากจังหวัดตากที่หมู่4บ้านพอบือละคีตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรบานาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่า ไม่พบการติดเชื้อโรคใดๆในกลุ่มเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียตลอดช่วง10วันที่ผ่านมาและการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ใดๆในร่างกายของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยดังกล่าวซึ่งเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเชื่อมโยงกับการทำงานของเธอทางนิสือรัสเซียรายงานว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงที่เสียชีวิตรายดังกล่าวเกือบ200คนถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังทางการแพทย์ท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการระบาดของกาฬโรคซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เสนอจะให้ความช่วยเหลือรัสเซียในการรับมือกาฬโรค
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายฝ่ายออกมาแสดงความไม่พอใจต่อถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการปราศัยหาเสียงของพรรครีพับลิกันที่รัฐเนเบรสกาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่อ้างว่าอิหร่านอาจโจมตีเมืองใดเมืองหนึ่งของสหรัฐซึ่งอาจเป็นนครลอสแอนเจลิสหรือเมืองซานดิเอโกแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อทำให้โลกและสหรัฐปลอดภัยนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประณามอย่างรุนแรงต่อถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นอันตรายและขาดสติส่วนนางคาเรนบาสนายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิสกล่าวว่าการแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวชี้แจงว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังสื่อสารอย่างชัดเจนว่าเมืองต่างๆในสหรัฐจะตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามหากไม่สามารถยับยั้งการที่อิหร่านได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร
5: ์กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสรายงานว่าประชาชนกว่า 256,000 คนออกมาชุมนุมตามท้องถนนทั่วประเทศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในจำนวนนี้ราว 56,000 คนชุมนุมในกรุงปารีสเพื่อสนับสนุนและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันปิดทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งทั่วฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาขาดแคลนครูกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยังเปิดเผยอีกว่ามีผู้ชุมนุมถูกจับกุมอย่างน้อย488คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รับบาดเจ็บ43นายในการชุมนุมประท้วงเมื่อวันอังคารขณะที่กระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสรายงานว่าโรงเรียนระดับมัธยม891แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมดังกล่าว
3: นายซันกิฟลีฮาซานรัฐมนตรีประสานงานด้านกิจการอาหารของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและพัฒนาแหล่งวัตถุดิบอื่นสำหรับการผลิตเอทานอลอย่างเช่นมันสำปะหลังเพื่อรองรับโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลในสัดส่วน20%หรือ E20เนื่องจากปริมาณอ้อยที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบสำหรับโครงการดังกล่าวและเพื่อรับประกันว่าการผลิตเอทานอลจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลสำหรับการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งเป้าเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตในประเทศอาทิไบโอดีเซล B50 และน้ำมันเบนซินผสมเอทานอล E20 เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและบรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันพูก้าวลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศพูชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตรัตนองพระรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13-9แรกบู๋พัทยาคว้าแชมป์ไปครองไปสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่ภูก้าวลูกหญิงน้ำพัทยาเพนนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13-8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทการแข่งขันรถจักรยานยนต์อิเดมิสึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพนุชพงษ์บุญประเวศหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250Rลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2ทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้ศึกการแข่งขันอิเดมิสึโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คน ดูสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี 2570 ถึง 2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3เป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเดินทางและเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่สตูลตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร88เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง72เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น. 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของหนังตะลุงวัฒนธรรมการเล่นเงาหรือการละเล่นแบบแสดงเงาเป็นการละเล่นที่มีอยู่ในหลายอารยธรรมทั่วโลกโดยแบ่งออกเป็น2ชนิดคือชนิดที่แขนติดกับลำตัวและมีขนาดใหญ่เช่นหนังใหญ่ของไทยหนังสะเบกของกัมพูชาและชนิดที่ส่วนแขนฉลุลายออกจากลำตัวแต่ร้อยหมุดให้ติดกันสามารถเคลื่อนไหวได้เช่นหนังอยองของกัมพูชาวายังกุลิตของมาเลเซียและหนังตะลุงของไทยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
14: สำหรับในช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรในช่วงการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะ
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรสำหรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นำกำลังตำรวจเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างรัดกุมติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากพลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
17: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ สวัสดีครับคุณนันทพัฒน์ครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านครับผมครับ
18: ค่ะท่านรองคะในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะก็จะมีการจัดการประชุม IMF ที่ประเทศ

0: ขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแล้วก็บริเวณโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับว่าการประชุมนะครับเป็นการประชุมระดับนานาชาตินะครับเป็นการประชุมที่ประเทศไทยเคยจัดนะครับเราจัดมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อปี2534ก็เป็นเวลา35ปีนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราก็มีความพร้อมนะครับก็ต้องขอเรียนว่าทางท่านพลเอกสำราญนวลมาท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับได้มีการประชุมนะครับเตรียมการเรื่องนี้เราประชุมกันมาเป็นปีแล้วนะครับเราประชุมกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของการจัดกำลังคือในส่วนกำลังเนี่ยนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเราใช้กำลังประมาณเกือบ 5,000 นายนะครับไม่รวมหน่วยอื่นที่เราร่วมไปบัตรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวสันติบาลหรือสอบสวนกลางสำนักงานตรวจคนเมืองหรือหน่วยสำนวนต่างๆที่อยู่ในหน่วยของกองสำนักงานตำรวจชาตินะครับเราบูรณาการกำลังในการปฏิบัติในครั้งนี้นะครับก็เรียนให้พี่น้องชนได้รับทราบตรงนี้ครับว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเรามีความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยแล้วก็จัดการจรในการประชุมในครั้งนี้ครับ
1: เรียกได้ว่าเป็นการรวมกำลังของเจ้าหน้าที่ตั้ง 5,000 นายนะคะในการดูแลเรื่องของการประชุมในครั้งนี้นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะทีนี้เรื่องของการดูแลเส้นทางเข้าออกโรงแรมแล้วก็สถานที่จัดประชุมค่ะรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้เข้าร่วมประชุม IMF เนี่ยโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าเร่งด่วนค่ะท่านรองคะตำรวจได้มีการจัดกำลังแล้วก็เตรียมแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้อย่างไรบ้างคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเกิดฝนตกหนักหรือว่าน้ำท่วมกระทบต่อเส้นทางสำคัญระหว่างการประชุมเนี่ยค่ะเรามีแผนมีการปรับเส้นทางหรือว่าแผนฉุกเฉินไว้อย่างไรบ้างคะ
0: ก็เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบอย่างนี้ครับคือในเรื่องของเส้นทางการจราจรนะครับเรามีการประชุมนะครับเตรียมการกันอย่างที่เรียนให้ทราบคือในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็จะจัดการประชุมขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับในส่วนของเส้นทางเนี่ยเราได้มีการเตรียมเส้นทางหลักแล้วก็เส้นทางสำรองนะครับกรณีที่เส้นทางหลักไม่สามารถใช้การได้เนี่ยเราก็มีเส้นทางสำรองเส้นทาง1 2เนี่ยเรามีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ตระหนักถึงตรงนี้นะครับก็มีการประชุมแล้วก็กำหนดในการเตรียมเส้นทางนะครับก็ในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะครับเราทางครม.เนี่ยก็มีการประกาศให้เป็นwork from home นะครับที่เราทราบกันในวันที่12และ45แล้วก็มีวันหยุดราชการนะครับเป็นกรณีพิเศษในวันที่16นะครับตุลาซึ่งผมเชื่อว่ามันก็จะช่วยลดปริมาณลดในพื้นที่ได้ส่วนหนึ่งนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าบริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแล้วก็โดยรอบโรงแรมที่พักซึ่งต้องบอกว่าผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้มีเยอะมากครับก็ประมาณ190ประเทศนะครับทั่วโลกที่มาประชุมผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 15,300 คนนะครับที่จะมาประชุมนะครับโรงแรมที่พักที่ใช้ในการประชุมครั้งนี้ประมาณ22โรงแรมซึ่งก็อยู่โดยรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติเพราะนั้นเส้นทางที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบก็คือในเส้นทางถนนสุขุมวิทพระราม4ถนนรัชดานะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับไม่มีภารกิจสำคัญหรืออะไรเร่งด่วนก็พยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผมได้นำเรียนให้ทราบไปแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนก็คือในช่วงเช้าเย็นซึ่งมีการประชุมแล้วก็เลิกประชุมนะครับก็บริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับ
1: ค่ะเรามีเส้นทางสำรองอื่นๆไหมคะแม้ว่าจะมีการประกาศ work from home บ้างแล้วนะคะกับประชาชนค่ะได้มีเส้นทางแนะนำไหม
0: เราเตรียมไว้หมดแล้วครับคือตรงนี้ขอให้ทราบว่าคือเรามีแผน1แผน2แผน3นะครับกรณีที่เส้นทางหลักใช้ไม่ได้ก็จะใช้เส้นทางสำรองถ้าสำรอง1ไม่ได้ก็มีสำรอง2ซึ่งเรามีการประชุมแล้วก็เตรียมการแล้วเรามีการซักซ้อมลูกขบวนที่จะขบวนต่างๆที่จะเข้าในที่ประชุมแหละก็มีการซักซ้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าคือเราจะพยายามให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับโดยเราจะไม่มีการปิดการจราจรนะครับนอกจากที่จะสำคัญจริงๆเราถึงจะปิดแต่ว่าโดยหลักการนโยบายที่ทางท่านผู้ว่าการตำรวจแห่งชาติได้ให้นโยบายคือเราจะปิดการจราจรให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ให้กระทบ

0: กับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับก็พี่น้องประชาชนก็ยังสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้นะครับตรงนี้เพียงแต่ว่าถ้าไม่มีกิจธุระสำคัญหรือสามารถที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตามที่ผมได้นำเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่ครับ
1: ค่ะท่านรองค่ะเมื่อตอนต้นท่านรองบอกว่าเป็นการจัดประชุมครั้งที่2ของประเทศไทยแล้วเขาเรียกว่าเรามีการถอดบทเรียนจากการประชุมในครั้งแรกมาปรับกับในครั้งนี้ด้วยไหมคะ
0: เราก็นำมาประกอบการประชุมการวางแผนครับเราเน้นในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆแผนเผชิญเหตุนะครับไม่เรามีการเตรียมการนะครับโดยเราดูพิจารณาจากในเรื่องของการประชุมครั้งที่แล้วนะครับแล้วเรื่องของสถานการณ์ด้านการข่าวรวมถึงเรื่องของสภาพภูมิอากาศสภาพอากาศที่มีช่วงฤดูฝนในช่วงนี้รวมถึงการชุมนุมเรียกร้องต่างๆรวมทั้งแผนเผชิญเหตุต่างๆเนี่ยเรามีการเตรียมการไว้หมดแล้วครับตรงนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจตรงนี้ว่าทางสำนักงานวิชาติโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเราได้มีการเตรียมการตรงนี้ไว้พร้อมนะครับที่จะรองรับการประชุมที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้านี้ครับ
1: ค่ะท่านรองคะตำรวจเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเป็นกังวลห่วงกังวลในเรื่องไหนมากที่สุดคะในการดำเนินการตลอดช่วงการประชุมค่ะ
0: คือในส่วนนี้ผมว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเรามีความพร้อมแล้วครับก็เป็นห่วงก็นะครับก็เรื่องของสภาพภูมิอากาศแต่ตรงนี้เราก็ได้มีการประชุมไปแล้วนะครับในส่วนนี้เราก็ประสานกับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องในกรณีถ้าเกิดมีน้ําท่วมขังอะไรเงี้ยนะครับเราได้มีการประชุมแล้วก็เตรียมการเรื่องแผนต่างๆในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับ
1: ค่ะการรักษาความปลอดภัยตลอดช่วงการประชุมค่ะมีการประเมินสถานการณ์หรือปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสถานการณ์แบบวันต่อวันไหมคะ
0: คือตรงนี้ก็เรียนให้ทราบว่าตอนนี้เรามีการมีศูนย์นะครับศูนย์ในการที่ติดตามสถานการณ์เกี่ยวเรื่องของการประชุมนะครับซึ่งศูนย์เนี้ยนะครับเราได้มีการเปิดแล้วนะครับแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เรามีการติดตามสถานการณ์มาตลอดอยู่แล้วนะครับเรามีการประชุมอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็มีการประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์โดยการรวบรวมข้อมูลนะครับด้านการข่าวอย่างที่ผมเรียนไปแล้วการข่าวเรื่องของสถานการณ์จราจรในแต่ละวันหรือเรื่องของสภาพภูมิอากาศหรือว่ากลุ่มชุมนุมผู้ชุมนุมต่างๆที่อาจจะมาแสดงความออกเชิงสัญลักษณ์อะไรต่างๆพวกนี้ครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมไว้ตรงนี้ในส่วนของกรณีถ้ามันมีสถานการณ์เนี่ยเราก็มีความพร้อมนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับแผนต่างๆตามแผนที่เรามีการเตรียมเรื่องแผนเผชิญเหตุต่างๆนะครับกำลังต่างๆเนี่ยเราก็มีเพียงพอนะครับที่จะสามารถที่จะปรับเพิ่มได้นะครับในส่วนกำลังที่ถ้าเกิดกำลังที่เราจัดอยู่เนี่ยไม่เพียงพอเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้กำลังอีกส่วนหนึ่งที่เราเตรียมการไว้สำหรับการปฏิบัติได้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เรียนพี่น้องประชาชนครับก็ผมว่าการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการประชุมระดับนานาชาติแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยนะครับที่จะแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความพร้อมนะครับศักยภาพของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าบ้านนะครับที่จะดูแลผู้เข้าร่วมประชุมที่จะเดินทางมาซึ่งก็ผมว่าเยอะมากนะครับ 15,000 กว่าคนเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับร่วมกันในนามของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับช่วยกันสอดส่องดูแลอะไรที่ผิดสังเกตไม่ว่าเป็นบุคคลหรือวัตถุสิ่งของต้องสงสัยอะไรนะครับก็ขอให้รีบแจ้งให้ทางเจ้าที่ได้รับทราบนะครับผมว่าลำพังเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวเนี่ยนะครับเราไม่เพียงพอนะครับแต่ถ้าเราได้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนี่ยผมว่าก็จะเป็นส่วนเติมเต็มทำให้การประชุมครั้งนี้นะครับมีความปลอดภัยอย่าง 100% ครับผมครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเตรียมมาตรการรองรับเหตุอุทกภัยในห้วงของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าอย่างรอบด้านติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
4: รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าแม้ขณะนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับอุทกภัยและยังต้องเฝ้าระวังพายุฝนระลอกใหม่ที่กำลังจะมาถึงในห้วงของการประชุมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซักซ้อมแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตโดยทดสอบระบบและทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความพร้อมและสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบและทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
5: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
4: ด้านการจัดการจราจรและการคมนาคมในระหว่างการจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดส่วนพื้นที่ท่าอากาศยานการต้อนรับและการจัดการสัมภาระยืนยันว่าจะไม่เกิดปัญหาความล่าช้าอย่างแน่นอน
6: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะรถยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
4: เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกถือเป็นหนึ่งในการประชุมด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งจะเป็นการรวมตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจาก191ประเทศการที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจึงนับเป็นการเดิมพันครั้งสำคัญในการตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาคดังนั้นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาวะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพเสถียรภาพและความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานไทยซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นและโอกาสดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลในอนาคตปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: อุบัติเหตุทางถนนสร้างความสูญเสียต่อชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาจึงได้เน้นย้ำการยกระดับความปลอดภัยทางถนนให้เป็นวาระแห่งชาติ และใช้กลไกรัฐสภาในการผลักดันนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
7: อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนตลอดจนสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความประมาทหรือพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงโครงสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะระบบการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานภาครัฐนายนิกรจำนงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาระบุว่าประเทศไทยสูญเสียประชากรจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า 16,000 รายต่อปีหรือเฉลี่ยมากกว่า40รายต่อวันก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 500,000 ล้านบาทต่อปีหรือประมาณร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขณะที่ข้อมูลสะสมตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาพบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 9,816 รายและผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ 690,000 รายโดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์สะท้อนให้เห็นว่าการกำหนดมาตรการลดอุบัติเหตุจำเป็นต้องแก้ไขให้ตรงกับสาเหตุและกลุ่มความเสี่ยงที่แท้จริงเพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่งภายในปี2030ตามกรอบของสหประชาชาติ
8: ในระดับสากล นะครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศทศวรรษแห่งความปลอดภัย2021ถึง2030ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีอยู่ล็อกนึงแล้วถึง2020ผมไปที่อังกฤษแล้วก็ไปสรุปว่าเราทำไม่ได้คำประกาศของ UN ครั้งนั้นนะครับแล้วเราก็ทำไม่ได้จริงปัญหาเนี่ยคือเรายิงผิดเป้าปัญหาในประเทศไทยของเราเองเนี่ยมอเตอร์ไซค์เป็นหลักครับที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับเราพูดถึงจะฮาฟของเราเนี่ยจาก 16,000เราจะให้เหลือ 8,000 ในปี73เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับถ้าเราไปควานหาทำแบบเดิมๆที่เราเคยทำแล้วมีทางสำเร็จแต่ถ้าเราพุ่งเป้าไปที่มอเตอร์ไซค์เราอาจจะทำสำเร็จก็ได้
7: นายเติมว่ากลไกสำคัญประการหนึ่งในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตคือระบบประจันเดี่ยวหรือ Single Command ซึ่งในอดีตประเทศไทยเคยนำมาใช้ทำให้สามารถกำหนดแผนแม่บทเป้าหมายและมาตรการร่วมกันทางด้านการบังคับใช้กฎหมายวิศวกรรมการให้ความรู้การประเมินผลและระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมามีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการกลไกดังกล่าวถูกแบ่งออกไปหลายส่วนส่งผลให้การดำเนินงานขาดความเป็นเอกภาพจึงเห็นว่ารัฐสภาสามารถเข้ามาทำหน้าที่เป็นซิงเกิลคอนโทรลนิติบัญญัติการพิจารณางบประมาณและการตรวจสอบการบริหารดินเพื่อกำกับและผลักดันให้หน่วยงานต่างๆเดินไปในทิศทางเดียวกัน
8: ภารกิจของเราเนี่ยนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเป็นซิงเกิลคอนโทรลก็คือระบบรัฐสภาหนึ่งออกกฎหมายสภาเป็นผู้ออกกฎหมายดังนั้นเราต้องทำแผนแม่บทความปลอดภัยถนนทั้งหลายในพรบต่างๆในการเร่งรัดด้านงบเราก็เป็นคนผ่านงบประมาณทุกปีเพราะฉะนั้นเราสามารถดูแลเรื่องตรงนี้ได้กิจที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือปกป้องเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญขาดแคลนแล้วตอนนี้แต่ว่าดันมาเสียชีวิตซะอีกดังนั้นเนี่ยภารกิจที่คือคอนโทรลด้านกฎหมายด้านงบประมาณและด้านการบริหารสร้างทั้งวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนขึ้น
7: นอกจากการกำหนดทิศทางเชิงนโยบายตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารผ่านกลไกของคณะกรรมการและกลไกรัฐสภาอื่นๆแล้วยังได้มีการจัดตั้งกรรมธิการที่ปรึกษาทางถนนของรัฐสภาไทยหรือ TPEX ซึ่งพัฒนาขึ้นจากแนวทางปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาสหราชอาณาจักรถือเป็นอีกกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐสภาผู้เชี่ยวชาญและภาคีเครือข่ายเพื่อปรับดันประเด็นความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการประกาศเจตนารมณ์ร่วมของรัฐสภาและภาคีเครือข่ายเพื่อแสดงจุดยืนเชิงนโยบายในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างไรก็ตามความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเจตนารมณ์ดังกล่าวถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดผลจริงและนำไปสู่ความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนชวิสาประทุมมารายงาน
3: ปิดท้ายที่การสร้างสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคลอีกต่อไปแต่ทุกการเลือกซื้อหรือดูแลสุขภาพล้วนมีสิ่งรอบตัวเป็นตัวกำหนดด้วยโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเวที NCDH 2026กำลังร่วมกันตีโจทย์และออกแบบเศรษฐกิจที่เติบโตได้โดยไม่ทำร้ายสุขภาพรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
9: ข้อข่าวเล่าประเด็น This is not just about individual choices. It's about how markets are designed, who gains, and who bears the costs. Commercial activity can create jobs, innovation, and access to essential goods. Public policy must maximize those benefits while protecting people from harm.
10: นี่คือคำกล่าวของดร.เท็ดรอส อัดฮานอม เกรเบเยซูสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกสะท้อนว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวกำหนดสุขภาพมากกว่าที่เราคิดสุขภาพประชาชนไม่ได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ถูกกำหนดโดยปัจจัยพาณิชย์ตั้งแต่อาหารยาพลังงานไปจนถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวสภาพการทำงานการทำธุรกิจและการตลาดที่วันนี้ไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่ยังออกแบบสิ่งที่เราเห็นอยากได้และเลือกบริโภคมาตั้งราคาทำโฆษณาโปรโมชั่นไปจนถึงโลกออนไลน์ล้วนมีส่วนกำหนดพฤติกรรมและสุขภาพของเราในทุกวันโดยไม่รู้ตัวการแก้ปัญหาจึงต้องมองทั้งระบบโดยพิจารณาว่าตลาดถูกออกแบบอย่างไรใครได้ประโยชน์และใครเป็นผู้แบกรับต้นทุนด้านสุขภาพองค์การอนามัยโลกไม่ได้มุ่งต่อต้านธุรกิจแต่เสนอให้ใช้นโยบายสาธารณะและแรงจูงใจที่เหมาะสมเพราะความท้าทายไม่ใช่การเลือกระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจแต่คือการออกแบบระบบเศรษฐกิจให้เติบโตด้วยดีไปพร้อมกันด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยผ่านยุคสงครามกับเชื้อโรคแล้วกำลังเข้าสู่ยุคที่2ของโรคจากพฤติกรรมโดยเฉพาะโรค NCD ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่า80%ของคนไทยและยังมีโรคทางสังคมเช่นการติดยาเสพติดความยากจนจึงมีการรวมตัวกันครั้งสำคัญระหว่างกระทรวงพาณิชย์หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขทั้งกระทรวงสาธารณสุขสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศหรือ IHPP องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและสสส.ในการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDS 2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้เพื่อระดมสมองหาทางทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้โดยไม่ทำลายต้นทุนทางสังคม
11: เราก็หวังว่าการประชุมครั้งนี้จะทำให้ทุกคนเห็นว่าสุขภาพที่เป็นต้นทุนสังคมที่ใหญ่ที่สุดขณะนี้เราเห็นระบบมันเป็นยังไงแล้วเห็นเราจะปรับระบบอย่างไรปรับแรงจูงใจให้ธุรกิจทำยังไงและมีกติกาที่สังคมยอมรับทุกภาคส่วนแล้วก็ขับเคลื่อนร่วมกันภารกิจนี้จึงเป็นภารกิจใหญ่มากที่ต้องขับเคลื่อนให้ทั้งสังคมและก็เป็นปัญหาของทั้งโลกเราก็คาดว่ากลางปีนี้การประชุมองค์การอนามัยโลกทั้งโลกคงจะนำเรื่องนี้ไปผลักดันแล้วเกิดกติกาของสังคมโลกด้วยเพราะขณะนี้มันไม่มีพรมแดนของธุรกิจการค้าใดทั้งสิ้นแล้ว
10: เมื่อสุขภาพของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเพียงคนเดียวคำถามต่อไปคือประเทศไทยจะออกแบบกติกาเศรษฐกิจและธุรกิจอย่างไรให้คนมีสุขภาพดีขึ้นโดยไม่ต้องแลกกับการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องจับตาข้อเสนอจากเวที NCDS 2026ว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรและท้ายที่สุดเศรษฐกิจแบบไหนที่ทำให้คนไทยมีสุขภาพดีไปพร้อมกันนฤมลอุดมพรรายงาน
12: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
13: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
15: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
16: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเรา พื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
2: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
3: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
5: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: Wow.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
10: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
13: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
5: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
6: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
7: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: แม่ดูดิท่อใหม่ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
9: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
8: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
10: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
8: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
11: อุบัติเหตุจากรถใช้สิทธิ์พรบที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางไม่ต้องสำรองจ่ายคุ้มครองค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาทเจ็บเมื่อไหร่ก็แวะมาโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแล

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
1: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็เจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติจนถึงเวลา 9:00 นะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันข่าวแรกที่ต้องพูดกันนะคะก็คือมีความแตกตื่นกันพอสมควรนะคะที่ตื่นเช้ามานะคะก็มีหลายๆคนโพสต์ค่ะว่าเนี่ยอ่าวนางน้ําท่วมนะคะซึ่งท่วมจริงคุณผู้ฟังท่วมจริงๆแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันนะคะก็เมื่อคืนนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะตอนสักทุ่มครึ่งนะคะก็เกิดฝนตกหนักในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่นะคะก็ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ระดับเนี่ยประมาณ50เซนติเมตรก็คือสูงพอสมควรเนาะนะคะระบายไม่ทันค่ะส่งผลกระทบให้ประชาชนแล้วก็สถานประกอบการในพื้นที่นะคะเบื้องต้นเนี่ยประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ15ครัวเรือนนะคะรวมประมาณ50คนแล้วก็มีบังกะโลแล้วก็รีสอร์ทได้รับผลกระทบประมาณ5แห่งค่ะหลังจากเกิดเหตุเนี่ยอบต.อ่าวนางร่วมกับฝ่ายปกครองแล้วก็ทางด้านของหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่นะคะท่านก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะจากนั้นก็ช่วงเวลาสักประมาณ 1:00 ก็คือเข้าวันใหม่แล้วนะคะ 1:00 ก็คือเป็นวันที่7แล้วนะคะระดับน้ําขังเนี่ยก็ลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยประชาชนบางส่วนนะคะก็ได้ไปพักอาศัยอยู่กับญาติเป็นการชั่วคราวนะคะทางนี้คาดว่าฝนจะลดลงแล้วก็สถานการณ์ก็ทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเช้าวันนี้นะคะพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะคะก็นี่แหละค่ะก็มาเล่าให้ฟังกันนะคะว่ามันก็เป็นน้ําระบายไม่ทันนะคะก็เลยนํามาบอกกันเพราะว่ามีคนหลายคนโพสต์ว่าอ้าวเอานางน้ําท่วมนะคะก็แล้วโพสต์เช้านี้ด้วยนะนะคะก็เอาเป็นว่ามันท่วมเพราะน้ําระบายไม่ทันนะคะทีนี้นะคะถามว่าแล้วในส่วนของจังหวัดกระบี่เราอ่ะค่ะเรามีการเตรียมความพร้อมยังไงกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะท่านอังคุศิลาเทวกูลนะคะพร้อมด้วยท่านสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่แล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่2ทับ2569ผ่านระบบออนไลน์นะคะณกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมนะคะพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ค่ะเข้าร่วมนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักและก็อุทกภัยในระยะต่อไปนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านได้รายงานสถานการณ์แล้วก็การเตรียมความพร้อมของจังหวัดกระบี่นะคะโดยปัจจุบันนะคะปี2569เนี่ยกระบี่เรามีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ย 1,486 มมนะคะระดับน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง6แห่งอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะแล้วก็คลองสายสําคัญ10แห่งเนี่ยก็ยังอยู่ในภาวะปกตินะคะจากการคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงเดือนตุลาคม2569เนี่ยก็พบว่าระหว่างวันที่6ถึง8ตุลาคมค่ะจะมีฝนตกหนาแน่นแล้วก็มีฝนตกมากกว่า50มมนะคะก่อนที่ปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่9ถึง11ตุลาคมนะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่12ถึง14ตุลาคมนะทางจังหวัดจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากแล้วก็ดินถล่มอย่างใกล้ชิดนะคะโดยจังหวัดกระบี่ค่ะก็ได้กําหนดพื้นที่เสี่ยงสูงครอบคลุม8อําเภอ22ตําบล54หมู่บ้านค่ะพร้อมเร่งเตรียมความพร้อมด้านการระบายน้ําแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ําในเขตเทศบาลเมืองกระบี่2จุดนะคะขุดลอกคลองกระบี่ใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําแล้วก็ขุดลอกคลองกลางพื้นที่อําเภออ่าวลึกด้วยนะคะด้านทรัพยากรแล้วก็เครื่องมือช่วยเหลือค่ะจังหวัดเตรียมความพร้อมเรือ56ลําเครื่องสูบน้ํา17เครื่องนะคะรถดับเพลิง21คันค่ะแล้วก็รถบรรทุกน้ํา63คันพร้อม
้อมประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากปภ.เขต 18นะคะรวมทั้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรนะคะจัดทำแผนแล้วก็พิกัดจุดติดตั้งเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ได้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวกรณีเกิดอุทกภัยจำนวน143แห่งครอบคลุม8อำเภอแบ่งเป็นระดับ A นะคะจำนวน15แห่งระดับ B จํานวน123แห่งแล้วก็ระดับ C จํานวน5แห่งค่ะพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูผู้ประสบภัยทั้งตามหลักเกณฑ์เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทต่อครัวเรือนแล้วก็โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยท่านก็บอกว่ารัฐบาลค่ะมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ภาคกลางและขอให้ทุกจังหวัดในภาคใต้เตรียมความพร้อมรองรับฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะต่อไปนะคะโดยจัดทําแผนเผชิญเหตุแล้วก็ดําเนินมาตรการเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุดนะคะพร้อมเน้นย้ำให้จังหวัดค่ะเร่งประกาศพื้นที่ประสบภัยให้รวดเร็วเมื่อเข้าเกณฑ์นะคะสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตนะคะอาหารแล้วก็แหล่งวัตถุดิบรวมถึงประสานภาคเอกชนในการสนับสนุนเครื่องจักรแล้วก็ให้รายงานข้อมูลปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมงบประมาณที่สามารถนำมาใช้ในการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังเร่งกำหนดสถานที่สําหรับนํารถยนต์ไปจอดนะคะในพื้นที่ปลอดภัยกรณีเกิดน้ําท่วมเตรียมอาหารสัตว์ฟางข้าวหญ้าแห้งแล้วก็จัดเตรียมสุขาสํารองสําหรับให้บริการประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวนะคะที่ทางจังหวัดค่ะเราเตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องของการรับมือกับสถานการณ์น้ําท่วมนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ย ก็คาดการณ์กันว่าปีนี้น่าจะเกิดสถานการณ์เอลนีโญมากกว่าลานีญานะคะปรากฏว่ากลายเป็นว่าปีนี้ฝนยังคงตกหนักอยู่นะคะพอเทียบกับปีที่แล้วก็พอๆกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้หน่วยงานภาครัฐนะคะเขาก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะรับมือกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะทีนี้สำหรับผู้ที่ยื่นนะคะยื่นเงินยื่นของเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านบอกว่าจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของทุกท่านภายในวันที่8นะคะ8ตุลาคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอย่าลืมไปตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ผูกไว้ด้วยนะคะว่าถ้ามีการผูกไว้กับเบอร์เค้าเรียกอะไรนะเลข13หลักอะค่ะผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้หรือยังนะคะเดี๋ยวมันจะโอนเงินไม่ได้นะคะซึ่งเงินเยียวยาเนี่ยรอบนี้นะคะก็คือเป็นรอบของวันที่10 11มิถุนายน1กรกฎาคม108ถึง20กันยายนนะคะ291รายนะคะก็จะโอนภายในวันที่8นะคะ8กันยายนนี้8ตุลาคมนี้ขออภัยกันยายนมันลืมไปแล้ว8ตุลาคมนี้นะคะก็รอรับเงินนะคะเอาละอีก1เรื่องเยอะมากวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรานะคะวันนี้เราจะมีการแห่จาดนะคะแห่จาดเดือน10ของจังหวัดกระบี่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะในช่วงเวลาตั้งแต่ประมาณบ่าย3นะคะบ่าย3อ่ะนี่เจอละ14นาฬิกานะคะถึง17นาฬิกา30นาทีนะคะจะมีการแห่จาดนะคะแห่จาดนะคะไปที่จากแยกควนตอนะคะก็คือที่แพตตินัมนะคะแพตตินัมแยกคนต่อไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่นะคะซึ่งจะทําให้การจราจรหนาแน่นไม่สะดวกในการเดินทางนะคะก็เลี่ยงเส้นทางในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวหาว่าไม่บอกกันอีกนะคะปีนี้แห่จาดไม่ได้แห่ในเมืองนะคะไม่ได้แห่มาวัดแก้วนะคะแห่ไปที่เซ็นทรัลกระบี่นะคะเพราะฉะนั้นท่านที่จะต้องเดินทางในห่วงเวลานั้นก็เปลี่ยนเส้นทางกันสักนิดนึงนะคะเปลี่ยนเส้นทางกันสักนิดนึงนะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของบ้านเรานะคะก็เมื่อคืนนี้ฝนก็ไปร่วมงานอะไรนะเค้าเรียกงานฉลองจาด
ไปร่วมงานฉลองจาดมานะคะที่ของเทศบาลเมืองกระบี่นะคะที่โรงเรียนเทศบาล2ของจิรัตนะคะเขาจัดนะแล้วก็มีท่านนายกนะคะเทศมนตรีเมืองกระบี่ท่านอิทธิชัยตันบุตรนะคะท่านก็ไปร่วมนะคะท่านไปร่วมในพิธีฉลองจาดด้วยฝนเองก็ไม่เคยเห็นนะพิธีฉลองจาดนะคะเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าเป็นบุญมากๆเลยที่ได้เห็นได้ไปร่วมนะคะไปร่วมในพิธีก็ได้รู้ว่าอ๋อเขาทำกันแบบนี้นี่เองนะคะก็ได้ไปร่วมกันแล้วก็วันนี้ก็อย่าลืมนะคะก็สามารถไปร่วมชมขบวนแห่จาดแล้วก็ไปทำคอนเทนต์กันนะคะเพื่อที่ว่าจะได้มีคนรู้จักนะคะแห่จาดเดือน10ของกระบี่กันเยอะๆนะคะเอาละเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังสารคดีเทิดพระเกียรติค่ะสมเด็จพระ

0: จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขโดยจะตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อรักษาป่าไม้ต้นกำเนิดของลุ่มน้ำต่างๆไว้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2547เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำการเกษตรอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้พอเพียงเลี้ยงตนเองและครอบครัวและที่สำคัญสามารถหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายจนเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนกลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม
1: ชาวบ้านเริ่มเข้าใจว่าถ้ามันมีป่าเนี่ยชาวบ้านอยู่ไม่ได้นะครับป่าต้องให้น้ำกับพวกเขาฉะนั้นเขาเลยร่วมใจกันรักษาป่าไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าในตรงที่เขาอนุรักษ์ไว้นะครับการขยายผลให้ชาวบ้านนะครับหลังจากตั้งโครงการมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกผักการปลูกชากาแฟแล้วก็ไม้ผลนะครับชาวบ้าน3หมู่บ้านที่เข้ามาเรียนรู้นี่เราได้ขยายผลสู่เกษตรกรทุกหลังคาเรือนไม่ว่าจะเป็นการปลูกกาแฟส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้านะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นพืชที่ทำรายได้แล้วก็ให้กับชาวบ้านนี่ระดับหนึ่งนะครับทำให้ชาวบ้านมีความสนใจเรียนรู้เองทำเองได้นะครับ
0: ปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงแห่งนี้ได้ศึกษาทดลองค้นหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการปลูกบนพื้นที่สูงกว่า 1,400 เมตรจนประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะพืชผักไม้ผลและไม้ดอกเมืองหนาวชนิดต่างๆจึงได้ขยายผลงานวิจัยไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมให้นำไปเพาะขยายพันธุ์ปลูกในพื้นที่ของตนเองผลผลิตที่ได้ก็ส่งจำหน่ายให้แก่โครงการหลวงเกษตรกรจึงมีรายได้มั่นคงวนเวียนตลอดทั้งปีนับเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
2: ทำไร่เลื่อนลอยค่ะตัดไม้แล้วตัดต้นไม้แล้วก็ถังปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอย่างเงี้ยพอปลูกปี2ปีก็ต้องไปเปิดป่าใหม่ปลูกเรื่อยๆอย่างค่ะแล้วก็ทำไร่ฟินกันค่ะพอเดี๋ยวนี้มีโครงการของนายหลวงเข้ามาแล้วนี่การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะรายได้เฉลี่ยต่อปีก็ประมาณ 4-5 หมื่น
0: นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเนื่องด้วยสภาพพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงปกคลุมด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์มีไม้ผลพืชผักต่างๆมีไม้ดอกสวยงามสลับกันผลิบานตามฤดูกาลให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติได้ตลอดทั้งปีและผู้มาเยือนยังจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตธรรมชาติในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างคนกับป่าอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จึงได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีกินดีและขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติและโลกไปพร้อมกัน

้นที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีแล้วก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
3: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

0: ทุกวันพุธและวันเสาร์ของสัปดาห์พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษนาชนิดจะถูกส่งมายังร้านฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตกในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานผักสดคุณภาพที่ปลูกและดูแลเป็นอย่างดีโดยชาวไทยภูเขาเผ่าปากากยอในแต่ละวันจึงมีลูกค้าแวะเวียนมารับประทานอาหารและเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากเพราะมั่นใจในคุณภาพความสดสะอาดและปลอดภัยของวัตถุดิบที่ส่งตรงมาจากแหล่งผลิตบ้านขุนแตกตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านเล็กๆบนยอดเขาสูงจากระดับทะเลปานกลาง 1,200 เมตรในอดีตเคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยเกิดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและความมั่นคงตามแนวชายแดนแต่ทุกวันนี้ภาพเหล่านั้นได้เลือนหายไปด้วยเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2540สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองมีราษฎรที่เคยติดยาเสพติดและได้รับการบำบัดแล้วมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยสัญญาว่าจะเลิกยาเสพติดอย่างเด็ดขาดและของานทำจึงมีพระราชสวนีให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นที่บ้านขุนแตะหมู่5ถือเป็นฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกของประเทศ
1: ต้องการให้ทุกๆคนที่ข้าพเจ้าพบปะนี่ได้มีอาชีพได้มีทางทำมาหากินคือรับเขาเข้ามาแล้วก็จ่ายเงินให้เขาเป็นลูกจ้างในฟาร์มตัวอย่างในเวลาเดียวกันเขาก็เห็นวิธีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรทั้งหลายแหล่ชาวบ้านก็ได้เห็นแล้วก็ได้เงินทุกวันเพราะได้ค่าจ้างทุกวันข้าพเจ้าเขาบอกว่าต้องการคนงานมากๆเพื่อให้ชาวเขาเหล่านี้ได้มีงานทำได้เลิกปลูกฝิ่นเด็ดขาดมาทำงานในฟาร์มตัวอย่างและต่อไปถ้าเขาจะแยกตัวออกไปทำเลี้ยงสัตว์ต่างๆทำฟาร์มของเขาก็จะเป็นผลดีเขาได้มาฝึกทำที่นี่แล้ว
0: ระยะแรกของการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิดโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรถึง5ครั้งในทุกครั้งจะทรงสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาของราษฎรเพื่อพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในทันทีโดยมีพระราชดำรัสถึงพระราชประสงค์หลักในการจัดทำโครงการที่แสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรเหนือสิ่งอื่นใดอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินการทำให้คนยากจนในชุมชนนั้นๆมีงานทำพวกเขามีรายได้มีเงินเลี้ยงครอบครัวไม่ต้องไปเป็นโจรไม่ต้องไปเป็นขโมยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่เผาป่าตำบลนั้นอำเภอนั้นก็มีความสุขมีความสงบสุขประเทศชาติก็มีความสุขมีความสงบนี่แหละคือกำไรของแผ่นดินนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะกลายเป็นแหล่งผลิตและส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาวและพืชเศรษฐกิจกว่า20ชนิดส่งผลให้ราษฎรในหมู่บ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเหมือนในอดีต
2: ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด นะครับอันดับแรกก็คือความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยครับจากเช่นว่าสมัยก่อนในการสร้างบ้านจะมีลักษณะเหมือนอพยพนะครับสร้างแบบพออยู่ได้ปัจจุบันนี้จะมุ่งเน้นในเชิงเขาเรียกว่าความมั่นคงก็คือสร้างที่อยู่ที่ถาวรขึ้นสองในเรื่องของอาหารก็คือจะมีในเรื่องของพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจก็จะมีไม้ผลมีกาแฟครับมีพลับในเรื่องของผักก็จะมีพวกถั่วลิสงพวกพืชกะหล่ำที่เราส่งเสริมเป็นกะหล่ำหัวใจถนัดในเรื่องกะหล่ำแล้วก็แก้ไขด้วยเอากะหล่ำที่มีมูลค่าก็คือพวกกะหล่ำหัวใจไปส่งเสริมพวกพืชผักเนี่ยครับ
0: โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะถือเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้นแบบของการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพลิกฟื้นผืนดินที่เคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับราษฎรตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดิน

0: เหตุจากรถใช้สิทธิ์พรบที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางไม่ต้องสำรองจ่ายคุ้มครองค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาทเจ็บเมื่อไหร่ก็แวะมาโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอนนท์ นันตสุคนครับตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: ตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
7: พลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยดูแลศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศทั้งนี้ตำรวจเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพร้อมประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเส้นทางที่คาดว่ารถหนาแน่นได้แก่ถนนสุขุมวิทพระราม4และรัชดาภิเษกช่วงเช้าและเย็นซึ่งขอให้ผู้ไม่มีภารกิจจำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่12 14และ15ตุลาคมทำงานจากที่บ้านและวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษคาดว่าจะช่วยลดปริมาณรถได้ส่วนหนึ่งวาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำทุกภาคส่วนพร้อมรับมืออุทกภัยลุ่มแม่น้ำบางนาราดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัย
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางนาราโดยกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสำหรับพื้นที่เสี่ยงได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุซักซ้อมการปฏิบัติเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงรองรับประชาชนอย่างพร้อมเพรียงโดยอำเภอจะแนะเตรียมศูนย์พักพิง23แห่งอำเภอเจาะไอร้องเร่งขุดลอกคูคลอง23สายพร้อมจัดเตรียมกำลังและทรัพยากรฉุกเฉิน อำเภอสุไหงปาดีเตรียมศูนย์พักพิง40แห่งอำเภอตากใบเตรียมศูนย์พักพิง49แห่งและอำเภอระแงะจัดชุดเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย4จุดพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราว36แห่งพร้อมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่ใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงถึง14ตุลาคมนี้
9: นายจุมพลวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยได้กำชับปภ.จังหวัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: เสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว13นาฬิการายการทั่วทิศถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังแถลงผลการประชุมครม15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการรอบวันทันข่าว15นาฬิกา30นาทีรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาหลังจากเทียบเวลาครบธงชาติรับฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการสารวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการสาระสารพัน22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการเพื่อนฝัน23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการเพื่อนฝันจนถึงเวลา24นาฬิกายุติการออกอากาศค่ะท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์อีกสักครู่ท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ

0: ครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐร่วมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

ผลงานเพลงระนองลองแลตาค่ะผลงานเพลงจากโกไข่นะคะดร.จุมพลทองตันที่ได้มีโอกาสมาแต่งผลงานเพลงนี้ทั้งเรียบเรียงทั้งเขียนทั้งทำนองเนื้อร้องทำ MV ให้ด้วยนะคะก็คือครบจบเลยนะคะแล้วก็เป็นผลงานเพลงสนุกสนานนำมาเปิดแบบกระตุ้นในช่วงเช้าๆแบบนี้เหมือนกับบางคนที่แบบว่าต้องแบบกำลังแบบยังง่วงอยู่เลยยังมาแบบเพียงร่างมาทำงานเพียงร่างกายแต่ว่าจิตวิญญาณยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยนะคะก็เอาเป็นว่าฟังเพลงนี้แล้วเชื่อว่าทุกคนน่าจะแบบคึกครื้นกันบ้างตามทำนองเพลงตามจังหวะของเพลงนะคะแล้วก็เผื่อว่าใครฟังแล้วอยากจะทำให้มาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระนองมากขึ้นก็ยินดีด้วยนะคะแต่เอาเป็นว่าวันนี้เราต้อนรับทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้เกือบจะไปอีกหนึ่งรายการแล้วคุณผู้ฟังบังเอิญว่ารีบนะคะทักทายคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ประจำวันพุธที่7ตุลาคม2569นะคะยามเช้าแบบนี้ต้องถามถึงเรื่องสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะพื้นที่ที่ฟังอยู่พื้นที่ที่รับเครือข่ายรับสัญญาณจากเครือข่ายของเราเนาะสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าค่ะพื้นที่ไหนฝนตกกันบ้างคะก็สามารถส่งเรื่องราวมาพูดคุยทักทายกันได้นะคุณผู้ฟังเข้าไปในแฟนเพจ Facebook ก็ได้ค่ะ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะสวทระนองนะคะสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยแล้วก็เข้ามาอยู่ในไลฟ์ไปด้วยกันแล้วก็เข้ามาทักทายกันผ่านทางช่องทางนี้ก็ได้นะคะวันนี้เดี๋ยวมีข่าวสารมาฝากเยอะมากคุณผู้ฟังเรื่องของน้ำท่วมใครเตรียมที่จะติดตามเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมอยู่มีมาฝากกันรวมไปถึงการติดตามสภาพอากาศพยากรณ์อากาศอันนี้ก็ต้องมาพูดคุยกันในทุกๆวันนะคะทุกคนจะได้แบบกะเกณฑ์กันได้ถูกว่าวันนี้เนี่ยสภาพอากาศบ้านชั้นจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งทุกคนก็เห็นแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนรูปแบบในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศกันไปซึ่งเรามองว่ามันมีทิศทางที่ดีขึ้นนะการทำในรูปแบบใหม่นี้มันทำให้เราดูแล้วเข้าใจง่ายขึ้นพี่น้องประชาชนอ่านง่ายขึ้นแล้วก็สามารถแบบมองเห็นภาพได้ง่ายขึ้นค่ะมาดูประกาศล่าสุดเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วจากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าอากาศแปรปรวนในช่วงนี้นะคะ9ถึง13ตุลาคมตอนแรกบอก12ใช่ไหมอันนี้ขยับเพิ่มมาอีก1วันแล้วนะคะ9ถึง13ตุลาคม2569ค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมาไล่ดูในแต่ละวันเลยคุณผู้ฟังวันที่9นะคะวันที่9เนี่ยมีการแจ้งเตือนว่าจะมีฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงนะคะในพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ด้วยภาคใต้ถ้าเกิดว่าดูตามแผนที่จะเป็นฝั่งของอ่าวไทยค่ะฝั่งอันดามันจะขาวๆนะแต่ดูฝั่งอ่าวไทยนี่คือมาเหลืองๆมาเลยค่ะแล้วก็วันที่10ตุลาคมกันบ้างวันที่10เนี่ยมีการแจ้งเตือนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้วันที่10นี่ครบเลยแล้วก็ในพื้นที่ในวันที่11ตุลานะคะ11ตุลาเนี่ยแจ้งเตือนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้วยเช่นกันนะคะภาคใต้บ้านเราในโซนที่หนักๆ น่าจะเป็นช่วงวันที่10คุณผู้ฟังเพราะว่าทั้ง2ฝั่งเลยทั้งอ่าวไทยแล้วก็ทั้งอันดามันในตอนบนถึงกลางๆนะคะตอนล่างเนี่ยขาวๆก็จะมีทั้งสีส้มแล้วก็สีเหลืองๆค่ะส่วนวันที่11ก็โล่งๆนะคะมีภาคใต้ที่อยู่แบบโซนกลางๆหน่อยนะคะที่จะได้รับผลกระทบเนาะก็เป็นสีเหลืองส่วนในวันที่12ตุลาค่ะ12ตุลาเนี่ยภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ของเรานะคะก็ภาคใต้เนี่ยในวันที่12จะเน้นหนักไปทางฝั่งอันดามันค่ะดูจากแผนที่ประกอบไปด้วยนะตอนนี้นะคุณผู้ฟังแล้วก็ในส่วนของวันที่13เนี่ยจะโดนในพื้นที่ภาคใต้แต่ไม่ได้จะโดนทั้งหมดนะคะจะโดนแถวๆฝั่งประจวบชุมพรประมาณนั้นค่ะแล้วก็ลงมาอีกทีนึงก็คือใต้ล่างเลยนราธิวาสยะลาปัตตานีตรงพัทลุงตรงโซนนั้นนะคะก็ในช่วงวันที่13ตุลาคม2569ถ้าคุณผู้ฟังฟังกันไม่ทันหรือว่านึกภาพไม่ออกคุณผู้ฟังเข้าไปดูที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้นะคะ
เดี๋ยวนี้อ่านเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวสารก็จะได้มีการติดตามกันไปค่ะมาดูเรื่องของการเยียวยาสักนิดนึงรัฐบาลตอนนี้ได้มีมติออกมาแล้วค่ะมติเมื่อวันที่25สิงหาคม2569คุณผู้ฟังลองไล่เลียงกันไปในแต่ละวันนะคะเพราะว่าคือมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นในหลายพื้นที่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นหลายรอบพอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาครั้งนึงมติก็จะออกมาแบบทยอยออกมาเรื่อยๆค่ะมติแรก25สิงหา69ค่ะมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนของปี69กรณีบ้านถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับ 9,000 บาทแล้วก็กรณีน้ำล้อมรอบบ้านเรานะคะก็ได้รับการช่วยเหลือหลังละ 5,000 บาทมีประมาณ41จังหวัดด้วยกันนะคะโดยมีการอนุมัติกรอบวงเงินมาอยู่ที่ประมาณ558ล้านบาทค่ะแล้วก็มีการนำเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินเนี่ยมาใช้ในส่วนนี้นะคะแล้วก็วันที่22กันยายน69ค่ะคือมติตัวแรกเนี่ยเขาก็มีการอนุมัติแล้วก็กำกับนะคะสำหรับภัยที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569จนถึง30กันยายน69อันนี้รอบล่าสุดเลยนะคะจากนั้นเนี่ยในวันที่29กันยา69คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มพื้นที่มาอีก24จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะรวมๆกันแล้วเนี่ยทั้งหมด65จังหวัดค่ะโดยมีการอนุมัติกรอบวงเงินจากเดิมอยู่ที่ประมาณ558ล้านบาทใช่ไหมคะเพิ่มเป็น 4,731 ล้านบาทนะคะในวันที่30กันยายน2569ซึ่งทางจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเนื่องจากเกิดอุทกภัยฝนตกหนักมีครัวเรือนได้รับผลกระทบความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 22,357 ครัวเรือนค่ะในวันที่6ตุลาคม2569เมื่อวันนี้สดๆร้อนๆถ้าใครได้ติดตามการแถลงการประชุมของคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.นะคะก็มีการเห็นชอบเพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามให้กลายเป็นจังหวัดที่ประสบภัยซึ่งจะได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะตามหลักเกณฑ์ที่เคยมีการกำหนดไว้ก่อนหน้านี้แล้วซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้นะคะเข้าเกณฑ์การความคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัยก่อนวันที่1อ๋อเขาบอกว่าขออภัยคุณผู้ฟังเขาบอกว่ากรณีนี้เนี่ยไม่เข้าเกณฑ์ความคุ้มครองของประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่เรานำเสนอกันก่อนหน้านี้แล้วเนาะที่เรามาชี้แจงกันไปหลายคนแบบกำลังแบบงงว่าฉันจะได้หรือเปล่าล่ะไอ้เงินประกันภัยพิบัติที่จะได้รับการช่วยเหลือครัวเรือนละ 10,000 บาทก่อนจากนั้นก็จะได้รับการช่วยเหลือตามค่าเสียหายจริงๆวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทอ่ะฉันจะได้ในส่วนนี้หรือเปล่าก็มีมติยืนยันออกมาชัดเจนว่าในส่วนที่เกิดขึ้นเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นณขณะนี้นะคะที่กำลังช่วยเหลือดูแลกันอยู่เนี่ยไม่เข้าเกณฑ์การคุ้มครองของโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนื่องจากว่าเหตุมันเกิดก่อนวันที่1ตุลาคมซึ่งมีการประกาศใช้ประกันภัยพิบัติแห่งชาตินั่นเองค่ะนอกจากนี้ท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็ได้สั่งการให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนลงทะเบียนมาแล้วประมาณ60จังหวัดประมาณ 1,200,000 กว่าคนค่ะเป็นประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ 520,000 กว่าคนนะคะแล้วก็อีกประมาณ 700,000 คนก็รวมๆ มาจาก59จังหวัดค่ะแล้วก็มีจังหวัดที่ยื่นเข้ามาที่ปยื่นข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยามาที่ปพแล้วนะคะ2จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือจังหวัดสระแก้วแล้วก็ของจังหวัดกระบี่ด้วยค่ะที่ยื่นขอรับเงินเยียวยาไปนะคะโดยทางปพเนี่ยจะส่งข้อมูลไปให้กับธนาคารออมสินเพื่อให้ธนาคารค่ะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบอุทกภัยให้ทันภายในวันที่8ตุลาคม2569หันไปดูปฏิทินก็พรุ่งนี้แล้วนะคะที่จะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับ2จังหวัดก่อนที่ข้อมูลเรียบร้อยข้อมูลเสร็จเร็วแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้กับปภ.ตอนนี้ปภ.ส่งไปให้กับธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือจังหวัดสระแก้วและจังหวัดกระบี่ค่ะมาดูอีกสักหนึ่งประเด็นแล้วกันคุณผู้ฟังสั้นๆนะคะก็ตอนนี้ประเทศไทยเรากำลังเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026นะคะ
ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารโลกการเงินนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านแล้วไทยเราเป็นเจ้าภาพไงคะคือตอนนี้เนี่ยก็เรื่องของการนำอาหารมาเสิร์ฟการนำผ้าไทยการนำเอกลักษณ์ต่างๆซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมานำเสนอผ่านทางงานนี้เพราะว่าจะมีคนมาร่วมงานถึงประมาณ 15,000 คนแล้วมาจากประมาณ191ประเทศด้วยกันค่ะหนึ่งในไฮไลท์ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยเพราะว่างานนี้นะคะเขาจะมีการให้น้องเนเน่รอยัลค่ะศิลปินสาวตอนนี้เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วนะศิลปินสาวร็อกชาวไทยของเด็กสาววัยภูเก็ตจากภูเก็ตนี่แหละค่ะไปสร้างประวัติศาสตร์ในการไปเป็นแขกรับเชิญในการต้อนรับผู้ที่มาเยือนจากเวทีการประชุมนี้นะคะก็ให้ทุกคนได้ตะลึงกันไปเลยกับความสามารถของเด็กไทยนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารไทยผ้าไทยเอกลักษณ์ความเป็นไทยต่างๆที่จะนำไปเสิร์ฟให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมจาก191ประเทศที่จะมาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ค่ะเชิญชวนคนไทยทุกคนเนาะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับในครั้งนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเสร็จสิ้นจากการประชุมเขาก็อาจจะไปท่องเที่ยวตามแหล่งต่างๆของประเทศไทยได้ค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันภูเก็ตพังงากระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองมีข่าวสารอะไรกันบ้างมาอัปเดตกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันแป๊บนึงค่ะ

0: Raja Permaisuri Agong sempena keberangkatan baginda berdua bagi melaksanakan tugas-tugas diraja di wilayah Patani. Keberangkatan baginda berdua dijadualkan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 ini. Dalam lawatan tersebut, baginda berdua akan berkenan mengurniakan hadiah kepada para pemenang pertandingan mengalukan bacaan ayat suci Al-Quran peringkat kebangsaan di Masjid Besar wilayah Patani. Baginda berdua juga akan berkenan mengurniakan anugerah kepada ahli-ahli jawatankuasa Islam wilayah serta para imam yang menunjuk prestasi perkhidmatan cemerlang bertempat di Lembaga Pentadbiran Wilayah Patani atau Obaca Patani. Sehubungnya itu, wilayah Patani memohon kerjasama seluruh masyarakat, jabatan kerajaan, agensi-agensi dan para peniaga di sepanjang laluan keberangkatan baginda agar bersama-sama menjaga kebersihan rumah, premis perniagaan dan persekitaran memasai jalur gemilang Thailand serta bendera diraja di samping memastikan haiwan peliharaan dan kenderaan berada di dalam keadaan terkawal dan teratur. Oleh demikian itu, seluruh lapisan masyarakat dijemput hadir beramai-ramai untuk menyambut dan mengiringi keberangkatan baginda berdua di kawasan-kawasan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Marilah kita sama-sama menzahirkan taat setia serta menunjuk kasih atas limpah berkenan dan kemurahan hati baginda berdua. Wilayah Patani mengalu-alukan kehadiran seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyambut keberangkatan baginda berdua dengan penuh tertib dan semangat taat setia.
1: Tuang, kat kau mau kui.
2: ค่ะก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะในการโอกาสขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่างนะคะก็จะได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะที่มีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่จังหวัดปัตตานีในวันที่10ตุลาคม2569นี้ค่ะก็จะไปหลายพื้นที่ด้วยกันค่ะทั้งสอบตของอำเภอเมืองยะลานะคะแล้วก็ไปในพื้นที่ของอบจ.ปัตตานีด้วยค่ะก็หลากหลายภารกิจนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ได้ค่ะในวันที่10ตุลาคม2569ตามช่องทางต่างๆค่ะก็นำมาประชาสัมพันธ์กันในช่วงเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะมาตามกันต่อค่ะกับรายการอันดามันวันนี้ช่วงคัดข่าวมาคุยเราจะไปคัดข่าวในพื้นที่ของภูเก็ตกันก่อนเลยนะคะภูเก็ตตอนนี้มีข่าวสารความเคลื่อนไหวอะไรบ้างตอนนี้เขาเตรียมที่จะเปิดซิตี้ไซต์ซีอิ้งภูเก็ตค่ะเพิ่มทางเลือกการเดินทางของนักท่องเที่ยวด้วยรถบัสค่ะเชื่อมโยงไปถึง11จุดสำคัญของเมืองนะคะมาดูกันว่าสำหรับโครงการนี้เป็นยังไงกันค่ะโครงการนี้ทางด้านของท่านรอมฎอนฮะยีอาแวร์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ไปพร้อมด้วยกรรมการผู้จัดการบริษัท11โกโกภูเก็ตจำกัดค่ะแล้วก็หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมกันทดสอบการเดินรถเส้นทางบริการของ City Sight Seeing ภูเก็ตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการบริการนี้นะคะเกิดขึ้นจากความร่วมมือของ Elephant Bus Tour ค่ะแล้วก็ City Sight Seeing แบรนด์รถบัสท่องเที่ยวระดับโลกนะคะซึ่งได้รับการซึ่งได้เปิดให้บริการที่กรุงเทพแล้วก็พัทยามาแล้วแล้วก็ครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่จะขยายเส้นทางมาที่จังหวัดภูเก็ตบ้านเราค่ะเพื่อเพิ่มทางเลือกด้านการเดินทางแล้วก็การรองรับนักท่องเที่ยวผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวด้วยตนเองนะคะก็สามารถมาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้ได้คุณไม่ต้องไปถึงกรุงเทพคุณไม่ต้องไปพัทยาถ้าคุณปักหมุดมาเที่ยวที่ภูเก็ตคุณก็จะได้เลือกใช้บริการแบบนี้นะคะสำหรับรูปแบบของการให้บริการเขาจะเป็นลักษณะของการขึ้นรถลงรถค่ะนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเลือกลงได้เลยว่าคุณจะไปจุดไหนที่คุณสนใจเพื่อจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่อไปรับประทานอาหารไปช้อปปิ้งไปถ่ายภาพไปสัมผัสวิถีชีวิตก่อนจะเดินทางกลับขึ้นรถไปเที่ยวถัดไปตามตารางเวลาที่เขาได้กำหนดเอาไว้การท่องเที่ยวในลักษณะแบบนี้จะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถออกแบบเส้นทางและบริหารเวลาในการเดินทางได้ค่ะโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปตามโปรแกรมทัวร์แบบตายตัวมันก็เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจนะคะสำหรับเส้นทางของ City Sightseeing ภูเก็ตค่ะเขามีครอบคลุมประมาณ

มาณ11แห่งด้วยกันที่เป็นจุดจอดจอดขึ้นขึ้นรถลงรถนะคะให้นักท่องเที่ยวได้เลือกนะคะเริ่มตั้งแต่ Central Phuket Foresta ค่ะแล้วก็ไปที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตมีที่สะพานหินศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้งนะคะแล้วก็มีถนนมวยไทยมีวัดฉลองมีโรบินสันค่ะแล้วก็มีหนุมานเวิลด์ค่ะมีคิงพาวเวอร์ภูเก็ตมีอควาเรียลภูเก็ตนะคะก่อนที่จะวนกลับมาที่เซ็นทรัลภูเก็ตฟอเรสต้าค่ะเส้นทางนี้เขาบอกว่าเขาออกแบบไว้แล้วมันจะช่วยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภูเก็ตในหลายมิติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมวัฒนธรรมศาสนาอาหารวิถีชีวิตแหล่งท่องเที่ยวคือเป็นกิจกรรมต่างๆที่รวบรวมมาแล้วให้มันสะท้อนกับแนวคิดที่ว่าภูเก็ตมากกว่าทะเลพร้อมทั้งช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางระหว่างแหล่งท่องเที่ยวก็ช่วยลดข้อจำกัดต่างๆนานานะคะบนรถบัสคันนี้เนี่ยเขาจะมีการให้บริการถึง8ภาษามีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษารัสเซียเยอรมันฝรั่งเศสสเปนแล้วก็มีเกาหลีด้วยนะคะแล้วก็การให้บริการของเขานะคะก็จะให้บริการตั้งแต่ช่วงเวลา10นาฬิกา10โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นทุก1ชั่วโมงหากนั่งต่อเนื่องตลอดเส้นทางที่เราว่ามาทั้งหมดไล่มาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังจะใช้ระยะเวลา2ชั่วโมงหรือว่าประมาณ2ชั่วโมงครึ่งไม่เกินนั้นนะคะต่อ1รอบแล้วเขาก็จะมีแพ็คเกจให้เราได้เลือกได้ค่ะทั้งแบบคุณจะนั่งแบบ24ชั่วโมงราคาผู้ใหญ่ 1,200 บาทหรือว่าเป็นราคาของเด็กก็อยู่ที่ประมาณ600บาทแล้วก็เป็นแบบ48ชั่วโมงราคาผู้ใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทแล้วก็ส่วนเด็กจะอยู่ที่ราคา750บาทเท่านั้นค่ะความตั้งใจที่เขาตั้งใจในครั้งนี้ก็อย่างที่เราบอกว่าคือให้นักท่องเที่ยวอ่ะเขาได้ไปตามเส้นทางที่เขาวางเอาไว้แล้วคือเขาปักจุดเอาไว้เนี่ยคือเขาคิดแล้วว่าในโซนนั้นถ้าเกิดว่าลงโซนนั้นปุ๊บคุณจะได้รับสัมผัสกับบรรยากาศอะไรบ้างวิถีชีวิตเอ่ยท่องเที่ยวอาหารการกินเอ่ยคือมันครบจบคือเขาวางแผนกันมาแล้วคุณผู้ฟังก็ถือเป็นอีกหนึ่งมุมมองการท่องเที่ยวอีกหนึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆที่คุณสามารถไปสัมผัสได้ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนไปใช้บริการกันค่ะเขาจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวันที่20ตุลาคม2569นี้ใครมีโอกาสไปภูเก็ตในช่วงนั้นไปใช้บริการกันได้แล้วก็ฟีดแบคมาบอกเราบ้างนะคะว่าเป็นยังไงไปใช้แล้วเป็นยังไงชอบไหมหรืออยากให้มีการปรับปรุงแบบไหนก็สามารถส่งเรื่องราวมาบอกเล่ากันได้ค่ะจากจังหวัดภูเก็ตที่พังงาสักนิดนึงคุณผู้ฟังที่พังงาตอนนี้นะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเตรียมความพร้อมรับมือทั้งภัยแล้งและภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวนี้เขาประชุมกันในทุกๆเช้าเลยนะคะจังหวัดระนองก็มีการประชุมเดี๋ยวมีข่าวมานำเสนอกันด้วยค่ะก็ประชุมในพื้นที่จังหวัดแต่ว่าประชุมร่วมกับส่วนกลางผ่านทางระบบออนไลน์นะคะส่วนกลางก็จะมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเขาจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปคุณผู้ฟังมีทั้งวันที่ท่านนายกมาเป็นประธานเองแล้วก็มีทั้งวันที่คุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มาเป็นประธานแล้วก็รอบนี้ค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้วันที่6นะคะก็มีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการมาเป็นประธานในส่วนกลางค่ะก็มีผู้ว่าราชการหลากหลายจังหวัดนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมค่ะโดยคุณพิพัฒน์เนี่ยประธานในส่วนกลางก็บอกว่าการเตรียมความพร้อมเรื่องของการอพยพประชาชนหลังน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อปี68ก็คือเป็นการถอดบทเรียนกันก่อนถอดหลายครั้งก็ยังก็ต้องถอดกันต่อไปนะคะในที่ประชุมเขาพูดถึงเรื่องการถอดบทเรียนน้ำท่วมที่หาดใหญ่สงขลาเมื่อปี68ที่ผ่านมาว่ามันเกิดปัญหาอะไรทำไมมันถึงอพยพไม่ทันค่ะซึ่งการประชุมวันนี้เนี่ยก็จะแยกการประชุมออกเป็น2รอบย่อยด้วยนะคะเป็นการประชุมกับพื้นที่8จังหวัดก็คือพื้นที่ภาค8ในส่วนของภาคใต้ตอนบนกับพื้นที่ภาค9ก็คือพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะก็มีการพูดคุยในหลายๆด้านด้วยกันนะคะแล้วก็ให้เตรียมความพร้อมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวออกมาแล้วว่าเขากำลังเตรียมความพร้อมที่จะรองรับฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรานะคะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งทางด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็บอกว่าทางด้านรัฐบาลแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ทั่วประเทศค่ะโดยเฉพาะ
ให้ติดตามความคืบหน้าพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกแบบใกล้ชิดต้องติดตามทุกวันติดตามแล้วต้องดำเนินการสั่งการให้หน่วยงานต่างๆระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วอย่างทั่วถึงสำหรับพื้นที่ภาคใต้อย่างที่แจ้งกันเอาไว้ค่ะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงมีคลื่นลมแรงในช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคม2569เป็นไปตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ขอให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือกันเอาไว้ค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารในพื้นที่ของพังงานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองมาฝากกันด้วยก็ยังอยู่ในเรื่องนี้แหละคุณผู้ฟังเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนตกหนักหรืออุทกภัยหรือภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกลับมาติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งเอเชีย
1: จากนโยบายของรัฐบาลที่เสริมสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับจีนอินเดียญี่ปุ่นนับเป็นโอกาสทองทางการค้าและการลงทุนอย่างมหาศาล
0: เรามาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจอาเซียนเชื่อมต่อสู่อนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันเถอะค่ะ
2: อาเซียนเชื่อมโยงการค้าเปิดโลกการลงทุนสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: มาคุย
5: ใจฉันตามเธอไปผลงานเพลงจากยังโอมค่ะกลับมาอยู่ในช่วงที่3เป็นช่วงสุดท้ายของรายการอันดามันวันนี้แล้วคุณผู้ฟังแป๊บเดียวนะเวลาแป๊บเดียวมากเลยอะค่ะรู้สึกว่าเพิ่งพูดไปแป๊บเดียวเองนะคะอ่ะเรามาตามกันต่อแล้วกันนะคะข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนยังเหลือจังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดระนองกันค่ะยังอยู่กันในเรื่องของเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะก็อย่างที่บอกว่าทุกจังหวัดเขาประชุมร่วมกับส่วนกลางแล้วประชุมในทุกวันด้วยนะคุณผู้ฟังช่วงเช้าๆสักประมาณแบบ8 โมง 9 โมงเนี่ยประชุมแล้วค่ะบางวันก็ตอนเย็นนะคะแล้วแต่ภารกิจนะคะก็เมื่อวานนี้ทางจังหวัดกระบี่เองก็ประชุมร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ประชุมร่วมกับส่วนกลางด้วยนะคะก็เป็นงานเดียวกับในพื้นที่ของพังงานั่นแหละประชุมร่วมกับส่วนกลางโดยมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานค่ะมาดูสถานการณ์ของกระบี่กันบ้างสถานการณ์ของกระบี่เนี่ยมีการรายงานไปว่าตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมของจังหวัดกระบี่นะคะโดยในปัจจุบันปี69นี้เนี่ยจังหวัดกระบี่มีปริมาณน้ำฝนสะสมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,486 มิลลิเมตรค่ะน้อยกว่าระนองเยอะมากคุณฟังระนองตอนนี้ปาเข้าไป 3,000 กว่าแล้วค่ะซึ่งระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง6แห่งของจังหวัดกระบี่อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะคลองสายสำคัญ10แห่งยังอยู่ในสภาวะปกติค่ะจากการคาดการณ์สภาพอากาศของเดือนตุลาคมในช่วงวันที่6ถึง8ในช่วงวันที่6ถึง8เนี่ยคาดว่าจะมีปริมาณฝนตกลงมาแล้วก็จะมีน้ำฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกประมาณ50มิลลิเมตรค่ะแล้วก็ในช่วงวันที่9ถึง11ตุลาคมนะคะจะมีช่วงวันที่9ถึง11ตุลาคมช่วงนี้เฝ้าระวังเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะส่วนวันที่12ถึง14ตุลาคมจังหวัดกระบี่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินถล่มอย่างใกล้ชิดเนาะก็พอฝนตกลงมามันไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำท่วมอย่างเดียวนะคุณผู้ฟังในโซนพี่น้องประชาชนที่เขาต้องตัดยางอย่างเงี้ยโอ้โหต้องมาลุ้นกันในแต่ละวันค่ะบางทีเนี่ยเวลาแบบฝนตกต่อเนื่องแล้วต้องมานั่งดูฟ้าเอ๊ะวันนี้ฟ้ามีดาวหรือเปล่าจะได้ไปตัดยางหรือเปล่าถ้าได้ตัดยางก็ดีไปถ้าเกิดไม่ได้ตัดยางเป็นเวลานานๆก็ได้รับผลกระทบเช่นกันค่ะคือเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนก็ว่าหนักแล้วนะแต่เมื่อก่อนมันจะกักเกณฑ์ได้ไงว่าเป็นช่วงๆช่วงหน้าฝนก็ว่ากันไปช่วงของหน้าร้อนแล้งก็ว่ากันไปยางผลัดใบอีกอะไรอีกนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้คือฝนมันไม่สามารถกักเกณฑ์อะไรได้เลยเนาะมันมาแบบบางทีช่วงที่มันไม่น่าจะตกมันก็ตกมาแล้วก็ตกหนักนะคะบางทีตอนแรกคิดว่าฝนไม่ตกดูดาวแล้วดาวมีพอสักพักนึงก็มาฟืบเดียวค่ะเอากันไม่ทันยางที่ตัดไปก็เสียหายสงสารนะคะตัวเกษตรกรก็หนักอยู่พอสมควรเลยนะคะซึ่งตอนนี้ทางจังหวัดกระบี่เขากำหนดพื้นที่เสี่ยงเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงครอบคลุม8อำเภอ22ตำบล54หมู่บ้านค่ะพื้นที่เสี่ยงสูงนี้คุณผู้ฟังตอนนี้ให้เตรียมความพร้อมด้านการระบายน้ำการช่วยเหลือประชาชนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำส่วนใหญ่หลักๆที่เสี่ยงสูงก็จะอยู่ในพื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองกระบี่2จุดค่ะขุดลอกคลองกระบี่ใหญ่ ื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็มีการขุดลอกคลองกลางในพื้นที่อำเภออ่าวลึกด้วยด้านทรัพยากรและเครื่องมือในการช่วยเหลือจังหวัดกระบี่ตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมเรือ56ลำเครื่องสูบน้ำอีกประมาณ17เครื่องรถดับเพลิงอีกประมาณ21คันแล้วก็รถบรรทุกน้ำอีกประมาณ63คันนะคะพร้อมมีการขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ปภ.ในพื้นที่รับผิดชอบด้วยค่ะก็อย่างที่เราบอกกันนะคะว่าตอนนี้เขาก็เตรียมความพร้อมในโซนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าในโซนอีกโซนนึงที่ถึงแม้ว่าจะไม่น้ำท่วมซึ่งเป็นโซนที่ติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราชตรงนั้นถ้าจะไม่ผิดจะเป็นลำทับประมาณนี้ค่ะก็จุดนั้นนะคะก็ถึงแม้ว่าไม่มีน้ำท่วมแต่ก็ได้รับผลกระทบอยู่ดีฝนตกหนักๆทุกวันเนี่ยตัดยางไม่ได้ก็ลำบากนะคะรายได้ก็ไม่มีเข้ามาค่ะส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยจริงๆค่ะก็เป็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัดกระบี่เนาะให้เห็นมุมมองแล้วกันลูกหลานใครอยู่ในเมืองกระบี่หรือว่าอยู่ในโซนไหนที่น้ำท่วมบ่อยๆฝนตกหนักก็แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศกันตลอด24ชั่วโมงนะคะจากกระบี่มาปิดท้ายที่ระนองบ้านเรากันบ้างค่ะระนองก็มีการประชุมเช่นเดียวกันแล้วก็มีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนั่นแหละเป็นประธานการประชุมค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็อย่างที่เราแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังไปว่าจังหวัดระนองเนี่ยคือตอนนี้มีปริมาณน้ำฝนสะสมอยู่ที่ประมาณ 3,600 กว่ามิลลิเมตรนะแล้วก็น้ำฝนที่เขามีการกำหนดเอาไว้เนี่ยถ้าเกิดว่าแตะไปถึง4,100 4,200 ขึ้นไปเนี่ยก็น่าจะ เกิดอันตรายในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะแต่ตอนนี้ก็มีการติดตามอยู่ตลอดนะถ้าเกิดว่าเขาทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็มีการติดตามอยู่ตลอดแล้วก็มีการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบค่ะคือในแต่ละวันอ่ะทางหน่วยงานท้องถิ่นเขาก็จะมาบอกว่าวันนี้มีปริมาณฝนเท่าไหร่น้ำฝนสะสมเท่าไหร่ให้ทุกคนได้เตรียมตัวกันเอาไว้เพราะว่าพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบค่ะเขาก็จะได้วางแผนกันได้ถูกนะคะซึ่งทางจังหวัดเองก็ได้ให้ความสำคัญควรก่อนสักประมาณ 4-5 วันที่แล้วคุณผู้ฟังท่านผู้ว่าก็ไปลงไปในพื้นที่ของอำเภอเมืองนะคะลงไปหลายจุดค่ะเพราะว่าช่วงที่น้ำท่วมในช่วงนั้นอ่ะสัปดาห์ที่แล้วนี่แหละคือตกหนักจนน้ำมันท่วมขังก็เลยไปดูว่าสาเหตุที่มันท่วมขังมันเกิดจากอะไรขุดลอกคูคลองหรือยังไอ้เส้นทางการระบายน้ำเป็นยังไงมันโฟลว์ได้หรือเปล่ามันไปมีสิ่งกีดขวางมีขยะไปอุดตันอะไรตรงไหนไหมนะคะก็ลงพื้นที่ไปดูแล้วก็สั่งการมอบหมายไปเป็นที่เรียบร้อยละให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นค่ะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับช่วงเนี้ยช่วงที่ฝนจะกลับมาตกหนักอีกรอบแล้วเมื่อวานนี้ระนองนะคะคือตกหนักแบบน้ำนองเต็มพื้นถนนเลยคือมันตกต่อเนื่องมากคุณผู้ฟังแล้วตกหนักด้วยนะจากที่แบบว่ากลางวันน่ะแดดออกเปรี้ยงอยู่ดีๆพอตอนเย็นปุ๊บค่ะคือถล่มลงมาเลยฟ้าก็ลั่นฟ้าก็ร้องฝนเนี่ยคือมืดมัวไปทั้งแบบทั้งโซนเลยอ่ะก็น่าอันตรายนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เห็นภาพว่าบางจุดฝนมันตกหนักมันตกต่อเนื่องน้ำมันระบายไม่ทันในโซนเมืองบางส่วนนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยค่ะหน่วยงานต่างๆก็นั่นแหละไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็ดำเนินการในการเตรียมพื้นที่เตรียมความพร้อมกันอยู่คุณผู้ฟังแค่อย่าลืมนะเราติดตามข่าวสารคุณจะติดตามช่องทางไหนก็ได้ทางโซเชียลมีเดียก็ได้ทาง Facebook ทาง TikTok ทาง X ทาง IG ทางไหนก็ได้ค่ะให้เราติดตามข่าวสารรับทราบข่าวสารกันอยู่ตลอดเนาะแล้วก็ถ้าพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่แล้วบ้านเราเนี่ยคือกะไว้เลยว่าถ้าฝนมันตกบ้านฉันประมาณ1ชั่วโมงต่อเนื่อง1ชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงเนี่ยมันเสี่ยงน้ำท่วมแน่ๆขอรับการช่วยเหลือได้เลยค่ะจำหมายเลขสายด่วนที่เราจะโทรขอความช่วยเหลือได้1784จำง่ายๆเขียนติดฝาผนังบ้านเมมใส่ในโทรศัพท์มือถือเขียนโน้ตไว้ตรงไหนก็ได้ที่แบบว่าเราสามารถจำได้พอเกิดเหตุก็สามารถโทรขอความช่วยเหลือได้ง่ายๆนะคะเป็นสายด่วนของปภ.ค่ะก็ฝากเน้นย้ำให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันไม่อยากให้เกิดการสูญเสียอะไรเกิดขึ้นนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะรายการอันดามันวันนี้ก็รวดเร็วแป๊บเดียวนะคะข่าวสารที่นำมาฝากกันวันนี้ก็ครบนะคะรวมไปถึงผลงานเพลงเพราะๆที่ขอกันเข้ามาด้วยหลากหลายผลงานเพลงนะคะเปิดให้ทันบ้างไม่ทันบ้างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาฟังกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยขับรถขับราด้วยความปลอดภัยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ทำงานอย่างมีความสุข ยิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้กับเพื่อนร่วมงานในทุกๆวันแล้วกันนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนด้วยค่ะพบกับการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะคะประจำวันที่7ตุลาคม2569ค่ะโดยในวันนี้นะคะจะมีผู้ร่วมแถลงทั้งสิ้น4ท่านด้วยกันค่ะได้แก่นายฟาตามัททวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยานายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานนายปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครและดร.สิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมปพค่ะโดยเราจะมาสรุปสถานการณ์ให้เข้าใจง่ายๆนะคะว่ามีจุดไหนที่เริ่มดีขึ้นและจุดไหนยังเสี่ยงอยู่โดยฝนข้างหน้าจะเป็นยังไงค่ะโดยจะมาอัปเดตข้อมูลของวันนี้นะคะเวลา8นาฬิกาค่ะและหากในระหว่างวันข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงเราจะมาอัปเดตในเพจไทยคู่ฟ้าให้ได้ทราบค่ะจุดที่น้ำเริ่มลดลงนะคะได้แก่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีลดลงอย่างช้าๆนะคะในส่วนของชลบุรีค่ะอำเภอพนัสนิคมนะคะสถานการณ์เริ่มดีขึ้นค่ะจุดที่ยังต้องเฝ้าระวังนะคะได้แก่ภาคตะวันตกของประเทศค่ะราชบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีเนื่องจากจะมีปริมาณฝนที่เข้ามาเติมในระหว่างวันที่10ถึง12นี้นะคะปทุมธานีค่ะการระบายน้ำออกค่อนข้างช้านะคะส่วนหนึ่งมีน้ำมาจากทางองครักษ์ด้วยค่ะและในจุดที่ต้องเฝ้าระวังอีกจุดนึงนะคะได้แก่บริเวณฉะเชิงเซาและปราจีนบุรีค่ะยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะในเรื่องของน้ำเหนือค่ะวันนี้วัดปริมาณน้ำจากนครสวรรค์นะคะได้ที่ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะและเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะและจะลดระดับการระบายอยู่ที่ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงบ่ายวันนี้โดยจะทยอยลดระดับการระบายชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะในลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะคะยังต้องเฝ้าระวังที่จังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและเพชรบุรีสมุทรสงครามที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นค่ะเนื่องจากจะมีปริมาณฝนที่เข้ามาเติมและการระบายน้ำของเขื่อนค่ะในส่วนลุ่มแม่น้ำบางปะกงค่ะช่วงนี้น้ำทะเลหนุนสูงการระบายน้ำออกไปได้อย่างล่าช้านะคะยังต้องเฝ้าระวังในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีค่ะกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานนี้ได้แจ้งว่ามีน้ำท่วมขังเหลือถนนแค่หนึ่งสายเท่านั้นที่ยังท่วมขังอยู่นะคะแต่ในวันนี้ค่ะเนื่องจากมีปริมาณฝนที่ตกหนักเมื่อวานทำให้มีน้ำท่วมขังอยู่ที่ถนนรวมกัน3สายด้วยกันนะคะโดยทางกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ให้รายละเอียดในส่วนนี้ค่ะในส่วนฝนที่ตกในวันนี้นะคะฝนจะตกมากในช่วงภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันที่9นะคะฝนจะตกในช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้วันที่10ค่ะฝนจะตกทั่วทุกภาคค่ะแต่จะตกหนักในตอนล่างค่ะภาคใต้ภาคตะวันตกและริมทะเลจังหวัดระยองค่ะวันที่11นะคะฝนตกภาคตะวันตกค่ะส่วนวันที่12ฝนจะตกช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันที่13นะคะจำนวนฝนจะเริ่มน้อยลงค่ะในส่วนของการโอนเงินเยียวยาค่ะวันนี้มีตัวเลขที่ได้รับยอดเยียวยาที่จะได้รับยอดเยียวยาในวันศุกร์นี้นะคะอยู่ที่ 1,453 ครัวเรือนค่ะและในวันนี้ปภ.จะมาแถลงไขข้อข้องใจด้วยค่ะในเรื่องของการไม่มีรหัสบ้านต้องทำอย่างไรบ้านเช่าที่มีการซอยหลายห้องต้องทำอย่างไรค่ะโดยเราจะขอเริ่มกันที่กรมอุตุนะคะขอเชิญกรมอุตุค่ะ
1: สวัสดีครับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับก็ตอนนี้เนื่องจากความกดอากาศสูงนะครับเริ่มลงมาแล้วนะครับก็จะขยับนะครับฝนจะขยับนะครับจากที่ขยับจากตะวันออกของประเทศไปตะวันตกของประเทศนะครับตอนนี้ก็อยู่ในแนวตะวันตกของประเทศนะครับวันนี้พรุ่งนี้ทางภาคใต้ก็ยังคงมีฝนนะครับจะมีฝนอยู่นะครับส่วนในเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของฤดูฝนนะครับบริเวณประเทศไทยก็ยังคงมีอากาศแปรปรวนนะครับโดยจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับรวมทั้งลูกเห็บตกด้วยนะครับโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับจะมีผลกระทบตามวันต่างๆดังต่อไปนี้นะครับวันที่9นะครับจะมีบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์นะครับประมาณตรงนั้นนะครับรวมถึงทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับส่วนวันที่10เนี่ยก็จะเป็นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันและภาคใต้ก็คือในส่วนของประเทศไทยตอนล่างลงไปนะครับส่วนภาคเหนือก็จะเป็นบริเวณแถวตากกับทางด้านกำแพงเพชรนะครับที่จะมีผลกระทบนะครับส่วนวันที่11นะครับก็จะเป็นทางด้านแนวตะวันตกแล้วจะเป็นภาคเหนือตอนล่าง แนวทางตากเนี่ยแหละครับแล้วก็ภาคกลางทางแถวกาญจนบุรีนะครับแล้วก็มีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ยังมีผลกระทบอยู่นะครับและทางด้านภาคใต้นะครับตั้งแต่ราชบุรีเพชรบุรีนะครับก็จะเน้นไปที่ทางเพชรบุรีนะครับอาจจะมีฝนเยอะหน่อยนะครับในวันที่11นะครับส่วนวันที่12เนี่ยก็จะเป็นบริเวณภาคกลางตอนล่างแล้วก็จะค่อนข้างน้อยนะครับก็ยังมีไม่เยอะมากก็จะเป็นแค่ฝนหนักไม่มีหนักมากนะครับก็จะมีทางภาคใต้นะครับทางฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็จะน้อยลงเรื่อยๆวันที่13ก็จะไม่ค่อยเยอะจะเป็นภาคใต้ตอนล่างแล้วครับแถวปัตตานีนราธิวาสนะครับโซนทางด้านนั้นครับขอบคุณครับ
0: ค่ะจะขอเชิญคุณธวัชชัยนะคะในอธิบายในรายละเอียดของการจัดการน้ำค่ะ
2: ครับสำหรับในส่วนของกรมชลประทานนะครับจากฝนที่ตกในพื้นที่ตอนบนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่ที่จังหวัดน่านนะครับก็ในส่วนของส่วนนี้เองเนี่ยทางเขื่อนภูมิพลนะครับเขื่อนศิริกิติ์เราก็สามารถรองรับน้ำไว้ได้ทั้งหมดนะครับไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่ตอนล่างนะครับในเรื่องของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเองเนี่ยเราก็ระบายน้ำให้น้อยที่สุดนะครับให้เพียงพอกับต่อการใช้นะครับต่ออุปโภคบริโภคและสาธารณเวชแล้วก็เกษตรของพี่น้องประชาชนเท่านั้นนะครับส่วนที่เขื่อนเจ้าพระยาเองนะครับวันนี้เองเนี่ยที่สถานี42ที่นครสวรรค์เองเนี่ยปริมาณน้ำไหลผ่านก็อยู่ที่ประมาณ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ลดลงมาจากเมื่อวานประมาณสัก 30-40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับสถานการณ์แนวโน้มนะครับในส่วนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับเราก็ได้บริหารจัดการน้ำนะครับโดยทำสมดุลน้ำนะครับระหว่างน้ำด้านเหนือด้านข้างแล้วก็การระบายน้ำนะครับก็ณวันนี้เองนะครับเราได้มีการลดนะครับการระบายน้ำนะครับทางด้านตอนล่างจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับโดยค่อยๆเริ่มลดตั้งแต่ตอน 8:00 นที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะไปเหลือ 2,400 ตอนประมาณสักบ่ายโมงนะครับแล้วก็มีการลดน้ำนะครับออกทางฝั่งแม่น้ำน้อยนะครับแม่น้ำท่าจีนนะครับแล้วก็คลองชายนาทป่าสักนะครับลดลงเป็นลำดับด้วยเช่นกันนะครับแนวโน้มสถานการณ์น้ำนะครับในส่วนของพื้นที่ก็เริ่มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับก็จากการลดการระบายน้ำเนี่ยก็จะทำให้พื้นที่ด้านท้ายน้ำเนี่ยลดลงอีกสักประมาณ 10-25 เซนติเมตรนะครับแนวโน้มก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับน้ำส่วนนี้เองเนี่ยก็จะไปผ่านนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานะครับปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการนะครับแล้วก็ออกอ่าวไทยนะครับก็ส่วนนี้เองเนี่ยจะไม่ผ่านน้ำเข้าไปในพื้นที่ไม่ให้ได้รับผลกระทบนะครับจะลงอ่าวไทยโดยตรงนะครับในส่วนของภาคตะวันตกนะครับทางฝั่งลุ่มน้ำแม่กลองเองเนี่ยซึ่งทางกรมอุตุก็นำเรียนแล้วว่าจะมีฝนเยอะนะครับในช่วงที่กำลังจะถึงนี้นะครับก็เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการพร่องน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองลงนะครับเพื่อที่จะรองรับน้ำฝนในส่วนนี้นะครับแต่เนื่องจากฝนที่ตกหนักเมื่อคืนนี้เองก็ทำให้แถวอำเภอไซโยกเองนะครับปริมาณน้ำก็มีล้นตลิ่งนะครับในบางจุดนะครับน้ำที่ผ่านมาถึงเขื่อนแม่กลองนะครับวันนี้เราระบายอยู่ที่ประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับประมาณ100กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็จะส่งให้ผลให้พื้นที่ทางท้ายน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีเองราชบุรีนะครับสมุทรสาครนะครับก็จะมีน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับสักประมาณ 40-50 เซนนะครับในส่วนนี้ก็คาดว่าปริมาณน้ำที่จะมาเติมเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับจะปริมาณฝนน้อยกว่ารอบที่แล้วนะครับในส่วนของภาคใต้นะครับเองตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดเพชรบุรีเองเนี่ยทางเขื่อนแก่งกระจานเองเนี่ยเราก็ยังควบคุมการระบายน้ำนะครับระบายน้ำดูวันละประมาณ10ล้านซึ่งไม่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำนะครับมาถึงหน้าเขื่อนเพชรนะครับอยู่ที่ประมาณ160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งมีศักยภาพในการรองรับน้ำได้อยู่ที่ประมาณ320นะครับตอนนี้น้ำก็อยู่ที่ประมาณครึ่งนึงนะครับเราระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเพชรนะครับไปทางตัวเมืองเพชรบุรีเนี่ยประมาณสัก75ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับศักยภาพนะครับของลำน้ำที่ผ่านตัวเมืองเพชรบุรีนะครับเราสามารถรับได้ถึง150นะครับตอนนี้เราก็ระบายไปเพียงครึ่งเดียวยังไม่มีผลกระทบนะครับในเขตตัวเมืองของเพชรบุรีนะครับสถานการณ์น้ำตอนนี้ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับก็จะไปอยู่ในส่วนของภาคตะวันออกนะครับในส่วนของพื้นที่ตอนบนนะครับทางฝั่งแม่น้ำบางประกงนะครับก็จะเป็นที่รวมกันระหว่างแม่น้ำนครนายกนะครับกับแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับในส่วนของแม่น้ำนครนายกเองเนี่ยพื้นที่ตอนบนเองนะครับก็เริ่มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมาอยู่ที่พื้นที่ตอนล่างแถวอำเภอองครักษ์นะครับที่ปริมาณน้ำค่อนข้างจะ ทรงตัวเล็กน้อยนะครับก็เนื่องจากได้รับผลกระทบนะครับจากระดับน้ำทะเลแล้วก็น้ำที่มาเติมจากที่ฝั่งปราจีนบุรีมาชนกันนะครับในส่วนของลำน้ำปราจีนบุรีเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตั้งแต่สระแก้วนะครับจังหวัดปราจีนบุรีตอนต้นเนี่ยสถานการณ์น้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมากระทบนะครับในส่วนของทางตัวเมืองเองนะครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยแนวโน้มก็ค่อยๆลดลงแต่จะลดลงอย่างช้าๆนะครับในส่วนของ
3: วัดนี้ครับพี่เป็นคนตายใช่ไหมครับมาอยู่กรุงเทพนานยังอ่ะ
4: น้องบ่าวนี้แจ่มจริงน้องตำรวจรู้ว่าพี่คนใต้แล้ว
3: แล่จากหน้าตามูกโดงผิวเข้มอยู่ล้อแล
4: ่มันแหละนึกว่าน้องกวางพี่แหลงเอาแล้วตรู้แรกนู่นตอนมาอยู่ใหม่ๆนะน้องนะบัดทีกวางจับตายแหลงกลางไม่ครับเลยปร่ำได้ออกตรงแดงทิ้งเดียววันนี้หมดติดแล้วทำใจแหลงปลื้มจับไม่ติดปืน
3: พี่พูดกรุงเทพแก้งจังยังพ่อแรงภาษาตา

0: าน้องสาวเป็นคนคอนเ
1: ฮ้ไฮตายโอ่งแล้วใครบอกต้นนะน้องเป็นคนกรุงเทพนี
0: ่ไม่ฝีนใครน้องจีนเมืองคอนแล
1: อ๋อพอดีเจ้าของร้านจะเป็นคนไทย
0: น้ำแกงน้องจีนน่าร้อยนะ
1: ลองเลยสักชามตาแกงถึงน้ำเท่ได้แรงออกนี่เจ้าของร้านไม่เรียนดีๆกันเป็ดหูจี้เลย
0: เอาแล้วนู้ไอ้ไรอะกองลุยอยู่ร่างลานนู
1: ้อ๋อไอ้นั่นพดเปล่าในแข้งอันพกมันไม่รู้พี่รู้ฟังไหมพอดีพูดไทยไม่ค่อยชัก
0: มันปลื้นะ
1: คือเปล่ามันเอามาทำน้ำแกงเปลือกมันกรุงเทพเรียกพดเปล่าข้างในพดมันจะเป็นพด

0: Ao sao nuôi lớp mà ba mưa đấy hả?
1: Mà thường ra quà xưa ní.
0: Lèo ý lớp tỏ đây là ao à?
1: Ờ, giống mà kẹp lớp con. Hồi đi qua ý hạt nào mẹ thao cả bố cắn nấn.
0: Lèo năn mà tiền ấy cả nà.
1: Ồ, mà tài nọc thông. Bài thung khảy một đèn. Tên cho ô lại mẹ là cái điều.
0: Đơn tả bán ăn là quăng khắc hít nà.
1: Ồ, rú léo, rú léo. Má lúc on mà hèn. Nè kẹo hoa nà, bài thư bèn hoa nà. Chia thu khó bỏ thi nâng léo. Đi nà thi lên khuôn tân dùm thần. Chát rong à.
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะคะโดยในช่วงเวลานี้ยังคงถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีได้แก่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่และสวทระนองค่ะและในวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีลีลาลุจิเจริญผู้ดำเนินรายการในช่วงสายวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันกับเรื่องราวและติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องค่ะและการประชุม IMF World Bank 2026ที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์หน้านะคะก่อนจะมาเล่าข่าวกันนะคะเรามาพักรับฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันกันต่อนะคะเติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

0: Thailand welcome the world. Leaders, activists, and university champions from around the globe are coming together for the Interpol General Meeting and World Conference 2026, Core of Asia, on a global platform to share knowledge, build connections, and advance human rights, security, freedom, and human dignity. From October 28th to November 1st, 2026, in Phuket, Thailand. Experience Phuket, a vibrant multicultural city, let's welcome every identity and celebrate diversity, inclusion, and equality. Be part of this historic moment and carry the spirit of pride, equality, and freedom from Thailand to the world. Follow Bangkok Pai, Pai City Network, and Chiang Mai Pai on social media for more information.
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: User joined your channel. ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สวัสดีค่ะเรามาติดตามรายการเล่าข่าวช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนประจำวันนี้นะคะตอนนี้นะคะทางคณะรัฐมนตรีได้เพิ่มสมุทรสงครามเป็นจังหวัดประกันภัยรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทต่อครัวเรือนแล้วนะคะรัฐบาลได้เร่งเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีพุทธศักราช2569ค่ะหลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยเฉพาะโดยกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนส่วนกรณีน้ำล้อมตามหลักเกณฑ์นะคะก็จะได้รับเงิน 5,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวันที่22กันยายน2569รัฐบาลได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณกว่า558ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน41จังหวัดโดยเป็นงบกลางนะคะเป็นรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและกำหนดให้ครอบคลุมภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ค่ะต่อมาเมื่อวันที่29กันยายนคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มพื้นที่ประสบภัยอีก24จังหวัดและกรุงเทพมหานครทำให้มีพื้นที่ที่ได้รับความช่วยเหลือรวมเป็น65จังหวัดและกรุงเทพมหานครค่ะพร้อมอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมกว่า 4,731 ล้านบาททีเดียวค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวันที่30กันยายน2569จังหวัดสมุทรสงครามก็ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเนื่องจากอุทกภัยจากฝนตกหนักส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวน 22,357 ครัวเรือนกระทั่งวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามให้เป็นพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะโดยใช้งบประมาณในกรอบวงเงินที่ได้รับการอนุมัติไว้แล้วนะคะอย่างไรก็ตามสำหรับเหตุอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามครั้งนี้ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ความคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยภัยพิบัติแห่งชาติค่ะเนื่องจากเหตุภัยพิบัตินี้นะคะเกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม2569ค่ะทั้งด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็ได้สั่งการให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วค่ะขณะนี้นะคะมีประชาชนจาก60จังหวัดลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วกว่า1ล้าน2แสนรายทีเดียวค่ะโดยได้กำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานกับธนาคารออมสินเร่งดำเนินการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยตามลำดับรายชื่อค่ะพร้อมกันนี้ได้กำชับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เร่งสำรวจและจัดส่งรายชื่อผู้ประสบภัยมายังกรมป้องกันและบรรเทาอุทกขออภัยค่ะได้จัดส่งรายชื่อมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะโดยขณะนี้มี2จังหวัดที่ได้ส่งข้อมูลมาแล้วนะคะได้แก่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดกระบี่ค่ะจากนั้นทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะส่งข้อมูลนี้นะคะให้กับธนาคารออมสินเพื่อดำเนินการโอนเงินให้กับ ผู้ประสบอุทกภัยค่ะโดยคาดว่าจะดำเนินการโอนเงินให้ประชาชนได้ภายในวันที่8ตุลาคมนี้ค่ะและตอนนี้นะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วค่ะกับการประชุม IMF World Bank 2026อาหารไทยผ้าไทยสะท้อนความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติในการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะซึ่งประเทศไทยนะคะได้เตรียมเปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meetings หรือการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะก็จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักวิชาการและผู้บริหารสถาบันการเงินจากทั่วโลกมาร่วมหารือถึงทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกค่ะนอกจากประเด็นด้านเศรษฐกิจและการเงินแล้วนะคะการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ก็ยังถือเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการนำเสนอภาพลักษณ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของไทยผ่านซอฟต์พาวเวอร์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้สัมผัสค่ะโดยเฉพาะอาหารไทยและผ้าไทยที่จะถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดจานตั้งแต่การจัดตกแต่งสถานที่ไปจนถึงเมนูอาหารและของที่ระลึกเริ่มกันที่อาหารไทยก่อนนะคะอาหารไทยค่ะได้รับการยอมรับในระดับโลกทั้งในเรื่องของรสชาติความหลากหลายแล้วก็เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมค่ะซึ่งคุณทรงพลกิตติคุณวจนะเชฟผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและหัวหน้าทีมเชฟของการประชุมครั้งนี้ได้เตรียมนำเรื่องราวของประเทศไทยทั้งทางวัฒนธรรมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและวัตถุดิบจากทุกภูมิภาคมาถ่ายทอดผ่านอาหารแต่ละจานอีกด้วยค่ะที่น่าสนใจกว่านี้นะคะก็คือกว่า 70% ของวัตถุดิบที่นำมาจัดจานที่นำมาใช้ในงานนี้นะคะจัดหามาจากชุมชนท้องถิ่นและเป็นผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงความยั่งยืนด้วยค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็คือข้าวค่ะซึ่งจะหมุนเวียนสายพันธุ์จากพื้นที่ต่างๆของประเทศเช่นข้าวหอมมะลิจากพะเยาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้และข้าวสังหยดจากพัทลุงค่ะนอกจากนี้ได้นำข้าวและวัตถุดิบขึ้นชื่อจากทั่วประเทศนะคะมารังสรรค์มาสร้างสรรค์ให้เป็นเมนูข้าวยำหัวใจไทยซึ่งเป็นการรวมเรื่องราวของผืนดินท้องทะเลและวิถีชีวิตของเกษตรกรรมของเกษตรกรไทยไว้ในจานเดียวกันค่ะพร้อมทั้งได้จัด QR code ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสแกนเพื่อเรียนรู้ที่มาของวัตถุดิบไทยได้อีกด้วยค่ะส่วนวัตถุดิบ GI ที่นำมาใช้ในครั้งนี้นะคะก็ยังมีปลานิลจากอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญด้านการเพาะปลูกและเลี้ยงปลานิลค่ะโดยปลานิลนะคะปลานิลนี้นะคะจากแหล่งจากที่ได้นำมานะคะจะเป็นปลานิลที่มีคุณภาพสูงแล้วก็มีเนื้อแน่นนะคะเชฟก็จะนำมารังสรรค์ให้เป็นเมนูปลานิลดรายเอ็ดล้นไฟค่ะรับประทานคู่กับซอสมิโซจากเขาใหญ่ยกระดับวัตถุดิบที่คนไทยคุ้นเคยให้เป็นเมนูระดับพรีเมียมเลยค่ะปลานิลนะคะยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกนะคะเพราะว่าเป็นการเปรียบเปรยว่าเป็นปลาของพ่อค่ะโดยในปี2509นะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานลูกปลานิลแก่กรมประมงนะคะเพื่อนำไปขยายพันธุ์แล้วก็แจกจ่ายให้กับประชาชนค่ะซึ่งปลานิล นะคะก็เป็นแหล่งโปรตีนที่มีราคาถูกแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากอาหารจานหลักแล้วนะคะแล้วก็ยังจะมีการเสิร์ฟขนมและของว่างที่สร้างสรรค์ขึ้นมาสำหรับการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิชไก่ย่างเบตงกับมายองเนสน้ำมันตะไคร้ค่ะทัสลากูเนื้อวากิวสกลนครและทัสช็อกโกแลตจากนครศรีธรรมราชใส่ถั่วแมคคาเดเมียและครีมวานิลาจากโครงการหลวงค่ะรวมไปจนถึงเมนูข้าวเหนียวมะม่วงซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารไทยที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกนะคะก็จะนำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัยแต่ยังคงรสชาติหอมหวานแบบดั้งเดิมอีกด้วยค่ะและอีกหนึ่งสีสันนะคะก็คือรถเข็นผลไม้ GI สดใหม่ตามฤดูกาลค่ะที่จะนำมาบริการภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตลอดช่วงการประชุมโดยเป็นการนำเสนอวัฒนธรรมแบบไทยๆและยังช่วยสร้างรายได้โดยตรงให้กับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ด้วยค่ะขณะที่ผ้าไทยนะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานสำคัญค่ะที่จะสะท้อนถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของประเทศไทยในการประชุมครั้งนี้มีการคัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมืองจาก21จังหวัด26ชุมชนรวมเป็น37ลวดลายอัตลักษณ์ค่ะเพื่อนำมาใช้ในการตกแต่งสถานที่รวมถึงใช้เป็นวัสดุซับเสียงภายในห้องประชุม ผ้าแต่ละผืนนะคะไม่ได้เป็นเพียงงานหัตถกรรมแต่ยังเป็นเรื่องราวของภูมิปัญญาวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนในแต่ละชุมชนอีกด้วยค่ะหนึ่งในผ้าที่ได้รับการคัดเลือกนะคะก็คือผ้าบาติกเขียนมือลวดลายบุปผาบรมราชินีนาถจากกลุ่มบาติกเดนาราจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยความชำนาญในการเขียนลวดลายด้วยเทียนและอุปกรณ์จันติ้งก่อนจะลงสีก่อนจะนำไปลงสีลวดลายดอกไม้และเครือเถาที่มีความอ่อนช้อยงดงามนะคะคุณรอวิยะหายียามาผู้ก่อตั้งกลุ่มบาติกเดนารามองว่าการนำงานหัตถกรรมท้องถิ่นไปจัดแสดงในเวทีระดับโลกครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของคนในท้องถิ่นและเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยสู่สายตานานาชาติค่ะส่วนผ้าไทยจากทางภาคเหนือนะคะก็จะมีผ้าทอไทยหรือลวดลายเกาะยอดและแมงมุมค่ะจากกลุ่มทอผ้าไทยหรือตำบลสีดอนอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะคะสำหรับลายเกาะยอดนะคะเป็นลวดลายโบราณคล้ายยอดหน่อกล้วยที่พุ่งขึ้นไปด้านบนสื่อถึงความเป็นเลิศความสำเร็จและความก้าวหน้าขณะที่ลายแมงมุมนะคะก็ได้รับแรงบันดาลใจจากใยแมงมุมซึ่งเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายสื่อถึงความผูกพันความสามัคคีและสายใยของครอบครัวและชุมชนค่ะอีกหนึ่งผ้าที่สะท้อนเรื่องราวความเป็นไทยได้อย่างน่าสนใจนะคะก็คือผ้าขาวม้าลวดลายช้างบ้านหาดเสี้ยวค่ะมาจากกลุ่มผ้าทอบ้านหาดเสี้ยวจังหวัดสุโขทัยซึ่งใช้เทคนิคการทอลายขีดและถ่ายทอดช้างและถ่ายทอดภาพช้างพร้อมรายละเอียดของสับครับหรือที่นั่งบนหลังช้างค่ะลวดลายดังกล่าวนะคะจะสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของช้างในอดีตซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและพาหนะในการเดินทางและการค้าขายค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าการประชุม IMF และธนาคารโลกครั้งนี้ไม่เป็นเพียงเวทีหารือเรื่องเศรษฐกิจและการเงินโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีที่ทำให้ประเทศไทยได้ถ่ายทอดเรื่องราวผู้คนชุมชนภูมิปัญญาอาหารและงานหัตถกรรมไทยให้ผู้คนจากทั่วโลกได้สัมผัสค่ะจากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่เมนูอาหารระดับนานาชาติและจากผืนผ้าของชุมชนสู่พื้นที่การประชุมระดับโลกนับเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะได้นำความเป็นไทยออกสู่สายตานานาชาติผ่านเสน่ห์ของอาหารและงานหัตถศิลป์ไทยค่ะเรามาพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะ

0: หญิงปลุกบอกครูสิเด็กชายมีทำอะไรเธอ
1: หนูนั่งนิ่งนิ่งเขามาเต้นหนูก่อนหนูเต้นเขามั่งเขาเอาตั้งควัดหัว
0: พูดอะไรก็ไม่รู้ควังทำแม่งทำแม่งเอ้าเด็กชายมีครูจะตีเธอด้วยไม้เส้นแล้วเธออย่าแด้งนะ

0: เพื่อเป็นการประหยัดครูจึงให้นักเรียนคดเก้าหอมาโรงเรียนทุกวันอ้าวเด็กชายแดงบ้านเธอแกงอะไร
1: แกงไก่ครับ
0: เด็กชายดำล่ะ
1: แกงปลาจ้องมังครับ
0: เด็กชายเล็กล่ะขั่วจริงจังกับปลาลังเจียนครับดีมากคดข้าวมาเยอะๆครูจะเอาลูกเหรียงดองมาเผื่อกินกันให้หอมโฉไปทั้งห้องเลย

0: Stand up.
1: Good morning, teacher.
2: อ้าวเธอทำไมถึงมาโรงเรียนสายฮะ
0: รถผมยางมันทู่ครับ
2: ประจำเลยไม่สิงหนึ่งก็สิงหนึ่งทุกวันเลยอ้าวดูในกระดานAT อ่านว่าแรดแปลว่าแมวแมว
3: ครูครับเห็นครูภาษาอังกฤษบอกว่าแรดแปลว่าหนูนี่ครับ
2: อ๋อถ้าอย่างนั้นบางทีก็แปลว่าแมวบางทีก็แปลว่าหนู
4: กำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีโสธรระนอง FM 107.25 MHz โสธรกระบี่ FM 98.5 MHz โสธรพังงา FM 100 MHz โสธรตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และโสธรภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น.

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่2ประจำปี2569เมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาผ่านระบบออนไลน์ค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะได้มีการติดตามสถานการณ์และแนวโน้มการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้รวมถึงข้อมูลคาดการณ์สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลการบริหารจัดการน้ำจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะเพื่อให้จังหวัดนะคะได้นำไปวางแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ค่ะสำหรับจังหวัดภูเก็ตนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมล่วงหน้าโดยเน้นการทำงานเชิงรุกทั้งการเฝ้าระวังสถานการณ์การเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลอุปกรณ์ช่วยเหลือเส้นทางอพยพและศูนย์พักพิงให้พร้อมใช้งานได้ค่ะโดยกำหนดให้อำเภอทุกอำเภอได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมเพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการได้อย่างรวดเร็วค่ะหากมีฝนตกต่อเนื่องหรือวัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า100มิลลิเมตรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเครื่องจักรกลเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าได้เลยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่กำมะลาป่าตองกระตะและกะลนนะคะยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในเรื่องของดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะส่วนในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากคลื่นลมแรงนะคะก็ได้กำชับให้เฝ้าระวังพื้นที่ท่องเที่ยวและการเดินเรือรวมถึงพื้นที่ริมฝั่งทะเลแล้วก็พื้นที่ชายฝั่งในตำบลลาวัยและตำบลรัศดาด้วยค่ะโดยให้ตรวจสอบเส้นทางอพยพศูนย์อพยพกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเพื่อให้พร้อมปฏิบัติการทันทีหากเกิดเหตุค่ะขณะที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะคะก็ได้มอบหมายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งไว้ในพื้นที่เพื่อให้สามารถเดินเครื่องและระบายน้ำได้ทันทีค่ะปัจจุบันนะคะจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีจุดเสี่ยงน้ำท่วมผิวจราจรแล้วก็จุดน้ำท่วมสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังรวมทั้งหมด62จุดนะคะโดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมใช้งานแล้ว27จุดรวม27เครื่องและเตรียมเครื่องผักน้ำเอาไว้อะค่ะไว้ล่วงหน้าอีก5จุดนะคะรวมเป็น8เครื่องค่ะนอกจากนี้นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังได้เตรียมกระสอบทรายไว้แล้วกว่า 8,000 กระสอบเพื่อใช้รับมือกรณีเกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะสำหรับพื้นที่ตำบลกำมะลาอำเภอกระทู้ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังจังหวัดก็ได้เตรียมเส้นทางอพยพจุดเสี่ยงภัยคนถล่มและศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยมีการซ้อมแผนอพยพเป็นประจำสำหรับศูนย์พักพิงที่ได้เตรียมไว้นะคะก็ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำมะลาซึ่งรองรับได้200ถึง250คนมัสยิดพดุงศาสตร์รองรับได้ประมาณ100คนรวมถึงสนามกีฬาบ้านหัวควรและมัสยิดนูรุตยะซานด้วยนะคะส่วนจุดเสี่ยงดินสไลด์นะคะก็จะมีบริเวณเขาควนยักษ์หน้าโรงแรมโอเชียนาและบริเวณคลองหัวควนค่ะซึ่งมีการปรับปรุงโครงสร้างซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้ค่ะขณะที่จุดที่จะต้องเฝ้าระวังขึ้นลมแรงนะคะก็ได้แก่บริเวณไร้กาดหน้ากูโบไร้กาดหน้าสภ.กำมะลานะคะหอเตือนภัยหน้าสถานีตำรวจภูธรกำมะลาและบริเวณหน้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36ภูเก็ตค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะยังคงยกระดับเฝ้ามาตรการเฝ้าระวังทางทะเลและเกาะบริวารนะคะโดยบูรณาการการแจ้งเตือนผ่านระบบราชการเสียงตามสายสื่อออนไลน์แล้วก็เครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะรวมถึงได้ประสานให้กับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตทัพเรือภาคที่3และตำรวจน้ำนะคะเพื่อให้ดูแลความปลอดภัยในการเดินเรือโดยเฉพาะเรือขนาดเล็กพร้อมกำชับผู้ประกอบการและผู้เดินเรือให้ติดตามสภาพอากาศและปฏิบัติการตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดค่ะนอกจากนี้นะคะทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยนอกจากนี้นะคะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ยังได้ประสานศูนย์อพปรหน่วยกู้ชีพกู้ภัยและมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตให้เตรียมกำลังพร้อมช่วยเหลือประชาชนรวมถึงเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นสำหรับกรณีฉุกเฉินด้วยค่ะพร้อมกันนี้นะคะจังหวัดก็ได้สำรวจแล้วก็ได้จัดทำพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังโดยพบพื้นที่เสี่ยงในอำเภอกระทู้21หมู่บ้านหรือชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต15หมู่บ้านหรือชุมชนและอำเภอถลาง13หมู่บ้านหรือชุมชนนะคะจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจสอบสต็อกถุงยังชีพน้ำดื่มสะอาดและสิ่งของจำเป็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถนำออกช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินค่ะทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตก็ได้ย้ำให้ทุกหน่วยงานได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามข้อสั่งการอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการเตรียมบุคลากรเครื่องจักรกลอุปกรณ์ช่วยเหลือเส้นทางอพยพและก็ศูนย์พักพิงค่ะเพื่อที่จะให้เข้าช่วยเหลือประชาชน

ได้อย่างรวดเร็วลดความเสี่ยงและผลกระทบจากฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะค่ะสำหรับน้ำเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะที่เกิดขึ้นค่ะจังหวัดภูเก็ตก็ได้ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังนะคะหลังจากที่นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและการระบายในพื้นที่อำเภอกระทู้และอำเภอเมืองภูเก็ตรวม6จุดนะคะเพื่อสำรวจสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมค่ะซึ่งการลงพื้นที่ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ผ่านมานะคะจุดแรกก็คือโค้งวัดกระทู้ค่ะซึ่งเป็นจุดที่มวลน้ำจากแนวเขาอะค่ะไหลลงมาสู่ถนนและมีดินโคลนปะปนมากับน้ำค่ะเมื่อเกิดฝนตกหนักก็มีโอกาสเกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายเบื้องต้นนะคะก็เสนอให้ขุดลอกดินโคลนแล้วก็เปิดทางระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการอุดตันแล้วค่ะจุดที่2นะคะเป็นบริเวณหน้าดีคอนโดทางเข้าโรงเรียนขจรเกียรติค่ะซึ่งเป็นพื้นที่โค้งแล้วก็มีความลาดเอียงนะคะทำให้รับน้ำก่อนที่จะระบายลงสู่คูน้ำแล้วก็ขุมน้ำฝั่งตรงข้ามค่ะซึ่งมีแนวทางการแก้ไขแล้วก็คือการลอกท่อระบายน้ำรวมถึงกำจัดขยะและสิ่งกีดขวางนะคะสำหรับจุดที่3นะคะก็จะเป็นบริเวณถนนบายพาสหน้าฮุนไดภูเก็ตค่ะซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากผิวถนนทั้ง2ด้านรวมถึงน้ำจากแนวเขาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำก็จะดันดินโคลนนะคะภายในท่อระบายน้ำนะคะขึ้นมาบนผิวถนนแล้วก็หากถ้ามันมีปริมาณน้ำที่มากนะคะมันก็จะเกิดน้ำท่วมขังประมาณ 15-30 นาทีได้ค่ะสำหรับจุดนี้นะคะก็มีแนวทางให้ลอกท่อระบายน้ำเพื่อกำจัดดินโคลนแล้วก็เพิ่มพื้นที่ภายในท่อนะคะสำหรับจุดที่4นะคะก็คือซอยโบ๊ทพัฒนา1ค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำแล้วก็รับน้ำจากพื้นที่โดยรอบนะคะก่อนที่จะระบายลงสู่ขุมน้ำปัจจุบันก็ได้มีการใช้เครื่องสูบน้ำจำนวน1เครื่องเพื่อสูบน้ำจากจุดพักริมน้ำจะเพื่อจะสูบน้ำนะคะจากจุดพักน้ำอะค่ะให้ลงสู่ขุมน้ำให้เร็วที่สุดค่ะสำหรับแนวทางการแก้ไขบริเวณนี้นะคะก็ได้มีการทำท่อระบายน้ำโดยตรงจากจุดพักน้ำสู่ขุมน้ำนะคะแล้วก็พิจารณาการเพิ่มเครื่องสูบน้ำให้มากกว่านี้ค่ะสำหรับจุดที่5นะคะจะเป็นบริเวณซอยนาวารักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำที่รับน้ำจากถนนบายพาสค่ะน้ำจากบริเวณถนนทั้งสองฝั่งนะคะก็จะไหลมาบรรจบกันขณะที่บริเวณร้านค้าที่มีการวางแผนหญ้าเทียมนะคะซึ่งจะมีขยะมาอุดตันนะคะก็อาจจะต้องมีการขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณนี้นะคะค่ะแล้วก็สำหรับจุดนี้นะคะทางจังหวัดก็ได้มีการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการแจ้งเตือนบ้านเรือนและร้านค้านะคะไม่ให้วางสิ่งของกีดขวางท่อระบายน้ำพร้อมกำจัดขยะแล้วก็สิ่งอุดตันนะคะรวมถึงประสานกับแขวงทางหลวงภูเก็ตเพื่อร่วมกันแก้ไขระบบระบายน้ำให้ดีขึ้นค่ะส่วนจุดที่6นะคะซึ่งเป็นจุดสุดท้ายก็จะเป็นบริเวณศาลเจ้าซอยพะเนียง3กองนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำรับน้ำจากถนนบายพาสและถนนประชาอุทิศ1ก่อนระบายลงสู่ขุมน้ำค่ะปัญหาที่บริเวณนี้นะคะก็จะมีท่อระบายน้ำค่ะจะเป็นท่อระบายน้ำขนาดเล็กนะคะเมื่อมีฝนตกหนักแล้วก็ปริมาณน้ำมากค่ะก็จะทำให้น้ำนะคะต้องรอระบายถึง 30-60 นาทีทีเดียวค่ะซึ่งจะมีแนวทางแก้ไขก็คือมีการเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำนะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการระบายน้ำลงสู่ขุมน้ำรวมถึงการขุดลอกท่อและกำจัดสิ่งกีดขวางเพื่อให้การระบายน้ำค่ะเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นค่ะซึ่งการลงพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้นะคะก็เป็นการสำรวจแล้วก็รวบรวมปัญหาในแต่ละจุดเสี่ยงเพื่อที่จะจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหาให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ก่อนจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าดำเนินการต่อไปค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ยังคงเน้นการทำงานเชิงรุกโดยเฉพาะสำรวจจุดเสี่ยงแล้วก็แก้ปัญหาระบบระบายน้ำนะคะขยับมาฟังข่าวสารจังหวัดระนองกันบ้างนะคะจังหวัดระนองนะคะก็ได้มีการติดตามอุทกภัยอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันค่ะพร้อมทั้งเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักหลังจากเมื่อวันนี้นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมประชุมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะก็ได้มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธาน
เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยให้ความช่วยเหลือกับประชาชนแล้วก็ประเมินแนวโน้มสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆค่ะที่ประชุมนะคะได้ย้ำให้ทุกพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมและเผชิญเหตุโดยให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลอุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆให้พร้อมใช้งานรวมถึงเร่งแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องหากพบแนวโน้มเกิดสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงค่ะสำหรับจังหวัดระนองนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีสถานการณ์อุทกภัยนะคะระดับน้ำในจุดที่ต้องติดตามค่ะยังอยู่ในเกณฑ์ปกติจังหวัดก็ยังคงเฝ้าระวังใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องจากในช่วงนี้นะคะก็ยังอยู่ในฤดูฝนนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษก็บริเวณลาดเชิงเขาทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็บริเวณพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากค่ะจังหวัดระนองนะคะได้เตรียมความพร้อมในหลายด้านทั้งระบบแจ้งเตือนศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เส้นทางอพยพเครื่องจักรกลอุปกรณ์สาธารณภัยรวมถึงจุดเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงค่ะพร้อมกันนี้ก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำท่วมซ้ำซากค่ะให้คอยติดตามเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งนี้ค่ะจังหวัดระนองก็ได้ย้ำว่าการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพื่อให้ทุกฝ่ายค่ะสามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นค่ะสำหรับจังหวัดพังงานะคะก็ยังมีการรับมือเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงนี้เช่นกันค่ะจังหวัดพังงานะคะก็ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่นายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่2ประจำปี2569ผ่านระบบออนไลน์นะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ค่ะมีนายพิพัฒน์รัชปกิจขออภัยค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเป็นประธานกรรมการเป็นประธานในการประชุมค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้มีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมด14จังหวัดภาคใต้หน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมติดตามสถานการณ์ด้วยค่ะซึ่งนายพิพัฒน์กล่าวว่ารัฐบาลและนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ในทุกพื้นที่ค่ะแล้วก็ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้นะคะซึ่งตามคาดการสภาพอากาศค่ะก็จะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้ค่ะก็คือในช่วงนี้นะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงคลื่นลมแรงค่ะก็ได้กำชับให้กับทุกจังหวัดนะคะเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดแล้วก็ใช้ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเป็นข้อมูลชุดเดียวกันค่ะเพื่อที่จะวางแผนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วค่ะสำหรับการเตรียมความพร้อมด้านการอพยพนะคะนายพิพัฒน์ได้ยกบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่เมื่อปี2568นะคะพบว่าการอพยพประชาชนค่ะไม่ได้ทันต่อเหตุการณ์ค่ะซึ่งมีการแบ่งการประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์เป็น2พื้นที่ได้แก่พื้นที่ภาคใต้ตอนบน8จังหวัดแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดสงขลาไปจนถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเพื่อให้เกิดการเตรียมการให้มีความละเอียดแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ค่ะทั้งนี้นะคะได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างบูรณาการทั้งอุทกภัยอัคคีภัยและภัยแล้งให้ติดตามและรายงานปริมาณน้ำฝนเป็นประจำทุกวันเพื่อใช้ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะก็ได้ให้แต่ละจังหวัดกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินพร้อมระบุพิกัดให้ชัดเจนระบุพิกัดถึงเส้นทางการเข้าช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่รวมถึงการเตรียมศูนย์พักพิงสิ่งของจำเป็นแล้วก็สุขาสำรองให้พร้อมด้วยค่ะสำหรับจังหวัดพังงานะคะก็ได้มีการประสานแล้วก็เตรียมความพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วค่ะขณะเดียวกันนะคะนายวรนิตเลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและก็ประสานการช่วยเหลือค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนค่ะติดตามข้อมูลสภาพอากาศแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงในช่วงนี้ค่ะพร้อมทั้งให้เตรียมพร้อม
ให้มีการเตรียมความพร้อมของครัวเรือนแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะคะสำหรับจังหวัดกระบี่นะคะก็ยังคงมีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกันค่ะจังหวัดกระบี่นะคะได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะหลังจากที่นายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่2ประจำปี2569ผ่านระบบออนไลน์เช่นเดียวกันค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็ได้มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานค่ะสำหรับจังหวัดกระบี่นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้รายงานว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกอยู่ในตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 1,486 มิลลิเมตรขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง6แห่งและคลองสายสำคัญ10แห่งยังคงอยู่ในภาวะปกติค่ะจากคาดการสภาพอากาศช่วงวันที่6ถึง8นี้นะคะก็จะมีฝนตกอย่างหนาแน่นแล้วก็บางพื้นที่จะมีปริมาณฝนมากกว่า50มิลลิเมตรจากนั้นในช่วงวันที่9ถึง11นะคะก็จะมีแนวโน้มฝนตกที่ตกมากขึ้นค่ะแล้วก็ในช่วงวันที่12ถึง14นะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะจังหวัดกระบี่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะคะอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งจะมีการเร่งเตรียมความพร้อมด้านการระบายน้ำนะคะโดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในเขตเทศบาลเมืองกระบี่จำนวน2จุดพร้อมขุดลอกคลองกระบี่ใหญ่นะคะเพื่อให้พื้นที่มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้มากขึ้นค่ะทั้งด้านเครื่องมือและทรัพยากรสำหรับการช่วยเหลือประชาชนนะคะจังหวัดกระบี่ก็ได้มีการเตรียมเรือ56ลำเครื่องสูบน้ำ17เครื่องรถดับเพลิง21คันแล้วก็รถบรรทุกน้ำ63คันค่ะเพื่อให้มีการเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วค่ะส่วนการอพยพนะคะจังหวัดกระบี่ได้มีการเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวกรณีอุทกภัยไว้แล้ว143แห่งครอบคลุมทั้ง8อำเภอแบ่งเป็นศูนย์ระดับ A จำนวน15แห่งระดับ B จำนวน123แห่งและระดับ C อีก5แห่งค่ะนอกจากนี้นะคะในด้านการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะก็สามารถเยียวยาและฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์ของเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทต่อครัวเรือนและก็โครงการภัยพิบัติแห่งชาติอีกด้วยค่ะสำหรับกระบี่นะคะก็มีการเตรียมความพร้อมจึงมีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการขอให้ประชาชนนะคะติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะที่จะมีฝนตกหนักแล้วก็ให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์นี้ค่ะก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้ค่ะติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ดิฉันเลวดีลีลารุจิเจริญและทีมงานสวทภูเก็ตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

thiên thì tài khoa lăng khả rằng gì lắm vườn rạc cho mò thì vườn khiến tưng phải nặn phải mắn án lèo mắn trái rơm to phải lắm cắn mắn hỏa mắn mây vang con thì rơm y bọc rây rây lắm nặn lắm tăng chay khoảng ấy đi nè lắm nà ตอนนี้หนองไผ่ของพี่นั่นเป็นหนองไผ่ของเพื่อนเสียแล้วอีไผ่มันยากดังมันว่าคนดังนะเป็นคนของประชาชนหี

แล่น้องไปรอบมันยับแน่นไว้ไปหนังพร้อมเจริญลำเหอวันก่อนไปรับงานเขาไว้เป็นพนักงานรับโทรศัพท์เขาถามว่ารับโทรศัพท์เป็นไม้มันบอกว่าเป็นแล้วความจริงไม้มันกลัวบัตรสีวันนั้นพอโทรศัพท์มาน้องไปรอบยกหูพูดทันทีเลย

หัวสูงเกินน้องไผเราละเมอวันก่อนมันวาดเริ่มทีนึงแล้วคือวันนั้นเมียนุ่มรูปล้อมารับไปไปกินของที่นี่เริ่มก็ไปกันแล้วพอเริ่มนั่งเริ่มก็ทั้งเลยเอาก๋วยเตี๋ยวมาชามหนึ่งเส้นใหญ่ไก่ไม่ใส่นะเถานั่นน่ะมันวาดเริ่มทันทีมันนะว่าเริ่มมันท้องแดงว่ะมันบัดซี่คนพ่อบอยถามมันว่าแล้วคุณยาวอะไรล่ะมันกะแรงเลยล้ำเฮ้แต่คำเดียวมันแรงนั่นล้ำช่วยกว้างกันนะล้ำนะ

0: นครกรุงเทพแพงเกินอย่าไปเลยวันก่อนเรือไปกินขนมจีนเพราะว่าไม่ต่างกะว่ากินสักจ้ามกินพักหมากหมากหัวหนามตามอีมเองมันแหละแต่ตอนกินเริ่มนั้นสงสัยแล้วว่าใส่แค่แม่ข้าแล้วเอาแล้วเอาพอกินเสร็จเรียกแม่ข้ามาเก็บตังค์แม่ข้าว่า
1: ขนมจีนหนึ่งจานให้กินฟรีไม่คิดเงินคิดแต่ค่าผักสตอสี่ผักถั่วสามมัดแตงหกลูกใบโหระพาหนึ่งมัดทับม่วงสี่กรัมห้าสิบบาท
0: เป็นลมเลยแล้วมั้ง

0: วัสดีครับสวัสดีครับพบกันเป็นประจำทุกวันอีกแล้วครับทางสถานีวิทยุแห่งนี้อยากฟังเพลงไร้ขอเพลงไร้โทรกันมาได้เลยครับจะเป็นสาวแก่แม่ไม้หรือลูกสาวสวยๆก็โทรกันมาได้เลยมาทานพอแรงถึงก็โทรมาพอดีสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาค่ะ
0: เสียงว่างจังเลยโทรมาจากไหนครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกลแก่ๆอานี่ค่ะ
0: โทรจากบ้านจะไหมครับ
1: ค่ะโทรติบ้านค่ะ
0: ละติบ้านอยู่กันกี่คนล่ะนุ้ย
1: อยู่กันหลายคนค่ะคุณอา
0: แล้วมีใครมั่งล่ะนุ้ย
1: มีพ่อมีแม่แล้วค่ะนุ้ยค่ะคุณอา
0: ไหนข้อไส้แม่ที่เราข้อไส้แม่ที่ที
1: ่แม่ไม่ว่างค่ะแม่กำลังล้างชามอยู่ค่ะอาค่ะ
0: ละพอไปไหนล่ะลูกพอไปไหน
1: พอกำลังคัดปืนอยู่ค่ะอาค่ะ
0: แค่นี้ก่อนนะนุ้ยนะแค่นี้ก่อนนะเพลงที่ข้อมาคอยจัดให้นะคอยจัดให้จับไป

0: วัสดีครับผมแม่พี่น้องมีรักแควนเพลงและการจมร่มคุณรักเสียงเพลงทุกตานกองใจกิดตึงข่าวเหมือนเดิมฮ่าฮ่าฮ่าอาลุเตสวัสดีครับบูม
1: นะวันนี้จ้า
0: โอเคมาเรียวเขี้ยวมาเลยก็เพลงไรเกี้ยว
1: เพลงของดุกดุกกาแดนหรือไม่มีของดุกกาแดนเอาของจักกาจันน่ะ
0: อ๋อ
1: ไม่มีจักกาจันเอาของแมงบ่อ
0: หมอไม่เคย

0: าของลูกอ้วนเจ้าของลิงและลูก
1: เสียงทุกบทนี้เวลาหมดแล้ว
0: นิเดชยมลม
1: คือเรา
0: อุลลักเสียงเพลง
1: แค่นี้ก่อนนะพอดีเวลาทำตายหมดแล้วสปอนเซอร์กันทำตายหมดแล้ว
0: แล้วได้วังไหมเพลงดีของ
1: ไม่เ

0: สวัสดีค่ะพบกันแล้วนะคะทุก
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์นันตสุคนครับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเชิงรุกหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพและเร่งระบายพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเชิงรุกหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพและเร่งระบายพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมรับมือฝนภาคใต
7: ้นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานติดตามสถานการณ์ฝนน้ำเหนือและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดมีการปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์โดยพื้นที่ประสบปัญหาจะเร่งส่งเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายจะเคลื่อนย้ายทรัพยากรไปเสริมจุดเสี่ยงทันทีสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแนวโน้มปริมาณน้ำทางตอนบนที่ลดลงพร้อมปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและขวาขณะที่ลุ่มน้ำยมใช้พื้นที่ทุ่งบางระกำช่วยหน่วงน้ำส่วนภาคตะวันออกเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและนครนายกพร้อมสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ28เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายลงทะเลส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเร่งสูบและระบายน้ำโดยเฉพาะคลองรังสิตประยุรศักดิ์พร้อมเตรียมรับมือฝนที่อาจตกเพิ่มขณะที่ภาคใต้ได้เตรียมเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่รองรับสถานการณ์โดยขณะนี้ระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกและเครื่องจักรรวมประมาณ786หน่วยสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน1460ปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทธโภคกรรองรับสถานการณ์อุทกภัยและสาธารณภัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
8: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์สาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ค ครอบคลุมทั้งกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบการสื่อสารเรือรถบรรทุกและอากาศยานเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมปฏิบัติการทุกด้านและได้กระจายกำลังดูแลพื้นที่รับผิดชอบทั้ง5อำเภออย่างใกล้ชิดทั้งนี้หน่วยงานจะติดตามสถานการณ์และประสานการปฏิบัติกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: องค์การอนามัยโลกและทางการเคนยาร่วมยกระดับมาตรการควบคุมโรคให้เข้มงวดมากขึ้นหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกในเคนยาองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการวันนี้ระบุว่า WHO กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางการเคนยาเพื่อยกระดับมาตรการควบคุมโรคให้เข้มงวดมากขึ้นหลังทางการเคนยายืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกซึ่งเป็นพลเมืองเคนยาที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดย WHO และทางการเคนยาประสานงานด้านการสอบสวนโรครวมทั้งติดตามและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้ออีโบลารายนี้และสิ่งสำคัญเร่งด่วนในเวลานี้คือการเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมโดยเร็วก่อนที่เชื้อไวรัสอีโบลาจะมีโอกาสแพร่กระจายเป็นวงกว้างคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: แร่หมื่นล้านบ้านกลางน้ำถ้ำงามตาผู้ผาแปลกแมกไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรสวทพงา FM 100 MHz
10: ท่านใช้รถใช้ถนนในทุกวันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่เคารพสัญญาณไฟและให้ทางแก่ผู้ข้ามถนนความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ข้อความร่วมมือจะถูกฐานร่วมกันสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมขับขี่ปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
11: สวัสดีครับ
12: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุวัดดีวัดดีบายดีไ
13: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
14: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
15: สิ่งที่มาสอนให้เราฉลาดความเจ็บไข้มาสอนให้เราฉลาดในการรักษาป้องกันความเจ็บไข้ความแก่ก็เหมือนกันมันจะมาสอนให้รู้จักต่อสู้กับความแก่ความตายมันมาสอนให้รู้จักความจริงอันสุดท้ายของธรรมชาติหรือของชีวิต
16: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันพุธนะคะพุธที่7ตุลาคม2569ค่ะและจะเจอกันกับน้องฮากันเช่นเคยนะคะก็เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรวมไปถึงทักทายคุณผู้ฟังในทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในช่วงของรายการของเรานะคะในวันนี้ค่ะเรายังคงมีประเด็นแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะคะที่จะนำมาอัปเดตกันซึ่งในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวที่พิเศษนะคะเพราะว่าในพื้นที่ของจังหวัดพังงาเองค่ะจะมีงานอย่างยิ่งใหญ่ที่จะต้อนรับนะคะในส่วนของระดับนานาชาติกันเลยทีเดียวค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกคะ
1: สวัสดีครับคุณฮาครับ
0: แนะนำตัวเลยค่ะ
2: ครับผมแอมนะครับนายเลิศศักดิ์ปนกินนะครับนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาครับผม
0: ค่ะซึ่งในวันนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีในพื้นที่ของจังหวัดพังงาเพราะว่าเราจะมีงานใหญ
2: ่ใ
0: ในส่วนของงาน AFC นะคะในเรื่องของการจัดกิจกรรมซึ่งหลักๆเลยค่ะท่านนายกคะในมุมมองของภาคธุรกิจนะคะของการท่องเที่ยวเนี่ยทำไมถึงจังหวัดพังงาได้รับการคัดเลือก
2: คือขอท้าความนิดหนึ่งก
0: ็
2: ค
0: ือ
2: ว่าจริงๆอ่ะผมเองอ่ะมองว่าจังหวัดของเราเนี่ยเราเป็นจังหวัดด้านการท่องเที่ยวแล้วก็มีชายหาดมีความสวยงามคิดว่าเรามีชายหาดที่สวยแล้วก็ยาวที่สุดในประเทศไทยซึ่งเราเห็นว่าตัวนี้มันเป็นจุดเด่นที่เราอยากจะมายกระดับซึ่งกิจกรรมที่เราพยายามทำเนี่ยเรามองว่าเราผลักดันกิจกรรมให้มีทั้งปีพอมีทั้งปีเสร็จอะไรหน้าที่จะมาเติมเต็มให้มันดูทั้งมีการใช้ประโยชน์ในส่วนของสถานที่มีโอกาสได้ไปดูน้องๆเตะฟุตบอลชายหาดที่บ้านน้ำเค็มก็เลยเป็นไอเดียขึ้นมาว่าเอ
0: ๊ะ
2: งานแข่งขันหรือกีฬาชายหาดเนี่ยทำไมบ้านเราไม่ค่อยมีงานจัด มันก็เลยมองว่าเอ๊ะมันถือเป็นตัวนึงที่เราอยากจะนำเสนอก็เลยทั้งจุดเด่นเพราะว่าเราเคยทำเขาหลักเซิร์ฟทาวน์ขึ้นมาแล้วมันยังมีอีกอันนึงที่ทำบนหาดได้ก็เลยคิดว่ากีฬาชายหาดอะไรน่าที่น่าสนใจก็เลยมีโอกาสครับได้ทำหนังสือแล้วก็เข้าไปคุยกับสมาพันธ์ฟุตบอลว่าจังหวัดพังงาเนี่ยมีความต้องการอยากจะจัดงานฟุตบอลชายหาดเพื่อที่จะมาส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมกีฬาแล้วก็สร้างอินสปายแล้วก็ยกระดับจังหวัดพังงาให้เป็นเมืองระดับนานาชาติในการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติที่ว่าเป็นการแข่งขันระดับอาเซียน
0: อาเซียนเลย
2: ใช่ซึ่งก็นั่นเป็นที่มาที่ไปก็เลยว่าก็พอเป็นอย่างนั้นมันจะมีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะคุณหาว่ามันไม่ใช่แค่งานธรรมดาละมันคืองานใหญ
0: ่มันงานระดับนานาชาติน
2: านาชาติก็เลยว่า1สถานที่พร้อมมั้ยก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปนำเรียนกับท่านผู้ว่าแล้วท่านผู้ว่าเองก็มีความตั้งใจอย่างมากว่าถ้าจะจัดมาจังหวัดพังงายังไงต้องจัดที่ชายหาดเพราะว่าถ้ามาแล้วไปจัดในพื้นที่อื่นเสียชื่อ
0: เสียชื่อ
2: ก็เลยได้มีโอกาสครับก็ไปเฟ้นหาสถานที่กันมาหลายที่มีการนำเสนอทั้งชายหาดพื้นที่อื่นๆที่มีความพร้อมจนได้สถานที่มาซึ่งวันนั้นนะฮะที่มีการประชุมก็คือที่บ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับผม
0: ค่ะถือได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะทราบในส่วนของรู้จักในเรื่องของบ้านน้ำเค็มอาจจะหลังจากสึนามิ
2: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในโซนนั้นรวมไปถึงน้องๆเนี่ยได้เจอความฝันฝันเป็นจริง
2: ก็อย่างที่ผมบอกอะฮะย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วอ่
0: ะ
2: ผมก็เคยไปคุยกับน้องๆในนั้นแล้วเราก็พูดว่าเดี๋ยวพี่จะพางานฟุตบอลที่เป็นระดับประเทศไทยมาเตะแต่วันนี้มันเกินกว่านั้นคือมันระดับนานาชาติก็เลยคิดว่าน้องๆหรือคนในพื้นที่เองให้ความต้อนรับมากๆและจังหวัดเองมีการประชุมก็เราตื่นเต้นกันก็เลยผมมองว่าเนี่ยเป็นถือเป็นโอกาสของจังหวัดพังงาถือเป็นโอกาสสำหรับเด็กๆที่ได้เขาเรียกว่าได้ชมเกาะติดริมสนามแล้วยิ่งในน้ำเค็มเหมือนที่ทางพี่ฮาพูดว่าสถานที่แห่งเนี้ยเราเคยรำลึกสึนามิเราเคยเป็นแหล่งสถานที่ที่สวยงามในปัจจุบันเองก็ต้องยอมรับครับมันค่อนข้างที่จะเงียบหายไปนิดนึงการทำกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆก็กระจายไปพื้นที่อื่นๆอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ที่อาจจะพลิกบ้านน้ำเค็มหรือพลิกอำเภอตะกั่วป่า
0: เป็
2: นพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจากเนินทรายธรรมดาจะพลิกให้เป็นสนามกีฬาสเตเดียมในระดับนานาชาติซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบหน้าตาอำเภอตะกั่วป่าแล้วก็บ้านน้ำเค็มไปเลยครับผมอันเนี้ย
0: ค่ะ ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสจริงๆนะคะสำหรับความฝันของน้องๆแล้วก็เยาวชนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดพังงากันด้วยค่ะและอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะในเรื่องของการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยมันสามารถที่จะสร้างโอกาสหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวรวมไปถึงต่างๆเลยเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยในพื้นที่จังหวัดพังงาก็เป็นเมืองที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกค่ะอยากจะให้ท่านนายกค่ะพูดถึงอะไรบ้างถ้าเกิดว่ามีการจัดงานนี้ขึ้นแล้วจะได้รับอะไรบ้างอะคะ
2: ครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทาง AFC นะครับแล้วก็ทางสมาพันธ์ฟุตบอลทางผู้ที่จัดเนี่ยเขาก็ได้มาดูพื้นที่แล้วก็เข้ามาตรวจสอบมีมาตรฐานมีอะไรต่างๆแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ว่าแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเนี่ยได้มีความร่วมไม้ร่วมมือเป็นแรงหนึ่งใจเดียวกันในการที่จะหาพื้นที่สร้างความพร้อมเพราะว่ามันจะมีโอกาสในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เราจะถือว่าได้โอกาสประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดพังงาเนี่ยให้คนเห็นในช่วงขั้นรายการต่างๆให้คนรู้จักเยอะสองก็คือว่ามันคือโอกาสของเด็กครับผมคิดว่าผมได้เยาวชนต่างๆที่ในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเนี่ยผมก็ได้นำเสนอกับทางท่านผู้ว่าแล้วก็จังหวัดว่าเวทีนี้ผมอยากให้ทุกโรงเรียนมีโอกาสได้ผัดเปลี่ยนเข้ามาชม2ในอำเภอตะกั่วป่าโรงเรียนน้องๆเนี่ยให้มีทุกๆโรงเรียนเนี่ยส่งตัวแทนเข้ามานั่งในสนามได
0: ้
2: เห็นได้ชมว่าการแข่งขันระดับนานาชาติแข่งขันระดับประเทศได้เห็นในการแข่งขันที่อยู่ที่บ้านเรามันเป็นเรื่องใกล้ตัวในอนาคตอาจจะมีลีกขึ้นมาเป็นลีกฟุตบอลชายหาดของจังหวัดพังงาเองผมมองว่ามันเป็นเรื่องของไม่ใช่เป็นไปไม่ได้มันมีความเป็นไปได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดเราถือโอกาสมีการที่จะมาประชาสัมพันธ์โปรโมตเมืองเรานอกจากท่องเที่ยวดีเด่นและสถานที่สวยงามแล้วเรายังเป็นสถานที่ที่สามารถจัดอีเวนต์ระดับนานาชาติที่เกี่ยวกับสปอร์ตทัวริซึมก
0: ็
2: จะเป็นพลิกอีกมิตินึงที่จะเข้าสู่ในการจัดงานการท่องเที่ยวในเรื่องของกีฬาเราจะพลิกบทบาทจากเป็นส่วนของอาหารการท่องเที่ยวโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวแต่เรากำลังจะเข้าสู่โหมดสปอร์ตทัวริซึมอีเวนต์ระดับนานาชาติครับผม
0: ค่ะก็ถือว่าตอบโจทย์การันตีเพราะว่าหนึ่งในนั้นถ้าเกิดว่าดูในพื้นที่จังหวัดพังงาเองทรัพยากรต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าสมบูรณ์มาก
2: ๆ
0: เหมาะกับการจัดอีเวนต์ต่างๆนะคะเพื่อที่ให้แต่ละจังหวัดแต่ละประเทศหรือว่าต่างอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าพังงาก็ไม่ได้น้อยหน้าใช่ไหมคะ
2: ค
0: และอีกหนึ่งอย่างค่ะท่านนายกคะในส่วนของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยเขาได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนะคะที่มาเยือนเพราะว่าดูแล้วเนี่ยจะมีหลากหลายประเทศเลยที่เดินทางมาในครั้งนี้ค่ะ
2: ครับส่วนใหญ่ก็คือกลุ่มประเทศที่เราจัดครั้งนี้จะเป็นอาเซียนเน
0: า
2: ะซ
0: ึ่
2: งปีหน้าเนี่ยถ้าเราสามารถเราเป็นเจ้าภาพที่ดีเราจัดมีความพร้อมอยากให้ทางผู้ประกอบการหรือว่าประชาชนหรือในจังหวัดพังงาเนี่ยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีซึ่งปัจจุบันนะฮะก็มีการจองห้องพักมีการที่จะเขาเรียกว่าดูในเรื่องของการขนส่งการเดินทางต่างๆตอนนี้ภาคเอกชนแล้วก็ภาคโรงแรมเราก็มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะจองซึ่งช่วงเวลาแข่งขันเนี่ยประมาณวันที่18พฤศจิกาก็ผมเชื่อว่าจะมีความคึกครื้นในจังหวัดพังงาทั้งกลุ่มยุโรปทั้งกลุ่มในการแข่งขันกีฬาซึ่งเชื่อว่าปีนี้ในช่วงปีสุดท้ายไม่ใช่ปีสุดท้ายห่วงเวลาควอเตอร์สุดท้ายคือไตรมาสสุดท้ายเนี่ยน่าจะคึกคืนมากๆในส่วนของสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือในเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมเส้นทางต่างๆเนี่ยในเมื่อเราเปิดบ้านเราอยากเป็นเจ้าบ้านอยากให้คนเข้าไปเชียร์อยากให้ส่งเสริมต่าง
0: ๆ
2: อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกันเขาเรียกว่าประดับตกแต่งให้มันมีความสะอาดสวยงามเพราะว่างานเนี้ยมันจะเป็นหน้าเป็นตาไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันไม่คาดฝันหรือภาพที่มันไม่ควรจะมีไหนๆเรามีโอกาสนำเสนอแล้วเราเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วผมคิดว่าบทบาทที่จะนำเสนอในเรื่องของความปลอดภัยและความพร้อมเนี่ยถือโอกาสเนี้ยปรับปรุงกันอีกสักครั้งหนึ่งครับผม
0: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดพังงาในสายตาของนักท่องเที่ยวนะคะที่จะมาเยือนในครั้งนี้กันด้วยค่ะและในส่วนของการที่เราเนี่ยในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยเรามีทั้งผู้ประกอบการที่เป็นภาคของโรงแรมนะคะในส่วนของรายย่อยเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการผลักดันในโอกาสนี้ได้ไหมคะ
2: ครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับผมเองก็เข้าไปคุยกับทางสมาพันธ์ฟุตบอลนะครับก็เงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันจะมีในเรื่องของสนามกีฬาซึ่งสนามกีฬาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาเองก็ค่อนข้างต้องดูแลความปลอดภัยนักกีฬ
0: า
2: ก็อาจจะต้องมีความคัดเลือกการเข้าไปในการแข่งขันแต่ในส่วนด้านนอกผมก็พยายามพูดคุยนะฮะก็ตั้งใจว่าอยากจะคุยกับท่านผู้ว่าว่า งานเนี้ยเราจะเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้เข้าไปขายของเข้าไปสร้างรายได้สร้างกิจกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งการที่จะจัดพื้นที่ในการที่จะให้คนมาขายของแต่ว่าอย่างไรก็ตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจำกัดแต่ว่าเดี๋ยวจะมีแผนผังต่างๆออกมาและเดี๋ยวจะมีการเปิดเพื่อที่จะให้ชาวบ้านก็ต้องให้เกียรติในพื้นที่ก่อนในการที่จะมีสิทธิ์ในการเข้าไปขายของอะไรต่างๆแต่ก็ต้องคัดเลือกครับผมคิดว่าขายดีแน่นอนแล้วก็ชาวบ้านค่อนข้างที่จะแฮปปี้วันนั้นผมไปที่ร้านในพื้นที่ชื่อร้านแหลมป้อมเล่าให้ฟังนิดนึงคุณหาก็คือพอผมลงไปแล้วเขารู้สึกว่าตื่นเต้นมากเขารู้สึกว่าที่เนี่ยมันเงียบเหงาที่ชายหาดบ้านน้ำเค็มเมื่อก่อนมันค่อนข้างที่จะรุ่งเรืองแต่ตอนเนี้ยเขาอยากให้มีกิจกรรมมาสั่งอาหารที่ร้านเขานะมาจอดรถที่ร้านเขานะเขายินดี
0: มาก
2: ใช่แล้วผมเองก็คุยกับทาง FC ว่าเนี่ยเราก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้เข้ามาขายให้มีส่วนร่วมผมเชื่อว่าคนในพื้นที่ตอบรับดีแน่นอนครับผม
0: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นกระบอกเสียงรวมไปถึงการให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นทางด้านของภาครัฐเองรวมไปถึงผู้ประกอบการนะคะแล้วก็อย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงนี้แหละค่ะก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องค่ะเพราะว่าเราเนี่ยพูดถึงเรื่องของงานที่จะเกิดขึ้นแล้วในส่วนของงานที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะในภาพมุมมองของท่านนายกค่ะอยากเห็นในพื้นที่จังหวัดพังงามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะให้เติบโตในช่องทางไหนได้มากกว่านี้อ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะดูว่าเอ๊ะพังงาเนี่ยไม่น้อยหน้าใครมีกิจกรรมอีเวนต์เยอะแยะเลยอยากจะให้มีอะไรเพิ่มเติมอีก
2: ครับคืออย่างที่เกินไปนะครับการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเราต้องมองภาพให้ชัดผมเองอ่ะในความคิดเห็นส่วนตัวแล้วมานั่งในตำแหน่งนายกสมาคมท่องเที่ยวเนี่ยผมมองว่าหลักๆเลยก็คือในเรื่องของภาพลักษณ์แล้วก็การสื่อสารเราจำเป็นจะต้องสื่อสารเนี่ยกลุ่มตลาดของเราก็คือกลุ่มตลาดทั้งยุโรปคนไทยแล้วก็คนในพื้นที
0: ่
2: ซึ่งในคนในพื้นที่อันนึงเนี่ยเราเชื่อว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดพังงาค่อนข้างเยอะตลาดไทยของเราเองก็มีการสื่อสารค่อนข้างที่จะต่อเนื่องแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการสื่อสารในระดับนานาชาติเราเป็นเมืองที่ยกระดับแล้วเราเป็นเมืองที่ระดับที่มีเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวดีเด่นที่สุดในโลกพอเขารู้จักเราเขาก็อยากจะมาสัมผัสกลายเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์หรือภาพลักษณ์ต่างๆเนี่ยเราต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์ว่าเราต้องมองไปให้ไกลกว่านั้นก็คือว่าเราต้องมีงานระดับนานาชาติมาจัดในจังหวัดพังงามากขึ้นซึ่งไม่ใช่ว่างานที่จัดในท้องถิ่นของเราไม่ดีนะครับแต่เราต้องยกระดับหรือดึงงานใหญ่ๆเข้ามาในจังหวัดพังงาให้มันยกระดับและก็ให้มีคนต่างชาติเนี่ยเห็นหลายๆมิติมากขึ้นอีกมุมนึงก็คือในเรื่องของพยายามมองภาพเรื่องของการที่ปรับภูมิรัฐศาสตร์ใหม่เพราะว่าการท่องเที่ยวอ่ะมันก็มีคนมีข้อจำกัดมีปัญหาแล้วก็การคมนาคมก็มีส่วนเกี่ยวข้องผมเองก็พยายามที่จะต้องสื่อสารกับทางภาครัฐอยู่ตลอดเพราะว่าสถานที่เราสวยก็จริงแต่การเดินทางมา
0: ก็ต้องให้
2: มันสะดวกสบายมีความทันสมัยผมก็เลยว่านอกจากการประชาสัมพันธ์การคมนาคมที่เหลือเนี่ยผมเชื่อว่าของเรามีต้นทุนที่ดีอยู่แล้ว
0: ค่ะในทุกๆด้านนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยเหมือนกับนักท่องเที่ยวนะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเหมือนจังหวัดพังงาเนี่ยอยู่กึ่งกลางเพราะว่ารอบๆเนี่ยมีทั้งภูเก็ตมีทั้งกระบี่เราจะทำยังไงให้คนที่มาที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยหันมาในพื้นที่จังหวัดพังงา
2: ใช่ครับคือในส่วนของการท่องเที่ยวผมมองว่าเราเองก็อย่างที่แจ้งไปว่าเราอย่าชะล่าใจว่าเราได้ที่หนึ่งแล้วเราจะได้ที่หนึ่งอีกรอบเราก็ต้องพยายามพัฒนาอยู่ตลอดกับข้อที่สองคือการท่องเที่ยวมันปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลาคุณมาเราต้องตามเทรนด์ให้ได้ว่าเราต้องไม่เหมือนคนอื่นนะเราต้องสร้างอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของจังหวัดพังงาขึ้นมาเองอย่างเช่นที่เรามองว่ากีฬาชายหาดเนี่ยเราเห็นความพร้อมเราเห็นศักยภาพแต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยจัดเราเลยต้องได้รับเกียรติท่านผู้ว่าช่วยมา เปิดพื้นที่ช่วยมาดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาคำนวณถ้าเราไม่พัฒนาหรือปรับปรุงเลยอ่ะ
0: ค่ะ
2: ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับแต่พอเราทำให้มันเหมาะสมเนี่ยมันก็จะมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นผมเชื่อว่าต้องช่วยกันให้มีเอกลักษณ์ให้มีอัตลักษณ์แล้วก็เป็นพังงาที่เป็นพังงาให้ดีที่สุดประมาณนี้ครับผม
0: ค่ะ ก็เหมือนที่ท่านนายกได้พูดถึงนะคะก็คืออยากจะให้จังหวัดพังงาเนี่ยเป็น อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ให้นักท่องเที่ยวนะคะที่อยากจะมาสัมผัสไม่ว่าจะเป็นทางทะเลก็ดีนะคะรวมไปถึงอีกหลากหลายสถานที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดพังงาค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะช่วงแรกของรายการของเรานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในส่วนของการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเพราะว่าอีกไม่นานเกินรอในส่วนของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันแล้วก็อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ก็จะเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อผลกันเพียงเพราะๆทางสถานีค่ะ

0: ค่ะกลับมาในช่วงที่2ของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะเราก็ยังอยู่กับท่านทางด้านของท่านนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา นะคะช่วงแรกเราก็ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของการจัดฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียที่บ้านน้ำเค็มกันแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะก็เป็นในช่วงที่ทุกท่านรอคอยเช่นเดียวกันสำหรับทุกปีเนี่ยเราจะมีในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในส่วนของการเปิดฤดูการท่องเที่ยวนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะท่านนายกคะอยากจะให้พูดถึงว่าเอ๊ะในพื้นที่จังหวัดพังงาตอนนี้เนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างในเรื่องของการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในปีนี้ค่ะ
1: ครับก็เบื้องต้นนะครับก็ได้มีการพูดคุยกับทางจังหวัดนะครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีกิจกรรมมีอีเวนต์ต่างๆในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยเรามองว่าปีนี้เราอยากจะจัดงานให้ใหญ่แล้วก็ให้มีภาพจำแล้วก็เราคิดว่า

0: ได้ความร่วมไม้ร่วมมือกับทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทางทท.ทางเทศบาลคึกคักทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพังงาหรือว่าสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือกลุ่มหลายๆกลุ่มเนี่ยนัดเข้ามาร่วมวงเพื่อคุยหาแนวทางกันก็เลยตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องยึดในส่วนของงบประมาณของทางจังหวัดก็ไม่อยากให้เกินช่วงเดือนธันวาก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ก็คือว่าหลังจากจบงาน FC นี่แหละก็จัดงานเปิดรูปการท่องเที่ยวต่อเลยเพราะว่าตอนนี้มันมีงานใหญ่ซ้อนกัน2งานถามว่ามันช้าไปไหมด้วยความที่จริงๆเราก็อยากจะจัดให้มันเร็วขึ้นแต่ด้วยความที่มันมี AFC เข้ามามันซ้อนกันผมอยากให้มันมีความใหญ่แล้วก็แยกกันให้ชัดเจน
1: แยกส่วนกัน
0: ใช่ครับก็เลยว่าปีนี้อาจจะจัดใหญ่กว่าทุกๆปีก็อาจจะต้องฝากประชาสัมพันธ์ด้วยปีนี้เราตั้งใจว่าอยากจะมีการประกวดที่เป็นเหมือนคาร์นิวัลในการที่จะเดินต่างๆซึ่งมีการจัดงาน3วันอาจจะใช้พื้นที่เดอะปาร์คเขาหลักที่พื้นที่เดิมในการที่จะจัดงานบริการท่องเที่ยวซึ่งปีนี้แคมเปญต่างๆเนี่ยเราอาจจะใช้ในเรื่องของซีฟู้ดแอนด์ซาวด์ก็คือเรื่องของการที่จะยกระดับในเรื่องของสินค้าทางประมงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกุ้งลายเสือ
1: ก
0: ุ้งเสือพังงาที่เราก็อยากจะผลักดันขึ้นมาหรือแม้กระทั่งเรื่องของพังงาปลาไทยเรื่องของสินค้าต่างๆชุมชนในเรื่องของการนำเสนอในการที่จะให้นักท่องเที่ยวหรือต่างชาติเนี่ยหรือคนไทยเด็กเข้ามาเห็นเข้ามาจับจ่ายส่วนกิจกรรมอีเวนต์เนี่ยผมเชื่อว่าปีนี้ก็จะให้มันยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีคิดว่าได้ความร่วมมือจากทางเทศบาลคึกคักก็ดีทางจังหวัดก็ดีก็ถือว่าพยายามให้มีการพูดคุยกันหลายๆมิติ
1: มาแลกเปลี่ยนกัน
0: มาแลกเปลี่ยนกันครับผม
1: เพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยจองล่วงหน้าก็มีใช่ไหมคะท่านนายกแล้วในเรื่องของความปลอดภัยกันบ้างค่ะในเรื่องของความปลอดภัยทางทะเลเพราะว่าการเดินทางถือว่าต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ทำยังไงถึงจะให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับมาท่องเที่ยวในปีที่ถัดไปเนี่ยแล้วก็รอบนี้จะกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งเนี่ย
0: ครับจริงๆความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นหัวใจหลักๆเลยนะครับทั้งทางบกทางน้ำแล้วก็จริงๆเรายังไม่ได้มีทางอากาศเนาะคือเบื้องต้นเนี่ยทางบกเองผมก็ล่าสุดก็ได้มีข่าวออกไปซึ่งเป็นข่าวที่มีการสูญเสียเกิดขึ้นเราก็มองว่าก่อนที่จะเปิดรู้สึกการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นข่าวที่ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ถือโอกาสเนี่ยได้มีการที่จะทางจังหวัดเรียกผู้ประกอบการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปในพื้นที่ก็คิดว่ามีการแก้ไขเข้าไปเบื้องต้นในส่วนของอุบัติเหตุทางบนท้องถนนนะครับส่วนทางน้ำนะครับจริงๆเราก็มีการเตรียมนะครับไม่ว่าจะมีการฝึกอบรมทั้งกัปตันเด็กเรือคนเรือไกด์มัคคุเทศก์ผู้ประกอบการต่างๆซึ่งคิดว่าเรากำลังจะเปิดในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลเนี่ย15ตุลาผู้ประกอบการเองก็น่าจะมีความพร้อมจังหวัดเองก็น่าจะมีความพร้อมซึ่งอุทยานเองก็มีความพร้อมก็เลยมองว่าปีนี้ก็ขอให้เป็นปีที่ดีอย่าให้มันเกิดอะไรที่มันคาดคิดหรือเป็นอุบัติเหตุแต่เชื่อว่าถ้าเรามีความพร้อมเรารอบคอบก็เราสามารถที่จะป้องกันได้ครับผม
1: ค่ะก็มีการวางแผนหลากหลายด้านแล้วก็มีความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนเหมือนที่ท่านนายกได้พูดถึงเมื่อกี้นะคะและในส่วนของปัจจุบันนี้ค่ะท่านนายกคะในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยถือว่าเป็นตลาดสำคัญของในพื้นที่จังหวัดพังงาการเตรียมความพร้อมเรื่องของการรองรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาการบริการและก็ความต้องการของนักท่องเที่ยวเนี่ยเรามีการดำเนินการอย่างไรบ้าง
0: ครับก็อย่างที่แจ้งไปครับเราสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดพังงาเนี่ยทำอย่างต่อเนื่องเพราะว่าจังหวัดพังงาของเราเนี่ยก็ยังขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวนะครับก็พยายามที่จะจับมือเซ็น MOU กับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงาแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นอัพสกิลรีสกิลหรือเพิ่มนิวสกิลเลยก็คืออยากจะเชิญชวนคนที่อยากจะกระโดดเข้ามาในสายงานหรือเป็นอาชีพหลักอาชีพเสริมเพื่อที่จะเข้ามาพัฒนานะครับอีกส่วนหนึ่งก็มีโอกาสได้เข้าไปนำเรียนทางรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะครับก็คือท่านก็เห็นถึงความต้องการว่าเราเองมีบทบาทในเรื่องของการท่องเที่ยวสูงมากแต่เราก็มีทั้งเรื่องของทางทะเลเรื่องของโรงแรมที่มีตั้งแต่5ดาวจนถึงเต็นท์ที่เป็นโฮสเทลแต่บุคลากรในจังหวัดพังงาของเราหรืออะไรเงี้ยก็ยังมีการแย่งกันแล้วก็ยังไม่ได้ครอบคลุมก็เลยมองว่าเรื่องภาษาเราก็ยังจำเป็นจะต้องขอให้มีการฝึกอบรมเรื่องของภาษาที่มีความเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเยอรมันอังกฤษหรือว่าฝรั่งเศส หรือแม้กระทั่งเรื่องของทีมช่างที่ว่าช่างที่อยู่ในส่วนของโรงแรมหรือร้านค้าต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเรือสปีดโบ๊ทการซ่อมเรือหางยาวเรื่องอุปกรณ์ต่างๆและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการยกระดับเขาเรียกว่าในส่วนของชุมชนในส่วนของประชาชนที่ว่าต้องการขายของทำส่งเสริมสินค้าเพื่อที่จะนำมาตรฐานเนี่ยสู่ด้านการท่องเที่ยวเพื่อไปขายให้ยกระดับราคาสินค้าอีกหนึ่งมิติก็คือปีนี้อาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของเกษตร มีการจับมือในเรื่องของสินค้าทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ก็ดีโคก็ดีเพื่อที่จะจับแมทชิ่งกับทางโรงแรมเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดพังงาของเราเนี่ยเราหมุนเวียนกันในจังหวัดมากยิ่งขึ้นก็เลยมองว่าพยายามจะทั้งสร้างภายนอกแล้วก็สร้างภายในเพื่อให้มีการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเอื้อกันให้มากที่สุดครับผม
1: ก็คือว่าหมุนเวียนกันโดยที่ไม่ต้องเอาในส่วนของข้างนอกเนี่ย
0: ใช่
1: มาใช้นะคะ
0: ซึ่งก็อย่างที่แจ้งไปเรื่องของบุคลากร
1: ค่ะ
0: เราไม่อยากให้ไฮซีซั่นและจะต้องมาทำในพังงาพอโลซีซั่นแล้วก็ออกไปทำที่อื่น
1: ไม่ได้
0: ก็เลยว่าหลายๆอย่างเนี่ยผมเองก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการที่จะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นก็เลยว่าต้องพัฒนาบุคลากรให้มากขึ้นครับผม
1: ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของการที่แบบว่าในเรื่องของการผลักดันหลากหลายด้านนะคะทิ้งท้ายกันสักนิดนึงค่ะท่านนายกแอมคะภาพรวมของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาณปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างคะดีไหม
0: ภาพรวมนะครับตอนนี้ผมมองว่าเมื่อก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องตะวันออกกลางแต่ปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์ก็กลับมาคลี่คลายมากกว่าเดิมผมเชื่อว่าตอนแรกเราตั้งใจว่าปีนี้ค่อนข้างที่จะซบเซาน้อยกว่าที่ตั้งไว้แต่ดูจากสถานการณ์ก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดไว้ก็คือมีการจองแล้วก็มีกิจกรรมอีเวนต์เข้ามาในช่วงของสิ้นปีนี้ผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวประมาณ 90-95% ในช่วงมกรากุมภามีนาเมษาเนี่ยผมว่าน่าจะนักท่องเที่ยวก็น่าจะเต็มในพื้นที่ถ้าไม่ได้มีเหตุที่ไม่คาดคิดไว้นะครับก็ถือว่าปีนี้การท่องเที่ยวของเราน่าจะเป็นปีที่ดีอีก1ปีแต่ก็ต้องติดตามข่าวสารและก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดครับเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่แจ้งไปว่าไม่คาดคิดอย่าคิดว่ามันจะดีเกิดมันมีอะไรต่างๆเข้ามาก็ต้องมีแผนรองรับไว้ตลอดครับผม
1: ค่ะตลาดแบบส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มชาติไหนอะคะ
0: ก็เบื้องต้นของเราก็ยังเป็นยุโรปนะครับยุโรปแล้วก็ในส่วนของตัวเอเชียก็ยังมีเข้ามามากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตลาดไทยที่เป็นคนไทยที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพังงาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นจริงๆจังหวัดพังงาของเราเนี่ยสัดส่วนเนี่ยยุโรปประมาณสัก 70% ถึง 80% ครับผม
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ทุกจังหวัดกันเลยทุกเชื้อชาตินะคะที่เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดพังงาก็บ่งบอกถึงเมืองที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกนะคะทิ้งท้ายกันค่ะท่านหัวหน้าคะอยากจะให้ท่านนายกนะคะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่กำลังรับฟังอยู่รวมไปถึงทุกจังหวัดกันเลยทีเดียวนะคะในการที่จะชมฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์รวมไปถึงฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะ
0: ครับอยากจะเชิญชวนนะครับทั้งชาวพังงาเองหรือว่านักท่องเที่ยวเองหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับเข้ามาร่วมรับชมนะครับกีฬาชายหาดที่มีการแข่งขันระดับนานาชาตินะครับแล้วก็มาเชียร์ทีมชาติไทยนะครับกันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะมีโอกาสได้เป็นแชมป์นะฮะเราก็มองว่ามีโอกาสมาเชียร์ติดขอบสนามครั้งนี้ก็อยากให้คนพังงามาเชียร์กันเยอะๆในสเตเดียมเนี่ยน่าจะมี 2,000 คน2,000 กว่าคนอยากจะเชิญชวนให้คนมาเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยแล้วก็มาเที่ยวจังหวัดพังงาในช่วงนั้นนะครับส่วนอยากจะฝากก็จริงๆอยากจะฝากการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาครับว่าเราเองก็เป็นจังหวัดท่องเที่ยวอยากให้ไม่ได้มองแค่ช่วงไฮซีซั่นเราเที่ยวได้ทั้งปีแล้วก็มีทั้ง8อำเภอมาเที่ยวพังงาตะโกป่าแล้วยังไปจังหวัดพื้นที่อื่นๆลองคนที่มาเคยมาพื้นที่เขาหลักแล้วก็ไปเกาะยาวบ้างไปครบุรีบ้างไปกระปงบ้างไปในเมืองบ้างซึ่งอยากให้มีการกระจายการท่องเที่ยวทุกๆอำเภอนะครับแล้วก็ฝากประชาชนเป็นเจ้าบ้านที่ดีอย่างต่อเนื่องทุกๆพื้นที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพแล้วก็เจ้าบ้านที่ดีรองรับนักท่องเที่ยวดีเด่นตลอดไปครับผม
1: ค่ะก็ในวันนี้นะคะก็ถือแล้วว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองนะคะที่จะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยเปิดโลกให้แบบว่าให้ทุกๆประเทศเนี่ยรู้จักจังหวัดพังงาในรูปแบบใหม่ให้ว้าวมากยิ่งขึ้นนะคะกับกิจกรรมที่จะต้อนรับนะคะ ต่างชาติหรือว่าในระดับนานาชาติในเรื่องของการชมฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียที่บ้านน้ำเข็มรวมไปถึงเรื่องของการผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงากันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะทางด้านของท่านนายกแอมนะคะนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางนะคะมาพูดคุยกันนะคะในส่วนของรายการร้อยเรื่องอันดามันแล้วก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะและเราทั้งสองท่านนะคะก็ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็พบกันในโอกาสหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนบูรณาการลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรในช่วงที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี 2569 วันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคมนี้ผู้นำสหรัฐเตรียมหารือกับผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านการระลอกของรัสเซียนักกีฬาพาราทีมชาติไทยพร้อมแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยกีฬาบ็อกเซียและยกน้ำหนักพร้อมชิงเหรียญทองอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนบูรณาการลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทส่วนภาคใต้ให้เตรียมพร้อมระบบขนส่งอาหารเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนัก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่องเป็นวันที่8โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำอาทิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งเพื่อสำรองและลำเลียงอาหารพร้อมรับประทานไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนพร้อมปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันที
3: สถานการณ์ก็ปรับระดับขึ้นมามีโอกาสเป็นปกติมากขึ้นทุกพื้นที่ยกเว้นพื้นที่ในบางจังหวัดที่ยังมีสถานการณ์ที่ยังไม่สามารถระบายน้ำแล้วก็ทำให้ยังเกิดสภาวะน้ำท่วมขังอยู่อย่างเช่นพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราแล้วพื้นที่ในเขตปริมณฑลอีกหลายจังหวัดช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนก็เข้าภาคใต้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเรื่องทรัพยากรเรื่องซัพพลายเชนอาหารเส้นทางคมนาคมขนส่งปลายปีที่แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยในช่วงวัน2วันแรกนี่การลำเลียงอาหารวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันถูกตัดขาดเลยนะครับจะต้องเร่งเตรียมแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับ
2: ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติศึกษาการพัฒนาโครงการแก้มลิงรอบพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพราะเป็นส่วนสำคัญของระบบกักเก็บและระบายน้ำตามนโยบายของกรมชลประทานโดยได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เร่งศึกษาแนวทางการขยายและเพิ่มพื้นที่แก้มลิงอย่างต่อเนื่องทางนี้ได้รับข้อเสนอจากนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการแก้มลิงเพิ่มเติมซึ่งได้นำข้อเสนอดังกล่าวสั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เร่งพิจารณาภารกิจและขอบเขตอำนาจหน้าที่หากอยู่ในส่วนที่กรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถดำเนินการได้โดยตรงทางกระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการทันทีรวมทั้งให้กรมชลประทานจัดทำแผนงานร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งให้แก่ประชาชนอย่างครอบคลุมกรมชลประทานปรับแผนการบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศแบบเชิงรุกด้วยการหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพเร่งระบายน้ำในจุดวิกฤตและติดตั้งเครื่องจักรในพื้นที่เสี่ยง
4: นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานยังคงติดตามสภาพฝนน้ำเหนือและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิด มีการปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์และพื้นที่ไหนมีปัญหาให้เร่งนำเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายให้เคลื่อนย้ายทรัพยากรไปเสริมจุดที่ยังมีความเสี่ยงทันทีสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเนื่องจากน้ำทางตอนบนเริ่มลดลงควบคู่กับการปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้เหมาะสมเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนแต่ยังคงติดตามปริมาณน้ำเหนือและสถานการณ์ฝนในระยะนี้อย่างใกล้ชิดด้านลุ่มน้ำยมได้ใช้พื้นที่ทุ่งบางระกำช่วยหน่วงน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างขณะที่ภาคตะวันออกยังคงเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงพร้อมสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ28เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลซึ่งช่วงน้ำทะเลหนุนสูงอาจส่งผลให้การระบายน้ำชะลอตัวส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรียังคงติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำประจำจุดเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ตอนล่างและอำเภอเมืองเพชรบุรีเตรียมรับมือและเร่งระบายน้ำหากมีฝนตกเพิ่มในพื้นที่ขณะเดียวกันกรมชลประทานยังเร่งสูบและระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเพิ่มกำลังสูบน้ำบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์ลดปริมาณน้ำสะสมและเตรียมพื้นที่ไว้รองรับฝนที่อาจตกเพิ่มรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเครื่องจักรกำลังเจ้าหน้าที่และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานชี้แจงเพิ่มเติมว่าสถานการณ์น้ำพื้นที่ตอนบนทั้งเชียงใหม่และน่านรวมถึงเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังสามารถรองรับน้ำได้โดยระบายน้ำท้ายเขื่อนเท่าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศและการเกษตรสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ประมาณ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงจากเมื่อวาน 30-40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมลดการระบายน้ำผ่านแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนและคลองชัยนาทป่าสักคาดว่าระดับน้ำพื้นที่ท้ายน้ำจะลดลงประมาณ 10-25 เซนติเมตรส่วนลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร่องน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองรองรับฝนที่อาจเพิ่มขึ้นขณะที่ระบายน้ำประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากยังมีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่จึงอาจปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 40-50 เซนติเมตรแต่คาดว่าจะไม่รุนแรงเท่ารอบที่ผ่านมาขณะที่ภาคตะวันออกยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะลุ่มน้ำบางปะกงที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนกรมชลประทานระดมเครื่องจักรและเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายคาดว่าสถานการณ์จะทยอยคลี่คลายหลังระดับน้ำทะเลลดลงล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งสั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามในคำสั่งกรมการปกครองเรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการโดยให้นายเศรษฐวุฒิวงเลวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปช่วยราชการที่กรมการปกครองโดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ณวิทยาลัยการปกครองเป็นการประจำให้มีผลตั้งแต่วันที่7ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2569กรมทางหลวงเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อเพิ่มทางเลือกหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมให้กับประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขานรับนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้เวลา24นาฬิกาหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยกรมทางหลวงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการเส้นทางสอดคล้องกับสถานการณ์และช่วยลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่เสนอเร่งเยียวยาลดภาระเอกสารช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็ว
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งมีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าหารือโดยประเด็นส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่สถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการวางระบบป้องกันในระยะยาวนายพศินปิตุเตชะส.ส.ระยองพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเยียวยาและซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแกลงและอำเภอเขาชะเมาพร้อมเสนอให้รัฐช่วยตรวจสอบเอกสารแทนประชาชนที่เอกสารสำคัญสูญหายไปกับน้ำท่วมรวมถึงเรียกร้องให้ปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดระยองไม่ให้การบริหารเขื่อนและระบบน้ำเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มเช่นเดียวกับนางการดีเลียวไพโรธส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้รัฐบาลเร่งมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยที่รับผลกระทบโดยลดขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนและการยื่นเอกสารให้น้อยที่สุดขณะที่นายเชตวันเตือประโคนส.ส.ปทุมธานีพรรคประชาชนเสนอแนวคิดให้เร่งระบายน้ำในพื้นที่คูคตลำสามแก้วและรังสิตซึ่งเผชิญน้ำท่วมต่อเนื่องพร้อมเสนอให้ใช้พื้นที่สนามกอล์ฟทูปัตเตมีเป็นพื้นที่รับน้ำและพิจารณาควบรวมเทศบาลเมืองคูคตกับเทศบาลเมืองลำสามแก้วเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่รอยต่อและระบบระบายน้ำที่ไม่เชื่อมโยงกัน
6: วันนี้เนี่ยอย่าเยียวยาเพียงแค่โครงสร้างของพื้นที่อาศัยเครื่องมือทำมาหากินก็เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะอยากจะขอเร่งรัดให้ติดตามในเรื่องของซอฟท์โลนนะคะสำหรับเครื่องมือทำหากินสำหรับผู้ค้ารายย่อยผ่านธนาคารออมสินและกระบวนการการพิสูจน์ทราบตัวตนต้องง่ายที่สุดเพราะข้อมูลทุกอย่างมีอยู่ที่รัฐแล้วไม่มีความจะเป็นอะไรจะต้องขอข้อมูลให้ยุ่งยากไปกว่านี้อีกแล้ว
7: ท่านประธานผมมีข้อเสนอ2เรื่องสนามกอล์ฟทูปะเตมีผมพูดว่าเอามาทำสวนสาธารณะล่าสุดน้ำเต็มกองทัพอากาศบอกว่าจะให้เป็นพื้นที่รับน้ำยินดีครับขุดเลยให้ลึกมากกว่านี้รองรับน้ำได้มากขึ้นกว่านี้ด้วยแล้วก็กลายเป็นสวนสาธารณะให้พี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงเทศบาลเมืองคูคตกับเทศบาลเมืองลำสามแก้วตำบลเดียวกันแต่มี2เทศบาลเมืองผมเสนอควบรวมเลยครับพื้นที่ที่เป็นรอยต่อที่เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาท่อระบายน้ำไม่ตรงกันไม่เชื่อมกันนายกคนเดียวเอาอยู่
5: นายสุไลมานบือแนปีแนสสยะลาพรรคประชาชาติหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลาพร้อมขอให้ประธานสภาประสานไปยังกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเข้าช่วยเหลือท้องถิ่นในการขุดลอกคูคลองและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำชวิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งส่งข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินช่วยเหลือให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดซึ่งกลุ่มแรกจะโอนภายในช่วงเช้าวันที่9ตุลาคมนี้พร้อมชี้แจงกรณีบ้านเช่ามีสิทธิ์รับเงินเยียวยาตามจริง
8: นางสาวสิริธรสมจวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีว่าปภ.ได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้โดยข้อมูลล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบและเร่งส่งต่อให้ธนาคารออมสินแล้วรวมทั้งสิ้น 14,053 ครัวเรือนคิดเป็นวงเงินเยียวยารวมกว่า94ล้านบาทซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสระแก้วและสมุทรปราการโดยประชาชนกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาโอนเข้าบัญชีภายในเช้าวันที่9ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนขณะเดียวกันภาพรวมการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในหลายจังหวัดอาทิกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและนนทบุรีมีประชาชนยื่นขอรับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับข้อสงสัยเรื่องการลงทะเบียนของผู้เช่าบ้านปภ.ชี้แจงว่ากรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีบ้านเลขที่เดียวแต่แบ่งเป็นหลายห้องเช่า หากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลลงทะเบียนและรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำหรับ14จังหวัดภาคใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสภาพอากาศและปริมาณฝนเพื่อเตรียมรับมืออย่างเหมาะสมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้กล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนที่จะตกในพื้นที่ภาคใต้โดยเน้นบริหารจัดการน้ำและพร่องน้ำตลอดจนติดตามการคาดการพยากรณ์อากาศและปริมาณฝนที่จะตกว่าจะตกในพื้นที่จังหวัดใดบ้างและมีปริมาณเท่าใดเพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จัดเตรียมกำลังพลและยุทธโธปกรณ์ให้พร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมทั้งกำลังพลกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบการสื่อสารเรือรถบรรทุกและอากาศยานเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมปฏิบัติการทุกด้านและได้กระจายกำลังดูแลพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้หน่วยงานจะประสานการปฏิบัติกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้กองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและเหตุไฟป่าพรุในช่วงฤดูร้อนตลอดจนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยเฝ้าระวังลุ่มแม่น้ำบางนาราโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชน
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มน้ำบางนาราโดยกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสำหรับพื้นที่เสี่ยงได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุซักซ้อมการปฏิบัติเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงรองรับประชาชนอย่างพร้อมเพรียงโดยอำเภอจะแนะเตรียมศูนย์พักพิง23แห่งอำเภอเจาะไอร้องเร่งขุดลอกคูคลอง23สายพร้อมจัดเตรียมกำลังและทรัพยากรฉุกเฉินอำเภอสุไหงปาดีเตรียมศูนย์พักพิง40แห่งอำเภอตากใบเตรียมศูนย์พักพิง49แห่งและอำเภอระแงะจัดชุดเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย4จุดพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราว36แห่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำให้ทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประสานการแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติอันจะช่วยให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานผู้ผลิตและห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสต็อกและตรึงราคาสินค้าไม่ให้ขาดแคลนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม
10: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแผนการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและหลังน้ำลดว่าขณะนี้กรมการค้าภายในดูแลไม่ให้สินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนโดยประสานผู้ผลิตซัพพลายเออร์และห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสต็อกสินค้าและปรับแผนการขนส่งเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยได้อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมนำรถและกำลังพลทหารช่วยขนส่งและลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่ที่การเดินทางได้รับผลกระทบขณะเดียวกันจะหารือผู้ประกอบการอาหารสำเร็จรูปดูแลต้นทุนวัตถุดิบและขอความร่วมมือให้ตรึงราคาให้นานที่สุดรวมถึงหารือร้านสะดวกซื้อและภาคเอกชนจัดทำเมนูทางเลือกในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ ส่วนการดูแลหลังน้ำลดช่วงปลายเดือนตุลาคมกรมการค้าภายในเตรียมจัดรถโมบายและจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดโดยเริ่มจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงประสานผู้ประกอบการนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพวัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ไฟฟ้ามาจัดโปรโมชั่นเช่นลดราคาและโครงการเก่าแลกใหม่เพื่อช่วยประชาชนฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำลด
11: ในห้วงน้ำท่วมเองนะครับผมได้มีการพูดคุยกับทางผู้ประกอบการนะครับห้างร้านห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับรวมทั้งผู้ผลิตสินค้านะครับในหลายๆกลุ่มนะครับก็คงจะได้มีการให้ขอความร่วมมือให้ตึงราคาสินค้าออกไปปลายเดือนตุลาเนี่ยนะครับเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าเราจะได้มีการขับเคลื่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพนะครับเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะมีน้ำลดลงมาแล้วนะครับก็จะจัดสินค้าราคาประหยัดนะครับลงไปช่วยพี่น้องประชาชน
10: นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในเตรียมเสนอของงบกลางประมาณ 1,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินแผนดูแลราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับภาคจนถึงระดับชุมชนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนทั้งในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและหลังน้ำลดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรในช่วงที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พร้อมเตรียมแผนสำรองรับมือฝนตกน้ำท่วมและเหตุฉุกเฉิน
13: พลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยดูแลศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศทั้งนี้ตำรวจเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพร้อมประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเส้นทางที่คาดว่ารถหนาแน่นได้แก่ถนนสุขุมวิทพระราม4และรัชดาภิเษกช่วงเช้าและเย็นจึงขอให้ผู้ไม่มีภารกิจจำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่12 14และ15ตุลาคมทำงานจากที่บ้านและวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษคาดว่าจะช่วยลดปริมาณรถได้ส่วนหนึ่ง
14: เราใช้กำลังประมาณเกือบ 5,000 นายนะเรามีความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยและก็จัดการจราจรในการประชุมในครั้งนี้ครับในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็จะจัดการประชุมขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เราได้มีการเตรียมเส้นทางหลักและก็เส้นทางสำรองกรณีที่เส้นทางหลักไม่สามารถใช้การได้เนี่ยเราก็มีเส้นทางสำรองเส้นทาง1 2เนี่ยเรามีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ตระหนักถึงตรงนี้นะครับกำหนดในการเตรียมเส้นทาง
13: นอกจากนี้มีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงประเมินข่าวการจราจรสภาพอากาศและการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมวาสนาตระเกตรายงาน
12: และวันนี้เมื่อเวลา 11 นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่24ณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยจะเข้าร่วมการเสวนาแบบ
0: one on one และพบปะพูดคุยกับ CEO รวมถึงนักลงทุนชั้นนำจากทั่วโลกราว400คนเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ450บาทคาดว่าจะเริ่มไตรมาสที่1ปีหน้านางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเป็นเวลา35วันโดยผลการรับฟังความคิดเห็นพบว่ากว่า80%เห็นด้วยกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติในอัตรา450บาทต่อคนซึ่งการจัดเก็บระยะแรกจะเริ่มกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศส่วนทางบกและทางน้ำจะดำเนินการภายหลังเนื่องจากมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางข้ามแดนและความหนาแน่นของด่านที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมโดยคาดว่าจะเริ่มจัดเก็บในไตรมาสที่1ปีหน้าทั้งนี้หลังหักค่าจัดเก็บและค่าประกันภัยคาดว่าจะมีเงินอย่างน้อยประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อปีโดยส่วนหนึ่งจะนำไปใช้จัดทำประกันภัยนักท่องเที่ยวเพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาลของระบบสาธารณสุขและอีกส่วนใช้พัฒนาความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมากที่สุดกระทรวงแรงงานเดินหน้าปรับปรุงแผนประกันสังคม5ปีเพื่อให้รองรับสังคมสูงวัยและดึงแรงงานกลุ่มใหม่เข้าระบบด้วยการเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน
15: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อจะทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคมระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575เห็นชอบนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับการดำเนินงานในช่วงปี2571ถึง2575ด้วยแผนดังกล่าวมี4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การจัดทำกระบวนงานและระบบดิจิทัลที่เชื่อถือได้ยกระดับความคุ้มครองและบริการเชิงรุกเสริมสร้างความยั่งยืนและธรรมาภิบาลของกองทุนและยกระดับองค์กรแห่งความเชื่อมั่นสำหรับการพัฒนาระบบบริการจะปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและกระบวนงานภายในเพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วเป้าหมายสำคัญคือเมื่อเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถได้รับสิทธิ์โดยไม่ต้องร้องขอพร้อมยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันสังคมขณะเดียวกันจะเดินหน้าขยายฐานผู้ประกันตนไปยังแรงงานกลุ่มใหม่ให้มากขึ้นเช่นกลุ่มคนทำงานบ้านกลุ่มหาบเร่แผงลอยกลุ่มแรงงานเกษตรและในระยะต่อไปจะขยายไปยังกลุ่มทำงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้แต่ละกลุ่มได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและดึงคนเข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากขึ้นส่วนความกังวลเรื่องจำนวนผู้เกษียณอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะในปี2579ขณะที่จำนวนผู้ส่งเงินสมทบอาจลดลงจากโครงสร้างสังคมสูงวัยและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมได้เตรียมรับมือโดยทบทวนโครงสร้างและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนแต่ละมาตราให้เหมาะสมดึงแรงงานกลุ่มใหม่เข้าสู่ระบบมากขึ้นและเพิ่มอัตราการตอบแทนจากการลงทุนนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาวะที่ดีลดภาระโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD อย่างยั่งยืนหลังพบคนไทยเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปีละกว่า 400,000 ราย
16: นายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เปิดเผยถึงการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDH 2026ระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคม2569ว่าประเทศไทยกำลังเผชิญภาระจากโรคไม่ติดต่อในระดับสูงโดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบคนไทยเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCD ประมาณ 400,000 รายต่อปีคิดเป็นร้อยละ81ของการเสียชีวิตทั้งหมดซึ่งมีผลมาจากสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่มีไขมันเกลือหรือน้ำตาลสูง ในการประชุม NCDS 2026ครั้งนี้จึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิดจากภูมิทัศน์สู่การกระทำการกำกับดูแลปัจจัยเชิงพาณิชย์เพื่อสุขภาวะที่เป็นธรรมโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมและสังเคราะห์หลักฐานเกี่ยวกับปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพในบริบทประเทศไทยให้เห็นผลกระทบความเสี่ยงโอกาสและกลไกที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีข้ามภาคส่วนสร้างฉันทามติและกลไกขับเคลื่อนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น CDOH โดยมุ่งให้เกิดทิศทางร่วมในการขับเคลื่อนระบบนิเวศวิสาหกิจสร้างเสริมสุขภาวะในไทยเพื่อให้ความร่วมมือนโยบายและการปฏิบัติที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงทางเลือกสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมสามารถต่อยอดสู่ระดับสากลผ่านเวที PMAC 2027และเวทีนานาชาติต่อไป
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขามีกำหนดการที่จะหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับประเด็นการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านการระโรคในแคว้นอิคุตภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียโดยมีสาเหตุจากการติดเชื้อการระโรคปอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตที่เกิดจากโรคปอดและรายละเอียดอื่นๆอย่างโปร่งใสภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศเพื่อสามารถประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธจำนวน2ลูกโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในเมืองเอเดนซึ่งเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของฝ่ายรัฐบาลเยเมนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะเดียวกันกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียอ้างว่าสามารถสกัดการขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่ถูกยิงเข้ามายังเมืองคามิสมูชัยทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าขีปนาวุธดังกล่าวมีต้นทางมาจากกรุงซานารวมถึงจังหวัดซาดาและจังหวัดอัมรานซึ่งพื้นที่เหล่านี้อยู่ภายใต้การยึดครองของกลุ่มกบฏฮูตีอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าว AFP รายงานว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเรียกตัวนายปีแอร์โกชาทูตฝรั่งเศสประจำอิหร่านเข้ามาพบเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสปราบปรามประชาชนและนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสภายใต้การนำของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาเช่นตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปปัญหาขาดแคลนครูและห้องเรียนทรุดโทรมกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ประท้วงเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจงแจ้งส่วนรัฐบาลฝรั่งเศสยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับแถลงการณ์ของทางการอิหร่านในตอนนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มแปซิฟิกซึ่งจัดขึ้นที่ฟิจิและตูวาลูเมื่อวานนี้โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเร่งด่วนเพื่อลดขนาดและระยะเวลาของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกขณะที่อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นสูงใกล้ถึงระดับ 1.5 องศาเซลเซียสและกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงพร้อมย้ำว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยจะยิ่งเร่งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเปราะบาง ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่31

บุพัทยาคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่ภูก้าวลู่กิ๋งน้ำพัทยาเพ็ญนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน 13-8 แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทวอลเลย์บอลเยาวชนชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี Prime Minister Youth Cup วอลเลย์บอล U15 รอบชิงชนะเลิศจังหวัดศรีสะเกษที่โรงยิมขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษผลปรากฏว่าโรงเรียนสตรีสิริเกตคว้าแชมป์ทั้งทีมชายและทีมหญิงโดยทีมชายชนะโรงเรียนขู่ขัน 2-0 เซต 25-20 25-18 และทีมหญิงชนะโรงเรียนไตรมิตร 2-0 เซต 25-13 25-16 ซึ่งทั้ง4ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปเข้าสู่รอบภูมิภาคต่อไปส่วนรอบชิงชนะเลิศจังหวัดขอนแก่นที่สนามวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีมชายโรงเรียนชุมแพศึกษาชนะโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 2-0 เซต 25-19 25-15 ทีมหญิงโรงเรียนหนองเรือวิทยาชนะโรงเรียนเมืองพล 2-0 เซต 25-18 25-23 ซึ่งทั้ง4ทีมได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปเข้าสู่รอบภูมิภาคต่อไปการแข่งขันรถจักรยานยนต์อีเดมิสึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพนุชพงษ์บุญประเวศหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250R ลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2นักบิดดาวรุ่งไทยทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้สุดการแข่งขันอีเดมิสึโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนดูสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่มันดาลิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนอย่างเต็มที่สำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026เจ้าภาพญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาได้แก่ยิงธนูกรีฑาวีลแชร์เรซซิ่งแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์บาสเกตบอลวีลแชร์ฟันดาบวีลแชร์รักบี้และวีลแชร์เทนนิสชิง492เหรียญทองทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาทัพนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยเตรียมลงแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026โดยทีมไทยชุดนี้นำโดยวรวุฒิแสงอัมพาในประเภท BC2 ที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้เป็นสมัยที่3และดามณีกล้าหาญประเภท BC3 เจ้าของแชมป์โลกจากรายการเดียวกันนอกจากนี้ยังมีวิษณุห้วยประดิษฐ์เจ้าของแชมป์เอเชียนพาราเกม4สมัยและพรโชคลาภเย็นแชมป์เอเชียนพาราเกมครั้งก่อนในประเภท BC4 ที่พร้อมกับมาลงสนามอีกครั้งวรวุฒิแสงอัมพากล่าวว่าความสำเร็จจากแชมป์โลกสมัยที่3ช่วยเพิ่มความมั่นใจได้เป็นอย่างมากหลังซ้อมหนักมาอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าลุยศึกเต็มที่เพื่อผลงานที่ดีที่สุดแม้จะมีจีนและอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งสำคัญที่จะประมาทไม่ได้ก็ตามนั่นทัพนักกีฬายกน้ำหนักพาราไทยเตรียมส่งนักกีฬา6คนลงแข่งขันเอเชียนพาราเกมโดยมีกมลพันธ์กระราชเพชรเจ้าของเหรียญทองแดงจากเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่หางโจเป็นหนึ่งในความหวังของทีมโดยผลงานยกน้ำหนักพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก110กิโลกรัมไปประมาณ113กิโลกรัมทั้งนี้ตั้งเป้ากลับขึ้นโพเดียมและทำลายสถิติของตัวเองสำหรับนักกีฬาไทยทั้ง6คนได้แก่กมลพันธ์กระราชเพชรอรวรรณบุตรโพทองสามราศีหัดโหมดนอกสมควรอนนท์และพงศกรชุมชัยขณะนี้อยู่ระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดสุพรรณบุรีบิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งหนุ่มทีมชาติไทยที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้งวิ่ง100เมตรและ200เมตรล่าสุดสหพันธ์กรีฑานานาชาติได้สรุปอันดับสถิตินักวิ่งที่ทำผลงานดีที่สุดในฤดูกาล2026ผลปรากฏว่าภูริพลบุญสอนขยับจากอันดับ21ขึ้นมาอยู่ที่14ของโลกในปีนี้ประเภท100เมตรด้วยสถิติ 9.90 วินาทีขณะที่ในประเภท200เมตรจากเดิมอันดับ25ของโลกพุ่งขึ้นมาอยู่ที่11ของโลกด้วยเช่นกันหลังทำสถิติ 19.88 วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสี

0: สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี 2570 ถึง 2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ที่นครบริสเบนประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3อันเป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้างานแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยเปิดบ้านพบกับบอร์เนียว FC ซามารินดาตัวแทนจากประเทศอินโดนีเซียแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 นที่บุรีรัมย์สเตเดียมมาริโอซินวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าในฐานะแชมป์เก่าของรายการเป้าหมายเดียวคือป้องกันแชมป์ให้ได้การคว้าชัยชนะในเกมนัดแรกเป็นสิ่งสำคัญมากต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามีดีพอนั่นเคนเนตดูโกลกัปตันทีมกล่าวว่าตอนที่เคยเจอกับบอร์เนียว FC ซามารินดาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นไปหลายคนดังนั้นเกมวันนี้จะแตกต่างไปจากเดิมมีความกดดันที่ต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงการป้องกันแชมป์ให้ได้ผลจับสลากฟุตบอลถ้วยช้าง FA ครับรอบ64ทีมสุดท้ายแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามพบกับ DPU FC ส่วนรองแชมป์เก่า PT ประจวบ FC เจอกับนนทบุรียูไนเต็ดชลบุรี FC เจอกับ BFB พัทยาซิตี้ราศีสไลยูไนเต็ดพบกับการท่าเรือ FC ขอนแก่นยูไนเต็ดพบกับ PG ปทุมยูไนเต็ดบุรีพายูไนเต็ดพบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดและสุพรรณบุรี FC พบกับลำพูนบุรีเออร์เป็นต้นพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: โปรแกรมเถื่อนอาจไม่ได้เสียแค่ค่าปรับแต่อาจเสียทั้งข้อมูลสำคัญกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตือนซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์เสี่ยงแฝงมัลแวร์ไวรัสและโปรแกรมเรียกค่าไถ่ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเงินอาจรั่วไหลพร้อมหารือ Adobe ถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำแพ็กเกจราคาพิเศษให้ผู้สร้างสรรค์นักเรียนนักศึกษาฟรีแลนซ์และ SME เข้าถึงซอฟต์แวร์ถูกกฎหมายได้ง่ายขึ้นเลือกของแท้ปลอดภัยกว่ายกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้ทางหนึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเส้นทางเดินเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรและพิจิตรอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 16:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรและเวลา 22:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่พระภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหัตถศิลป์ปีกแมลงทับของฝากชาวบ้านสู่งานศิลป์หลวงท่านผู้ฟังคะในโลกของงานหัตถศิลป์ไทยมีวัสดุธรรมชาติชิ้นหนึ่งที่ทั้งสวยแปลกตาและมีตำนานอันงดงามซ่อนอยู่นั่นคือปีกแมลงทับที่ให้สีเขียวคลับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและด้วยปีกสีเขียวเหลือบฟ้าม่วงวิบวับราวอัญมณีนี้คนอีสานจึงถือเป็นของดีประจำถิ่นและเป็นสัญลักษณ์ของความเอื้อเฟื้อที่ราษฎรถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งงานหัตถศิลป์ไทยย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2498สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานชาวบ้านต่างน้อมนำปีกแมลงทับและแมลงทับที่ตายแล้วตามธรรมชาติมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นจำนวนมากด้วยความเชื่อว่าเป็นของธรรมชาติที่งดงามที่สุดที่พวกเขามีกระทั่งในปีพุทธศักราช2525ระหว่างที่พระองค์ทอดพระเนตรโบราณวัตถุในพระตำหนักต่างๆได้ทรงพบผ้าทรงสะพักประดับปีกแมลงทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าแม้ผ้าไหมจะเก่าตามกาลเวลาแต่ปีกแมลงทับกลับยังวิบวับสดใสทำให้พระองค์รำลึกถึงปีกแมลงทับที่ราษฎรเคยมอบให้และทราบทันทีว่าวัสดุชิ้นนี้มีคุณค่ามากกว่าที่ใครเคยคิดจากนั้นจึงทรงตั้งแผนกประดับปีกแมลงทับในโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาเพื่อพัฒนาวิธีใช้ประโยชน์จากปีกแมลงทับให้เกิดเป็นงานศิลป์ชั้นสูงทั้งเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ของในท้องถิ่นและเพื่อสืบสานภูมิปัญญาที่งดงามของราษฎรไทยและเพื่อให้คนทั่วโลกรู้จักความงามของมันพระองค์จึงได้ทรงสวมชุดฉลองพระองค์ปีกแมลงทับครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2528ทำให้ชุดนี้โดดเด่นจนสื่อมวลชนต่างประเทศลงข่าวชื่นชมอย่างมากท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องการตกแต่งด้วยปีกแมลงทับนี้มีวิธีการหลายขั้นตอนซึ่งจะต้องมีความประณีตพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกปีกคัดสีและเตรียมปีกแมลงทับที่นำมาใช้ตกแต่งต้องเป็นแมลงทับที่ทิ้งตัวตายตามธรรมชาติจึงจะคงทนมีสีเหลือบมันวาวไล่สีต่างกันอย่างสวยงามและเมื่อผ่านกรรมวิธีการเตรียมปีกที่จะช่วยให้ปีกและส่วนต่างๆของแมลงทับไม่เน่าเปื่อยหรือแห้งกรอบแล้วจะสามารถนำมาตกแต่งด้วยการสารไปพร้อมกับการสารย่านดิเพาหรือประดับลงบนงานไม้แกะสลักหรือปักประดับชุดเสื้อผ้าสร้างมูลค่าและด้วยความแวววาวอันเป็นเอกลักษณ์ของปีกแมลงทับทำให้มันถูกเรียกว่าอัญมณีแห่งธรรมชาติที่ส่องประกายไม่มีวันเสื่อมคลายคือมรดกหัตถศิลป์ที่ทั้งโลกชื่นชมและคนไทยภาคภูมิใจอย่างแท้จริงจบบทความประจำวันเรื่องหัตถศิลป์ปีกแมลงทับ ของฝากชาวบ้านสู่งานศิลป์หลวงเรียบเรียงโดยอัธพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: องเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแว่วหวานตำนานเพลงครับรายการเพลงที่สร้างความสุขความสนุกสนานนะครับจากบทเพลงโดยกรมประชาสัมพันธ์นะครับติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
0: นอกจากนี้นะคะยังมีช่องทางให้ได้ติดตามทาง Facebook Live ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Facebook Page แว่วหวานตำนานเพลงรวมไปถึง YouTube ที่ PRD Big Band Official Channel วันนี้คุณเสถียรพงษ์กลั่นแปลงและดิฉันภัทรวดีมิสุนารับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
1: ครั้งแรกครับที่น้องโยนะครับมาช่วยในช่วงของดนตรีสากลนะครับปกติน้องโยจะอยู่ในช่วงของดนตรีไทยนะครับ
0: วันนี้ถือว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างมากเลยนะคะ
1: 1ชั่วโมงเต็มครับอยู่กับเราตรงนี้นะครับวันนี้ครับเราจะมาเล่งโดยบรรณกรกรมประชาสัมพันธ์นะครับจะพาคุณเนี่ยย้อนสู่ห้วงตั้งแต่ยุคทองของบทเพลงจนถึงยุคปัจจุบันในรูปแบบของเพลงละคร
0: วันนี้มาในบทเพลงวันวานนะคะที่ยังคงเหนือการเวลาทั้งถ้อยคำที่วิจิตรท่วงทำนองที่อ่อนหวานแล้วก็เรื่องราวแห่งความรักรวมไปถึงความคิดถึงที่ยังคงอบอุ่นอยู่ในหัวใจของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเสมอมาด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นไปเริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกครับบทเพลงนี้ครับในฝันเพลงนี้คำร้องโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลครับทำนองโดยหม่อมหลวงพวงร้อยอภัยวงศ์และหม่อมหลวงประพันธ์สนิทวงศ์ขับร้องโดยน้องท็อปวัชริศวัชรสิริครับ
0: เพลงที่2นะคะเพลงจุฬาตรีคูณคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณประภาวรินทร์เจริญผลธนาการค่ะ
1: ตามด้วยบทเพลงที่3ครับเรือนแพเพลงนี้คำร้องโดยครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติถ่ายทอดโดยคุณธนพลศรีรัตน์ครับ
0: เพลงที่4ค่ะชั่วฟ้าดินสลายคำร้องโดยครูมารุธทวีณบางช้างบุรพศิลปินทำนองโดยครูแมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติและขับร้องโดยคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะ
1: บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมครับ
0: เชิญค่ะ

0: จบลงไปกับ4บทเพลงในช่วงแรกของเราครับคุณผู้ชมครับน้องโยครับ
1: ค่ะ
0: ไพเราะทุกบทเพลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดินทางกันต่อครับที่4บทเพลงต่อจากนี้ครับเราไปต่อกันที่เพลงแรกครับบทเพลงอ่อเจ้าเอ๋ยเพลงนี้คำร้องและทำนองโดยครูวิเชียรตันติพิมลพันธ์ครับเพลงประกอบละครเรื่องบุพเพสันนิวาสถ่ายทอดโดยคุณสุริพรกลางสะอาดครับตามมาด้วยบทเพลงที่2ครับน้ำตาแสงใต้คำร้องโดยครูมารุตและครูสุรัตน์ภุกเวศครับทำนองโดยครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติซึ่งท่านดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมเขมรไซโยกนะครับและลาวดำเนินเกวียนถ่ายทอดในวันนี้นะครับโดยคุณณัฐนัยวงศ์วรสันต์ครับ
1: บทเพลงที่3นะคะคือเพลงขวัญเรียมคำร้องและทำนองโดยพรานบูนจิตอัศวเสนาเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าขับร้องโดยคุณตีรดาสิงคานค่ะและบทเพลงที่4คือเพลงแสนแสบคำร้องโดยครูชารีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติขับร้องโดยคุณเสถียรพงษ์กลั่นแตงและบรรเลงเพลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: เราไปรับฟังเพลงบทเพลงพ่อๆกันเลยครับ
1: เชิญค่ะ

0: ช่วงต่อไปค่ะเป็นบทเพลงที่งดงามทั้งทางด้านถ้อยคำและท่วงทำนองถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านเสียงขับร้องและดนตรีได้อย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวแต่ละเพลงก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งความอ่อนหวานความสง่างามและภาพความงดงามของธรรมชาติที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงเพลงค่ะ
1: โอ้น้องโยพูดขนาดนี้เราต้องไปฟังกันต่อดีกว่าครับ4บทเพลงครับเริ่มต้นกันที่ร่มฉัตรเพลงนี้คำร้องและทำนองโดยครูวิรัติอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติเพลงประกอบละครเรื่องร่มฉัตรครับวันนี้ผู้ที่จะมาถ่ายทอดนั่นก็คือคุณพัฒนันอรุณวิจิตรสกุลครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับบทเพลงที่มีชื่อว่าดวงจันทร์เพลงนี้คำร้องและทำนองโดยพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเพลงประกอบละครประวัติศาสตร์เรื่องเลือดสุพรรณครับขับร้องโดยคุณเจษฎาพลอยมอนและคุณนฤมลสมหวังครับ
0: เพลงที่3นะคะคือเพลงบุพเพสันนิวาสคำร้องและทำนองโดยครูวิเชียรตันติพิมลพันธ์

0: และบทเพลงแห่งความทรงจำในค่ำคืนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดเวลาที่เราได้อยู่ร่วมกันในรายการแว่วหวานตำนานเพลงเสียงเพลงอันไพเราะจากวานๆจะช่วยเติมความสุขความอบอุ่นและรอยยิ้มบางๆให้กับหัวใจของทุกท่านค่ะ
1: ใช่แล้วนะครับทุกบทเพลงเรารังสรรค์โดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้นะครับรายการของเราต้องขอขอบพระคุณผู้อำนวยการผลิตรายการครับขอบคุณคุณเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมผลิตรายการโดยคุณทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุทาครับผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ควบคุมรายการโดยคุณรินทร์พัฒน์รุ่งเรืองวาทยากรของเราวันนี้ครับคุณอธิปไตยพรหมสุรินทร์บรรเลงและขับร้องโดยศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับผม
0: และขอบคุณทีมงานทุกท่านนะคะจาก NBT 2 HD สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ
2: ฝากช่องทางนิดนึงไหมครับน้องโยคร
0: ับ ค่ะช่องทางการติดตามนะคะแว่วหวานตำนานเพลงสามารถติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz Facebook ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Facebook แว่วหวานตำนานเพลงขอบคุณ NBT 2 HD อีกครั้งค่ะ
2: และขอบคุณน้องโยด้วยนะครับวันนี้มาช่วยพี่เฟนนะครับขอบคุณมากมากนะครับเดี๋ยวเทปต่อไปเรียนเชิญด้วยนะครับ
0: ยินดีค่ะ
1: ส่วนรายการของเราครับสัปดาห์หน้าจะมีบทเพลงอะไรมาฝากกันห้ามพลาดเด็ดขาดทั้งหมดนี้ในรายการแว่วหวานตำนานเพลงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดยืนยันจะสนับสนุนกำลังพลและยุทธโภคกรเพื่อช่วยเหลืออย่างเต็มที
9: ่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เกหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายโดยบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันทำความสะอาดเก็บขนขยะและฟื้นฟูชุมชนเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุดจากนั้นได้ลงพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกเพื่อติดตามสถานการณ์และการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ซึ่งยังมีน้ำท่วมขังตามเส้นทางภายในหมู่บ้านหลายจุดส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนพร้อมกล่าวว่าเมื่อระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มลดลงภารกิจสำคัญต่อจากนี้คือการที่หน่วยงานต่างๆต้องเร่งฟื้นฟูตามความรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญโดยสนับสนุนกำลังและทรัพยากรให้ตรงกับความต้องการซึ่งมีกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมยังคงมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่บางแห่งระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูขณะที่บางแห่งยังต้องเร่งระบายน้ำจึงต้องดำเนินการทั้งสองด้านควบคู่กันโดยหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเป็นผู้ดำเนินการหลักและกระทรวงกลาโหมกับกองทัพพร้อมสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรตามความต้องการของพื้นที่ปิญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถินลงพื้นที่สำรวจและติดตามความเสียหายด้านปศุสัตว์หลังเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ถอด4หมู่บ้านเบื้องต้นไม่พบความเสียหายด้านปศุสัตว
10: ์นายสัตวแพทย์สราวุธเขียวศรีปศุสัตว์จังหวัดลำปางเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถินลงพื้นที่สำรวจและติดตามความเสียหายด้านปศุสัตว์จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ถอดอำเภอเถินจังหวัดลำปางเมื่อช่วงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาการลงพื้นที่ครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่บ้านแม่แก่งหมู่ที่4บ้านนาบ้านไร่หมู่ที่5บ้านดงชัยหมู่ที่7และบ้านสุขสวัสดิ์หมู่ที่12ตำบลแม่ถอดเพื่อประเมินผลกระทบและตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่จากการตรวจสอบได้รับข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านทั้ง4หมู่บ้านพบว่า ยังไม่มีความเสียหายด้านปศุสัตว์แต่อย่างใดทั้งในส่วนของสัตว์เลี้ยงและผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ขณะที่สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ได้คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางจะติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังผลกระทบด้านปศุสัตว์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติขึ้นอีกครั้งบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: ผู้นำฝรั่งเศสเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการฉุกเฉินเพื่อหารือเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการฉุกเฉินช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาที่เกิดในโรงเรียนหลายแห่งในฝรั่งเศสเช่นตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปปัญหาขาดแคลนครูและห้องเรียนที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับการเรียนการสอนขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลอกอนูแห่งฝรั่งเศสออกแถลงการประณามเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการที่กลุ่มผู้ประท้วงจุดไฟเผาทำลายสถานศึกษาไม่ได้ช่วยให้สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาดีขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ต่างๆที่ตอนนี้ยังได้รับผลกระทบหน่อยค่ะ
2: คือผมต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าธรรมชาติเนี่ยนะครับภัยธรรมชาติของเราณวันนี้มันมีวิวัฒนาการนะครับเราก็ต้องมีวิวัฒนาการ
0: ค่ะ
2: สิ่งสำคัญคือแต่ละมือนะครับที่ทางภาครัฐเนี่ยต้องชัดเจนนะครับแล้วก็ส่งไปยังพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนก็ต้องมีการร่วมมือนะครับกับทางภาครัฐนะครับในการที่จะเผชิญเหตุนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ทางภาครัฐเองเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดณวันนี้เนี่ยต้องบูรณาการ
3: ครับ
2: นะครับบูรณาการกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องสามารถจัดบูรณาการกับกระทรวงมหาดไทยได้มหาดไทยสาธารณสุขคมนาคมก็ต้องทำงานด้วยกันได้นะครับทุกๆกระทรวงเนี่ยต้องมีการบูรณาการซึ่งตรงนี้ผมก็กำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดดังนั้นพี่น้องประชาชนครับผมเข้าใจดีว่าในห่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับความต้องการของท่านหรือความทุกข์ของท่านเนี่ยนะครับมีมากมายนะครับแล้วก็มีความต้องการเนี่ยอาจจะหลากหลายในส่วนของงานต่างๆนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับขอให้ท่านเนี่ยนะครับต้องขอมานะครับขอให้ท่านบอกพวกเรานะครับพวกเราเนี่ยพร้อมที่จะเข้าไปทำงานแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มกำลังความสามารถอย่างแน่นอนนะครับแต่นอกเหนือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะครับในห่วงเวลาของการเตือนหรือว่าการขอความร่วมมือเนี่ยนะครับตรงนี้ก็มีความจำเป็นเหมือนกันที่เราจะต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอีกเช่นเดียวกันนะครับส่วนพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุแล้วอยู่ในช่วงเวลาของการฟื้นฟูนะครับตอนนี้เฉพาะทางกทม.เนี่ยนะครับเราก็พยายามจะประสานทางกทม.กทม.ก็ประสานกับทุกหน่วยงานนะครับพยายามจะเร่งรัดระดมกำลังเจ้าหน้าที่นะครับทุกภาคส่วนนะครับเพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือนะครับเราไม่อยากจะให้ท่านเนี่ยนะครับทนอยู่กับสภาพขยะนะครับสภาพของความเสื่อมโทรมนะครับเราเข้าใจดีนะครับตรงนี้ก็พยายามจะกำชับแล้วก็ตรงไหนที่ผมรับผิดชอบเนี่ยผมจะทำอย่างเต็มกำลังความสามารถแน่นอนนะครับเรื่องเงินเยียวยาไม่ต้องห่วงเงินเยียวยานี้เป็นของท่านเป็นเงินภาษีของท่าน 100% น
0: ะคร ับ
2: แล้วก็เป็นสิทธิ์ของท่านอีก 100% นะครับที่ท่านจะต้องได้รับเงินเยียวยาก้อนนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านเนี่ยนะครับมีความสบายใจในส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของเงินเยียวยาทางพวกผมเนี่ยนะครับเมื่อท่านกรอกข้อมูลทุกอย่างให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับตรวจสอบถูกต้องเนี่ยนะครับเราจะเร่งรัดให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้เงินเนี่ยถึงมือท่านครับผม
3: ครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณนะคะท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เอาใจช่วยนะคะ
3: เป็นกำลังใจท่านด้วยครับท่านครับเห็นท่านลุยทั้งทำอาหารทุกอย่างเลยยกพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาก็เห็นแล้วชื่นใจครับท่านครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับท่านก็ทำงานก็ตั้งแต่แบกชาวบ้านอพยพคนทำหมดทุกอย่าง
1: ทำอาหารด้วย
3: เพราะว่ารัฐมนตรีช่วยเนี่ยคนหนุ่มหมดเลยอ่ะมท.2ก็หนุ่มมท.3หนุ่มมท.4หนุ่มคนหนุ่มหมดนะ
1: ค่ะ
3: ก็มีแต่มท.1คนเดียวแหละที่ยังไม่หนุ่มแต่ก็ยังหนุ่มอยู่อ่ะ
1: ค่ะหนุ่มจุดๆนะก็ยังไงก็ตามเป็นกำลังใจเลยไม่ว่าจะเป็นทุกภาคส่วนที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็ดีอยากให้มั่นใจนะคะว่าภาครัฐตอนนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยโดยเฉพาะเนี่ยอย่างตัวอย่างของท่านเจเศรษฐ
3: ์
1: ลงพื้นที่ทุกพื้นที่นะคะเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นแผนเผชิญเหตุผู้ป่วยเขาให้ความสำคัญมากเลยพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเกิดเหตุและการฟื้นฟูเนี่ยท่านยกกำชับแล้วศุกร์นี้เนี่ยเงินต้องถึง 4,700 ล้านถูกไหมคะพี่ธน
3: าครับก็อาจจะไม่ถึงทั้งหมดแต่ว่ามันก็ใครส่งข้อมูลมาก่อนก็
1: first come first serve
3: ใช่ทักทายคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับนี่คือรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านกับสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศที่ตกลงมานะครับฝากติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและคำเตือนอย่างใกล้ชิดนะครับฉุกเฉินเร่งด่วนจำเป็นสายด่วนปภ1784
1: ตลอด24ชั่วโมง
3: โทรศัพท์เข้ามาได้ล่าสุดในส่วนของทางสำนักนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีกำกับดูแลสคบท่านก็เป็นตัวเชื่อมประสานเชื่อมโยงทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่จะช่วยเหลือลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถที่จมน้ำรถที่เสียรถที่จะต้องเคลมรถที่จะต้องยกต้องลากนะครับจะต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับแล้วก็ เรื่องของการช่วยเหลือกรณีนะครับที่จะเป็นหนี้นะครับจากการเช่าซื้อรถหรือบ้านก็แล้วแต่ภาระหนี้นี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีมาตรการพักการชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันส่วนคปภ.คณะกรรมการกำกับธุรกิจประกันภัยก็เร่งรัดนะครับกับบริษัทประกันภัยให้เยียวยาตามกรมธรรม์ผู้มีปัญหาการเคลมก็สามารถติดต่อสายด่วน1186ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อมีส่วนลดค่าไหลค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางในการยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยส่วนมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้เช่าที่อยู่อาศัยอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสคบก็กำกับดูแลส่วนนี้อยู่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งนะครับหน่วยงานหน่วยประสานเชื่อมโยงให้เกิดการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับให้เหลือน้อยที่สุดนะครับ
1: นะคะตอนนี้เราจะไปตาม
3: รับสายชาวบ้านกันบ้างนะ
1: คุณณภาจากสมุทรสาครค่ะมีคนเอาที่มาฝากขายนะคะทักทายคุณณภาก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณณภามีคนเอาที่มาฝากขายกำลังจะครบกำหนดไถ่ถอนตอนมกราคมปีหน้าคือ70นะคะติดต่อคนขายฝากไม่ได้ไม่รู้อยู่ไหนเปลี่ยนเบอร์อีกดอกเบี้ยไม่ส่งอยากทราบว่าทำอย่างไรได้บ้างถ้าครบกำหนดไถ่แล้วเนี่ยจะส่งหนังสือบอกกล่าวได้ที่ไหนถูกไหมฮะ
4: คือว่าเขาบอกเขาโทรมาแจ้งเมื่อต้นปีบางกลางปี67เขาส่งดอกมาแค่4เดือนค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ให้ส่งดอกแล้วแล้วเขาไม่เอาที่เขายกที่ให้ค่ะแล้วนี้เราต้องทำไงต่อคะต้องไปที่ที่ดินไหมต้องทำยังไงต่อหรืออยู่เฉยได้เลยคะ
3: คุณณภาคุณรับซื้อฝากมาในราคาเท่าไหร่ครับ
4: 1,100,000ค่ะ
3: 1,100,000นะครับแล้วมูลค่าที่มันเป็นบ้านพร้อมที่ดินหรือเป็นที่ดินอย่างเดียว
4: เป็นที่ดินอย่างเดียวค่ะ
3: ที่ดินแล้วมันมูลค่าเท่าไหร่ครับ
4: ไม่รู้เหมือนกันนะ
3: เอ้าเราก็ต้องรู้ได้เรารับซื้อฝากมาแล้วก็ต้องรู้ราคา
1: แล้วไม่รู้ป่ะราคาประเมินเหรอฮะเพราะว่ารับซื้อ
4: ราคาประเมินก็ประมาณนี้ค่ะประมาณ1ล้านนะคะ
3: 1ล้านอ๋อถึงว่าแล้วเขาขาดหายไปเลยดอกก็ไม่ต้องส่งนะครับว่าพี่รับซื้อฝากไว้ในราคาที่แพงเท่ากับราคาซื้อขาย
1: จริงเวลารับซื้อขายฝากเขาจะรับต่ำกว่าราคาประเมินถูกไหมฮะ
3: ก็ส่วนใหญ่เขาไม่ซื้อสูงอ่ะเพื่อที่จะคือคนขายฝากเนี่ยเขาอยากจะขายเขาก็ไม่ได้จะขายเต็มราคานะเพราะว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาการถ่ายถอนเหมือนกันเขาก็ขายไว้สักจำนวนหนึ่งสมมติราคา1ล้านนี่ขายสัก 300,000 400,000 500,000 เพื่อหวังจะมาถอนคืนแต่ถ้าคุณจะขายราคา1ล้านขายฝากราคา1ล้านเนี่ยนะ
1: ก็ต้องคืน1ล้าน
3: มันเหมือนกับเท่ากับคุณขายราคาไปเลยอ่ะทีนี้พอถามราคาเสร็จปั๊บพี่บอกว่าราคาตลาดก็เท่านี้พี่ก็ซื้อฝากมาเท่านี้นะครับเขาจึงไม่ผ่อนต่อทั้งต้นทั้งดอกเพราะฉะนั้นพอถึงครบกำหนดมันก็ต้องยึดไม่ใช่ยึดอ่ะมันก็ตกมาเป็นของพี่ผู้รับซื้อฝากตามกฎหมายขายฝากแต่โดยหลักแล้วเนี่ยโดยหลักฟังนะฟังเนี่ยเรื่องนี้ไม่ซับซ้อนแหละถ้างั้นน่ะโดยหลักแล้วเนี่ยในหนังสือสัญญาขายฝากระบุที่อยู่เขาอย่างไรพี่ก็ทำหนังสือส่งแจ้งไปตามกฎหมายขายฝากก็คือหนึ่งแจ้งให้ผู้ขายฝากได้ทราบว่าสัญญาขายฝากจะครบกำหนดวันที่เท่าไหร่นะครับขอให้ไม่ไถ่ถอนเสียให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในวันที่ดังกล่าวแจ้งได้รับแจ้งทำเป็นหนังสือแล้วส่งเป็นจดหมายนะจดหมายลงทะเบียนกับไปรษณีย
1: ์
3: นะครับลงทะเบียนกับไปรษณีย์และไปรษณีย์ก็จะไปส่งเองนะครับถ้ามันไม่ติดกลับมานะครับยังไงก็เขาก็ต้องได้รับไม่ได้รับก็เรื่องของเขาเราส่งแล้วแล้วเก็บหลักฐานการส่งเอาไว้อันนี้จะต้องแจ้งเขาก่อนครบกำหนดเร็วสุด6เดือนก่อนครบกำหนดช้าสุด3เดือนอย่าให้ขาดนะช้าสุด3เดือนต้องแจ้งพร้อมกับ1หนังสือแจ้งบอกกล่าวให้มาไถ่ถอนแนบสำเนาสัญญาขายฝากไปด้วยต้อง2อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งขาดไปสัญญาขายฝากนี้ถ้า1ถ้าไม่แจ้งเขากับ2แจ้งแต่ว่าสัญญาเอกสารไม่ครบ
1: ค่ะ
3: นะครับสัญญาขายฝากจะขยายไปอัตโนมัติ6เดือน
1: นี่มกรา70งั้นแสดงว่าพี่ณภาต้องส่งจดหมายตั้งแต่เดือนนี้แล้วนะ
3: ก็ต้องส่งแล้ว
1: ตุลาพฤศจิกธันวามกราครบแล้วถูกไหมคะ
3: ก็ต้องส่งอย่างก่อน
1: 3เดือนอย่าง
3: ภายใน3เดือนนะอย่างน้อย3เดือนนะต้องทำหนังสือบอกกล่าวแล้วส่วนเขาจะได้รับ
4: เองได้เลยใช่ไหมคะ
3: อะไรนะ
4: แบบฟอร์มนะคะหนังสือบอกกล่าวค
3: ่
4: ะ
3: ก็พี่ก็เขียนเอาเองนะก็ได้ครับ
4: อ๋อค่ะค่ะ
3: เขียนเองบอกให้เขามาไถ่ถอนวันที่เท่าไหร่อ้างตามสัญญาครับตามที่คุณเป็นคนขายฝากกับฉันเอาหนังสือสัญญาขายฝากนั่นแหละกลับมาเป็นตัวเนื้อหาเขียนและบอกให้มาไถ่ถอนแล้วก็แนบสำเนาด้วยนะอย่าลืมนะ
4: ที่อยู่ก็ตามที่อยู่ที่ใน
3: ที่อยู่ก็ตามที่ในกำหนดที่สัญญาขายฝากนะครับถ้าเขาไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ก็ต้องตามที่สัญญาขายฝากเว้นแต่ว่าเขาแจ้งว่าเออฉันย้ายไปอยู่ที่โน่นแล้วนะไอ้นี่เราก็ต้องแจ้งไปตามที่อยู่ใหม่ที่เขาอยู่แต่ถ้าเขาไม่แจ้งมาก็แจ้งตามที่อยู่ตามสัญญาขายฝากอันนี้เราไม่ผิดนะครับแล้วก็ถ้าถึงครบกำหนดแล้วเขาไม่มาไถ่ถอนนะครับพี่ก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มครับนะโฉนดฉบับนี้ก็จะเป็นของพี่โดยสมบูรณ์แบบชอบด้วยกฎหมายเลยครับ
4: อ๋อเราไม่ต้องไปที่ที่ดินเพื่อทำอะไรเลยใช่ไหมคะต้องทำเอกสาร
3: มันเป็นของพี่ไปแล้วครับโฉนดเป็นชื่อพี่แล้วตอนนี้ครับ
4: ใช่ค่ะใช่ค
3: ่ะทีนี้ถ้าเขามาไถ่ถอนก็แค่เพียงว่าถ้ามาไถ่ถอนก็ชวนกันไปที่สำนักงานที่ดินก็ทำการไถ่ถอนเท่านั้นเองครับแต่ถ้าไม่มาก็โฉนดก็เป็นชื่อของนภาอยู่แล้วครับ
4: ใช่ค่ะเพราะเขาโทรมาบอกตั้งแต่ปี67แล้วเขาว่าเขาไม่ส่งดอกแล้วยกเขาขายที่เลย
3: ก็นั่นไงพี่ไปซื้อมาแพงอ่ะพี่ไม่ใช่ซื้อฝากอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อที่เลย
1: ใช
3: ่โอเคก็ได้ที่แปลงหนึ่งนะพี่นะ
1: ค
3: ุยตามนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณมากค่ะ
1: จริงแล้วหลักการของการซื้อขายฝากพ
3: ี่
1: หนอมสมมติฝนเอาไปขายพี่อ่ะที่เนี้ยราคาประเมินสัก1ล้าน1พี่จะซื้อสักเท่าไหร่
3: ก็แล้วแต่ว่าเขาต้องการขายเท่าไหร่นะก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ผู้ขายฝากด้วยเอ้ยพี่เอาเท่าไหร่ล่
1: ะ
3: เอ้ยผมอยากได้สัก 600,000 600,000 เยอะไปคือถ้าคนเคี่ยวอ่ะคนรับซื้อฝากเคี่ยวบอกเฮ้ย 600,000 เยอะไป 500,000 เท่านั้นแหละเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาทีนี้ที่ถามว่าทำไมต้องให้แค่นี้เผื่อหลุดไง
1: ใช่เผื่อหลุดเพราะว่ามันมี
3: หลุดราคาต่ำไง
1: ถูกมั้ยพี่2ปีมั้ย
3: ไม่สัญญาขายฝากอย่างน้อย1ปี
1: 1ปีเนาะ
3: 1ปีไม่เกิน10ปีสัญญาขายฝากนั้น1ปีไม่เกิน10ปีแต่ส่วนใหญ่ผู้รับซื้อฝากปีเดียว
1: ปีเดียวให้หลุดเลย
3: แล้วก็ให้เขาลืมจะได้ไม่ต้องมาผ่อน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ไม่ต้องมาถ่ายจะได้หลุด
1: คุณก็ต้องกระตือรือร้นด้วยนะในการที่จะมารับซื
3: ้
1: อ
3: ก็ย้ำอยู่เสมอแล้วว่าจำเป็นยังไงก็อยากขายฝากให้ใช้วิธีการจดจำนองถ้าขายฝากหลุดแล้วหลุดเลยนะมันโอนที่ดินเป็นผู้รับซื้อฝากตั้งแต่วันแรกที่คุณไปจดขายฝากที่สำนักงานที่ดินแต่ถ้าจำนองเนี่ยนะครับเราไม่มีเงินผ่อนเราไม่มีเงินจ่ายดอกเบี้ยมันก็ขึ้นเจ้าหนี้ก็ต้องไปฟ้องต่อศาลฟ้องศาลเสร็จปั๊บก็ต้องให้บังคับคดีเอาที่ดินเราไปขายเสร็จปั๊บนะก
1: ็
3: ชำระหนี้ถ้าครบก็จบถ้าไม่ครบก็อาจจะไป
1: เพ
3: ิ่
1: ม
3: เอา
1: แต่ถ้าเกิดเหลือ
3: แต่ถ้าเหลือก็ต้องคืนนี่คือการจำนอง
1: แ
3: ต่จำนองดีที่สุดครับอย่าไปขายฝาก
1: ใช่
3: เห็นดอกเบี้ยต่ำๆขายฝากหลุดส่วนใหญ่หลุด
1: ก็เขาเรียกว่าผู้ซื้อส่วนใหญ่ก็จะรับ ซื้อแบบนี้นะคะเพราะว่าเอาจะหลุดเอาง่ายๆนะก็เฝ้าเตือนนะย้ำเตือนกันไป
3: คุณกันทิราจากสมุทรสาคร
1: พร้อมแล้วนะคะ
3: แล้วนะ
1: สว
3: ัสดีครับ
1: คุณกันทิราคะ
3: ถามเรื่องลูกไม่ดูแลพ่อแม่เหรอ
1: ถามให้เพื่อน
4: ไม
3: ่ลูกใครอ่ะ
4: คือลูกเพื่อนค่ะลูกเพื่อนทีเนี้ยเผอิญเพื่อนเนี่ยเขาป่วยอยู่นะแล้วก็อายุ80กว่าแล้ว
1: ค่ะ
4: แล้วเราเป็นเพื่อนเรามาเห็นเนี้ยอะไรลูกไม่ดูแลพ่อเลยดูแลแต่แม่เนาะหนูก็มีความรู้สึกปรึกษาเพื่อนๆว่าจะทำยังไงดีก็เธอลองกด1157ดูสิมันเป็นรายการทนายของประชาชนเนาะหนูกดไปแล้วค่ะแต่ก็บอกให้กด1กด2ปรึกษาเรื่องกฎหมายหนูก็กด1นะผลปรากฏว่าก็เสียงเรียกแต่ไม่มี
3: ไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องไปพูดปัญหาอื่นนะครับ
1: อัน
3: นั้นพี่โทรไปที่สำนักงานอัยการ
1: ค่ะงั้นเข้าประเด็นเลยที่พี่จะถามใช่ม
3: ั้ยเอามาตรงนี้แล้วครับจะถามว่าไงครับ
4: เราเรียกร้องได้ไหมลูกไม่ดูแลบุพการีแค่นี้ค่ะอยากจะถาม
1: ลูกไม่ดูแลจะทำยังไงให้ลูกมาดูแลหรือจะเรียกร้องทางกฎหมายอะไรได้บ้างไหม
4: ใช่อย่างยกตัวอย่างเจ็บป่วยอย่างเงี้ยขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลได้ไหม
5: เพราะเขาขับรถไม่ได้แล้วอะไรแบบนี้
3: เอาไปไว้เอาไปไว้ที่เตียงติดลูกกรงไหม
5: ไม่ละค่ะ
1: โดนปิดกิจการไปแล้วค่ะดูแล้วเศร้าใจมาก
3: เกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยนะเตียงแม่กับเตียงลูกมันโอ้ยเตียงลูกเนี่ยเป็นเปยวนแม่แกว่งไกวอย่างดี
1: เตียงลูกนี่ทะนุถนอม
3: เตียงลูกนะพอเตียงแม่ปั๊บเนี่ยเอากรงเหล็ก
1: ไปในแดน
3: ก็อย่างนี้ครับคุณพี่ครับนะคือพ่อแม่มีหน้าที่ต้องดูแลบุตรตามกฎหมายทอดทิ้งบุตรมีความผิดมีโทษจำคุกนะครับลูกก็มีหน้าที่จะต้องดูแลพ่อแม่ตามกฎหมายทอดทิ้งพ่อแม่ในขณะที่ตัวเองสามารถที่จะดูแลได้แล้วไม่ดูแลก็มีความผิดตามกฎหมายเช่นเดียวกัน
1: ใช่ค่ะ
3: มีกฎหมายครับพี่ครับว่าเป็นหน้าที่เลยแต่ว่าก็ต้องไปดูสภาพเขาด้วยแหละว่าเขาอยู่ในภาวะที่จะสามารถดูแลพ่อแม่ได้ไหม
5: ค่ะ
3: ก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงถ้าพี่ถามว่าผิดกฎหมายไหมถ้าทอดทิ้งพ่อแม่ก็ผิดครับแต่ว่าก็ต้องไปดูข้อเท็จจริง
5: ดู
3: ทีนี้พี่ยังไงล่ะอย่างนี้ครับพี่ครับอย่างนี้นะให้พม.เนี่ยพม.เขาจะดูแลเรื่องนี้โดยตรง
5: พม.
3: นะครับพม.โทรไปสายด่วน1300พม.นะครับเพื่อที่จะบอกว่าเนี่ยพ่อแม่แก่เฒ่าไม่มีคนดูแลถูกทอดทิ้งอยู่ตามลำพังไหมก็ตามข้อเท็จจริงแล้วก็ลูกก็ไม่มาดูแลอยากให้พม.นี้ช่วยนะครับก็เดี๋ยวเขาก็จะตั้งแต่ประสานลูกแล้วก็พ่อแม่แล้วก็เดี๋ยวเขาจะลงพื้นที่ไปที่บ้านเลยแหละ
1: เป็นตัวกลางให
3: ้ใช่นะครับใช้พม.นะพี่นะ
5: นะคะ
3: 1300ครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
5: ขอบคุณมากค่ะท่านทนายหนูก็ติดตามรายการท่านถนอมตลอด
3: ครับ
5: ก็รู้สึกแบบดีใจแล้วก็ประทับใจที่ยังมีคนที่ช่วยเหลือประชาชนนะหนูก็เป็นคนมีจิตอาสาค่ะชอบไปแจกของตามชนบทอะไรแบบนี
3: ้ดีแล้วครับพี่ครับ
5: เด็กมหาชัยค่ะ
3: ครับ
5: เด็กมหาชัยค่ะแล้วขอบคุณท่านถนอมมากนะ
3: ครับ
5: ได้ไปปรึกษาพ่อมอดูว่าควรจะทำอย่างไร
3: ครับ
5: มีลูกต้อง5คนค่ะแต่ว่าเวลาคุณพ่อเขาป่วยอะไรอย่างเงี้ยตายแล้วต้องอาศัยเพื่อนฝูง
3: มันไม่ถูกต้องคนเดียวไม่ได้
1: ก็เป็นห่วงแทนเพื่อนเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ใช่เอาตามนี้นะพี่นะตามนี้นะครับเดี๋ยวแบ่งเวลาคนอื่นด้วยครับสวัสดีครับ
1: คุณกันธีรา
3: อย่าลืมนะมีกฎหมายอยู่นะ
1: ค่ะ
3: นะครับทอดทิ้งบุพการีพ่อแม่ทอดทิ้งบุตรแล้วก็อีกกรณีหนึ่ง
1: เรื่องค่ะ
3: คุณอยู่ในภาวะที่ช่วยเขาได้แล้วคนอื่นอยู่ในภาวะคับขันจะรอดไม่รอดคนตกน้ำคุณฝนไปเห็นเจอคนตกน้ำอยู่กำลังป๋อมแปมป๋อมแปมป๋อมแปม
1: ญาติด้วยไม่ใช่พ่อแม่แต่ไปเห็นถูกไหม
3: ใช่เนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังว่าพ่อแม่มีหน้าที่ดูแลบุตรไม่ดูแลผิดกฎหมายเอาลูกไปทิ้งเงี้ยน
1: ะ
3: ไม่ดูแลปล่อยหิวนมเสียชีวิตเนี่ยนะลูกก็มีหน้าที่ต่อพ่อแม่เหมือนกันต้องดูแลนะครับในขณะเดียวกันหน้าที่พลเมืองอ่ะ
1: ก็มี
3: เราเดินถนนไปเห็นคนตกถนนอ่ะตกคลองอ่ะนะว่ายน้ำป๋อมแปมมันจมมันยืนลุ้นว่ามันจมไม่จมจมไม่จมจมไม่จมจมไม่ช่วยทั้งที่ช่วยได้ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกเห็นไหมคือมันไม่ใช่โทษร้ายแรงแต่ว่ามีหน้าที่ต้องช่วยก็ต้องช่วยถ้าช่วยได้เว้นแต่ถ้าช่วยไม่ได้เขาก็ไม่เอาโทษเอาทันโดดไปด้วยตายด้วยนี้ไม่ต้อง
1: กรณีว่ายน้ำไม่เป็นช่วย
3: ใช่ครับ
1: ไปสายคุณสมพงษ์จากศรีสะเกษต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสมพงษ์คะ
6: สวัสดีครับ
1: คุณสมพงษ์ต่อประกันสังคมมาตรา40ก่อนอายุ60ส่งไปแล้ว2ปีอยากถามว่าเอาเงินคืนได้ไหมเหรอคะ
6: ครับ
1: มาตรา40
6: ก็คิดว่าแต่ผมให้เอกสารลูกสาวไว้แล้ว
3: เอาอย่างนี้ครับพี่สมพงษ์พี่สมพงษ
6: ์
3: พ
6: ี่
3: สมพง
6: ษ
3: ์ครับ
1: คุณสมพงษ์ฟังก่อนนะคะ
3: สมพงษ์กรุณาฟังนะ
6: ฟังครับ
3: ทำมาตรา40ไว้กี่ปีครับ
6: โอ้หลายปีแล้วครับตอนนี้ตั้งแต่อายุผม59ตอนนี้ผม73 74ย่างเข้าไปแล้วครับ
3: 74ย่างจะเลิกส่งแล้วใช่ไหม
6: เพราะว่าผมก็เลิกส่งมาผมส่งไปได้2ปีปีละ 1,200
1: ปีละเหรอคะ
6: ปีละพอส่งเป็นเดือนเดือนละ100ผมก็ส่งปีนึงผมก็ส่ง 1,200 1,200 อย่างนี้2ปีนะครับ
3: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ ตกลงว่าตอนนี้เนี่ยหยุดส่งไปแล้วหรือว่ายังส่งอยู
6: ่หยุดแล้วครับหยุดส่งไป
1: ส่งแค่2ปี
3: ส่งแค่2ปี
6: ตั้งแต่ก่อนปีก่อนจะอายุถึง60ครับ
3: ถ้าคนหยุดส่งไปส่งแค่2ปีนะครับมันจะได้อะไรอ่ะครับมันอาจจะไม่ได้อะไรเลยอ่ะครับ
1: นอกจากไม่ได้เงินคืนแล้ว
3: ใช่มันไม่ใช่เงินฝากนะเงินประกันสังคมไม่ใช่เงินฝาก
1: ค่ะ
3: เป็นเงินสวัสดิการว่าถ้าในระหว่างที่คุณทำประกันสังคมมาตรา40เนี่ยเกิดเจ็บป่วยทำงานไม่ได้ไปนอนโรงพยาบาลเขาจ่ายวันละ300ถ้ามานอนอยู่ที่บ้านหมอบอกให้เธอนอนอยู่บ้านสัก2วันนะพักก่อนนะทำงานไม่ได้ตอนนี้ก็พัก2วันนะอยู่บ้านได้วันละ200เนี่ยออกมาปีหนึ่งไม่เกิน30วันนั่นคือสวัสดิการที่ได้จากมาตรา40ที่เราส่ง70ก็ดี101ก็ดีหรือ300ก็ดีน
1: ะ
3: ทีนี้พอส่งไปมากเข้านานเข้ามันก็จะมีเบี้ยชราภาพเบี้ยชราภาพนี่ทางเลือกที่1ส่ง70บาทนี่ไม่มีเบี้ยชราภาพพอส่งน้อยมากแต่ถ้าส่งทางเลือกที่2 100บาทเนี่ยอันนี้ก็จะมีเบี้ยชราภาพนะครับให้เดือนละ50บาทรับไปเดือนละ50แต่ถ้าคุณส่ง300บาทอันนี้ได้รับ150บาทต่อเดือนเป็นผลตอบแทนกรณีที่เสียชีวิตก็จะมีค่าปรงศพในขณะที่เราทำอยู่แล้วเสียชีวิตนะแต่ของพี่นี่ไม่ได้ส่งแล้วทำแค่2ปีหยุดเลย
1: ใช่
3: เพราะงั้นพี่ครับพี่สมพงษ์พี่สมพงษ์ผมจะได้ไม่พูดยาวของพี่นะของพี่มันไม่มีอะไรเลยพี่สงสัยพี่โทรไป1506ประกันสังคมเลยนะครับให้เขาเช็คชื่อสกุลแล้วก็เลข13หลักบัตรประชาชนแล้วก็จะตอบเลยว่าพี่มีเงินอยู่หรือไม่มีเงินในนั้นนะครับโอเคไหมครับ
6: อ๋อครับโอเค
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: มาตรา40ท่านทำแล้วท่านอย่าเลิกนะอย่าคิดจะเอาเงินที่สะสมอยู่เล็กๆน้อยๆนะ
1: ใช่เงินออมทรัพย์นะ
3: เอาไว้ว่าคืนนี้ผมถึงบอกว่าคนที่ไปทำชาภารกิจสงเคราะห์แล้วบางที่ก็โกงทุจริตใช่ไหมตายแล้วไม่ได้เงินเป็นข่าวอยู่เยอะมากช่วงหลังใช่ไหม
1: ถูกค่ะ
3: แต่ถ้าประกันสังคมเนี่ยคุณทำไว้เนี่ยค่าปลงศพเนี่ย25,000-50,000แล้วแต่ว่าคุณส่งแผนไหนนะครับลูกหลานภายหลังเขาก็จะไม่ต้องเดือดร้อน
1: ใช
3: ่แต่ถ้าหากว่าไม่มีค่าจัดการศพอะไรไว้เนี่ยบอกว่าก็ทำพินัยกรรมหรือสั่งเสียลูกไว้พ่อตายแม่ตายนะไม่ต้องจัดการอะไรทั้งสิ้นพอตายปุ๊บโทรหาสภากาชาดมารับศพเลยบริจาคไว้แล้วนะอย่างนั้นก็สบายไปอย่างหนึ่ง
1: บริจาคอวัยวะ
3: ใช
1: ่
3: อย่างนั้นก็ได
1: ้เป็นเรื่องนึงที่ฝนก็สนใจเนาะเพราะว่าคนรุ่นใหม่ๆนี่ทำแบบนี้กันเยอะนะคะ
3: คนรุ่นใหม่ก็จะเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่มี
1: พิธี
3: ไม่มีพิธีรีตอง
1: แล้ว
3: แล้วก็ง่ายขึ้นนะเนาะ
1: ใช
3: ่ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินกับการจัดงานศพนะ
1: ใช่ค่ะไปสายคุณทวีศักดิ์ต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับคุณถนอมคุณน้ำฝนครับ
1: คุณทวีศักดิ์จากฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวนะคะถามเรื่องนาข้าวเข้านาเขาเรียกว่าน้ำเข้านาเหรอคะแล้วก็ท่วมรวงข้าวหมดแล้ว
7: ครับไปแล้วทีนี้ผมไปดูตอนวันที่3น่ะมันรวงมันเริ่มออกแล้วมันโน้มมันเตะมันแตะน้ำแล้วอ่ะทีเนี้ยแล้วผมยังไม่ได้ไปดูอีกเลยเพราะว่าน้ำมันลึกไม่ไหวลุยครับทีนี้อยากทราบว่าถ้าข้าวมันเสียหายแบบนี้เขาจะชดเชยให้ยังไงครับ
3: ชดเชยให้อย่างไรก็มันจะมี2ส่วนนะการชดเชยจากรัฐบาลเนี่ยนะครับ1ก็คือน้ำท่วมบ้านครอบครัวได้รับความเสียหายนะครับอันนี้ 9,000 บาท
1: ใช่
3: 9,000 บาทยืนพื้นเลยนะ
1: ค่ะ
3: นะครับกับ2นะครับก็คือทรัพย์สินเสียหายทรัพย์สินเสียหายอย่างกรณีกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาลงทะเบียน2กรณีนะ
1: ค่ะ
3: กรณีที่1ลงผ่านแอปทางรัฐถ้าลงเป็นลงแอปทางรัฐสะดวกที่สุดไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้น
1: ค่ะ
3: นะครับว่าบ้านเราน้ำท่วมบ้านเราน้ำท่วมได้รับความเสียหายยังไงนะครับลงแอปทางรัฐหรือไม่ก็ไปที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตไปลงทะเบียน
1: ค่ะ
3: นะครับเพื่อรับ 9,000 บาทจากรัฐบาล
1: ใช่
3: โอเคไหมนี่รับจากรัฐบาล
1: ค่ะ
3: กับ2นะเข้าไปในLINE@ของกทม.เคลมแบงคอกอ่ะคือเคลมอันนี้เขาจะดูว่าเคลมความเสียหายรถเสียเครื่องมือทำมาหากินเสียหายส่งเข้าไปในแอปนี้เขาก็จะเคลมความเสียหายให้ต่างหากอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าในกทม.
1: ใช่
3: ทีนี้ต่างจังหวัดของพี่เนี่ยพื้นที่การเกษตรนาเสียหายวัวจมน้ำหมู
1: หมูตาย
3: หมูตายเป็นคอกอย่างเงี้ยนะ อันนี้เขาจะคำนวณให้เป็นตัวครับหมูตัวละเท่าไหร่ไม่เกินกี่ตัวไก่ตัวเท่าไหร่ไม่เกินกี่ตัววัวตัวเท่าไหร่ไม่เกินกี่ตัวนะครับเขาจะคำนวณให้หมดเลยมันเป็นสูตรคำนวณในการเยียวยาส่วนนาข้าวนาข้าวเขาก็จะคำนวณให้ว่าไร่ละเท่าไหร่ไม่เกินกี่ไร่ไม่ใช่ทำร้อยไร่ได้ร้อยไร่ไม่ใช่แต่เขาจะให้กำหนดว่าไร่ละสมมติไร่ 1,100 บาทไม่เกิน20ไร่อย่างนี้เป็นต้นมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วเพราะงั้นพี่ทวีศักดิ์เดี๋ยวไปดูนาเสียให้ชัดว่ามันไม่ได้ผลผลิตแน่ๆแล้วนะ
1: ของพี่เป็นนาอะไร
3: ไปติดต่อลงทะเบียนรับความช่วยเหลือเยียวยาอันนี้ได้อยู่แล้วครับพี่ครับ
1: ก็เยียวยาด้านพืชสูงสุดไม่เกิน30ไร่ต่อครัวเรือน
3: มันจะมีหลักเกณฑ์อยู่
1: ถ้าข้าวก็ 2,240 บาทต่อไร่สูงสุดไม่เกิน 67,200 บาทต่อครัวเรือน
3: ครับ
1: ผ่านกรมส่งเสริมการเกษตรได้เลยค่ะ
8: คือตอนนี้ผมทราบข่าวว่าไอ้น้ำจากแม่น้ำปะจิงนครนายกเนี่ยมันผ่านแม่น้ำบางปะกงมาเนี่ย
3: ครับ
8: ทีนี้ประตูผมอยู่เค้าเรียกอำเภอบางน้ำเปรี้ยวแต่มันเป็นคลอง19ตำบลหมอนทองเนี่ยทีนี้ประตูน้ำมันยังปิดอยู่ทีนี้บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวประตูน้ำตรงนู้นจะพังตรงนี้จะพังถ้ามันพังมาเนี่ยคือมันก็จะท่วมมาตูมเลยไงก็กลัวว่ามันจะ
3: หมายถึงว่าอยากให้เปิดเพื่อจะไปออกบางปะกงใช่ไหม
8: ไม่ใช่ผมไม่อยากให้เปิดคือถ้าเปิดน้ำบางปะกงมันจะเข้ามาคร
3: ับ นั่นน่ะสิใช่น้ำแม่น้ำมันสูงกว่าน้ำคลอง
1: แกกังวล
3: ใช่เขาไม่เปิดยังไงก็ไม่เปิดตอนนี้ประตูทดน้ำเขื่อนบางปะกงเขาก็ต้องจัดการบริหารจัดการส่วนนี้เพราะน้ำเหนือยังไงก็ปาจีนกับนครนายกก็ลงมาบางน้ำเปรี้ยวนี่แหละ
1: ค่ะ
3: มาหาบ้านพี่ทวีศักดิ์นั่นแหละครับพี่ครับ
8: ครับ
3: หนักไม่คราวนี้นะ
8: ตอนนี้น้ำมันท่วมบันไดขั้นถึงหนึ่งใช่ไหมทีนี้ผมดูจากวันที่3มาเนี่ยมันลดลงมาถึงเมื่อวานเนี่ยมันเริ่มขึ้นแล้วมันเริ่มขึ้นผมก็กลัวไอ้น้ำจากบ้านสร้างเนี่ยมันจะทะลักเข้ามาเนี่ยครับ
3: แต่ก็ต้องลงมาอีกนะพี่นะ
8: ครับก็นี่ก็กลัวถ้ามันดักเข้ามาเนี่ยมันจะจมนาข้าวเนี่ยครับ
3: มีเรือไหมอ่ะพี่ชีวิตปกติอยู่ที่นั่นน่ะ
8: โอ้ผมน่ะบ้านเดิมอ่ะในชื่อบัตรประชาชนน่ะอยู่ใกล้ๆบางขุนถนนครับอยู่แยกลำสาลีครับ
1: ไม่แกถามพ
8: ี่
1: ถามว่าม
8: ีเรือหรือเปล่าที่คลอง19คลองบางเกี่ยวเน
3: ี่ยแต่โซนนู้นก็เดี๋ยวต่อไปนี้เนี่ยอาจจะต้องมีเรือไว้ทุกบ้านเลยเนาะ
1: ใช่
3: เอาเรือพลาสติกนั่นแหละ
8: แต่ใต้ถุนบ้านเนี่ยใต้ถุนบ้านใหญ่เนี่ยคือมันท่วมแล้วพายเรือได้แต่ว่าที่ผมอยู่ในโรงยกพื้นขึ้นมาเนี่ยอีกนิ้วเดียวอ่ะมันจะท่วมแล้วมันจะเข้าห้องแล้วครับ
3: ครับครับครับพี่ครับได้ครับขอบคุณครับพี่ทวีศักดิ์ครับ
8: เดี๋ยวคุณไปถนอมครับผมจะคุยเรื่องมาตรา40แป๊บได้ไหมครับ
3: เอาคำถามสั้นๆมีคนต่อรออยู่
8: รอครับคุณถนอมจำผมได้ไม่ใช่ชื่อทวีศักดิ์ที่ไปผ่าตัดเอ็นขา
3: ครับ
1: คุณทวีศักดิ์สายหลุดไปแล้วเหรอ
3: โอเคสายหลุดไปไม่เนี่ยสายหลุดไปเอาตามนี้ก่อนเนาะเพราะว่ายังมีสายรอเพราะว่าไม่งั้นสายจะค้างคาผมก็พยายามจะไปให้เร็วนะครับเห็นว่าทีมงานก็ส่งสายมารออยู่นะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยนะอยู่หน้าจอโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ใ
3: ครมีปัญหาก็0626056609แล้วก็0227568
1: ค่ะ
3: นะครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ไปสระบุรีครับ
1: คุณเกียรติศักดิ์คะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
1: คุณเกียรติศักดิ์วันนี้มีปัญหาอะไรมาสอบถามคะ
9: อ๋อพอดีจะผมมาไต่เขาอยู่ที่มันที่เลี้ยงไก่เขาแต่ว่าตอนนี้มันน้ำไม่ไหลแล้วก็ผ้าใบมันก็ขาดหลังคามันรั่วแต่จริงๆแล้วน้ำไม่ไหลไอ้ตัวผมเองยังไม่ได้อาบน้ำสองสามวันแล้วเดี๋ยวฟังก่อนนะแล้วพอดีเขาก็เสียงกับเขาเมื่อกี้นี้ก็คือไม่ได้อยู่แล้วคงไม่ต้องนะครับเพราะพรุ่งนี้ผมก็จะเข้ากรุงเทพผมก็ยังไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเพราะปกติขาผมดีๆเนี่ยผมก็ทำงานแมสเซนเจอร์ผมวิ่งเก็บเงินอยู่เส้นเพลินจิตสาทรสีลมคลองเตยเนี่ยคือเส้นในกรุงเทพครับผมมาเก็บเงินเดือนผมว่าหมื่นกว่าบาทอ่ะผมว่าอยู่ผมได้
1: คุณเกียรติศักดิ์วันนี้มีปัญหาอะไรที่อยากจะให้เราช่วยอ่ะคะ

0: ไปจากครอบกรุงเทพมาทีนี้ก็ยังงงอยู่ว่ามากรุงเทพเราจะอยู่ไหนฝนมีบ้านไหนอยู่ไหม
1: มีตอนนี้บ้านเช่าฝนก็น้ำท่วมน้ำท่วมเข้าบ้านแล้ว
0: น้ำท่วมเข้าบ้าน
1: แถวลาดพร้าว101
0: นะครับ
1: ตอนนี้ถ้าเกิดใครเนี่ยมีปัญหาเรื่องประสบปัญหาทุกข์ภัยนะแล้วก็น้ำท่วม7วันนะอย่าลืมเก็บเอกสารหลักฐานของท่านไว้ก็คือถ่ายรูปถ่ายแหละทุกจุดเลยหรือว่าถ่ายเป็นคลิปวิดีโอด้วยเพื่อไปประกอบกัน
0: ตอนนี้มันมีไม่ถึง7วัน
1: ไม่ถึง7วันก็มี
0: กับเกิน7วัน
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิน7วันนี่ 9,000
1: ถ้าไม่เกิน 5,000
0: ถ้าไม่เกินก็ประมาณ 5,000 ใช่มั้ยก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงซึ่งตรงนี้จะเถียงกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านนั้นก็ดูเถอะครับไอ้เรื่องถึงไม่ถึงเนี่ยแล้วก็คนที่ถูกน้ำล้อมด้วยอ่ะ
1: ใช่
0: คนที่ถูกน้ำล้อมเนี่ยอาจจะทรัพย์สินไม่เสียหายนะ
1: น้ำล้อม 5,000 พี
0: ่
1: น้ำล้อม 5,000
0: แล้วก็เขาแต่ว่าเขาออกไม่ได้ไง
1: ใช่
0: ออกไม่ได้ข้าวประหารก็อาจจะไม่มี
1: ค่ะ
0: หรือบางทีก็ต้องลุยน้ำมาไกลๆใช่ไหมนะครับมารับถุงรับแรงต่างเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็เยียวยาเขาไปด้วยเถอะนะกทมก็อย่ามารังเกียจรังงอนกับเรื่องแค่นี้นะท่านไปดูเวลาชาวบ้านต่างจังหวัดเขาประสบภัยน้ำท่วมนะน้ำท่วมน้ำล้อมน้ำอะไรเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จัดให้หมดเลยเชื่อผมเธออย่ามาขี้เหนียวอยู่กับเรื่องที่กับชาวบ้านที่น้ำท่วมชาวบ้านอยู่ตรงนี้นะ
1: ใช่
0: ดูแลเขาให้มันรู้สึกว่าได้รับการดูแล
1: ค่ะ
0: นะครับไม่งั้นมันถกเถียงกับชาวบ้านขอเอกสารโน่นนี่นั่นกทม.มีภาพถ่ายดาวเทียมมีข้อมูลมีครบทุกอย่างอยู่แล้วนะ
1: ไปสายคุณเอี่ยมต่อเลยจากอ่างทองค่ะสวัสดีค่ะคุณเอี่ยมคะ
2: จ้า
1: คุณเอี่ยมได้ยินไหมจ้า
2: ได้ยินจ้า
1: จ้าวันนี้มีอะไรให้ช่วยจ้าคุณเอี่ยมเรื่องที่ดินหรออ
2: ยากจะรู้ว่าที่บ้านมันมีที่อยู่24ไร่3งาม40ตารางวา
1: จ้า
2: แล้วก็พอนั่นพ่อแม่ตายหมดก็จะไปออกให้ออกโฉนดอีเก่ามันหายแล้วก็แม่เขาขายให้คนข้างบ้านเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเขาไปลักออกโฉนดทับแล้วก็ทีนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เขามารังวัดตั้งแต่ปี6162อ่ะเนี่ยทีนี้เราทำอะไรไม่ได้เพราะลูกๆคนที่ไปทำก็ตายแล้วผู้ใหญ่บ้านน่ะพอปีนั้นเขาว่ามีทางการเขาให้ออกโฉนดฟรีรังวัดฟรีเขาไปลักทำแม่เขาขายให้ไปหน่อยเฉพาะที่ปลูกบ้านหน่อยเดียว
0: ป้าเอี่ยมป้าเอี่ยม
2: จ๋าจ๋า
0: เดี๋ยวทีมงานเบาเสียงลงสักนิดหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: คุณแม่ป้าเอี่ยมยังอยู่ไหมอ่ะ
2: ไม่แล้วล่ะตายไปแล้ว
1: เสียแล้ว
2: ค่ะบ้านนั้นก็ตายไปแล้ว
0: เดี๋ยวแล้วที่24ไร่เศษเนี่ยตอนนี้ใครครอบครอง
2: ตอนนี้ยกให้น้องสาวเป็นผู้ไอ้นั่นผู้จัดการมรดก
0: เป็นผู้จัดการมรดกเพราะฉะนั้นเมื่อน้องสาวเป็นผู้จัดการมรดกน้องสาวก็แล้วเอกสารสิทธิ์อะไรอ่ะครับ
2: จ้านี่มัน
1: นศ3ป่ะคะ
2: นศ3ขอนะ
0: นศ3ที่ดินเนี่ยไปจองเป็นใบจองแล้วไม่ไปเอาออกไม่ไปออกเป็นโฉนดเหรอ
2: จ้าไปแจ้งเจ้าหน้าที่มันออกเป็นโฉนดเขาออกมารังวัดแล้วเรียบร้อยแล้ว
0: แล้วออกในชื่อของใครอะครับ
2: ก็ผู้จัดการมรดกก่อนแล้วก็จะออกมาแฉที่หลังเขาบอกงั้นนะเจ้าหน้าที
0: ่
2: น
0: ้
2: องสาว
0: ผู้จัดการมรดกก่อนผู้จัดการมรดกเอาน
1: ศ3ขอ
0: 3ขอเนี่ยไปออกโฉนดแล้วในชื่อของผู้จัดการมรดก
2: เพราะงั้นโฉนดแล้ว
0: แล้วก็ต้องมาแบ่งกับทายาทแล้วทีนี้มีปัญหาอย่างไร
2: ก็คือเขาไม่ทำให้มันสีมันทั้งหมดมัน7ปีแล้วยังไม่ได้โฉนดออกมาเลย
0: ไปเอี่ยม
2: พอเข้าไป
0: ไปเอี่ยม
2: พี่ก็เรียกเงิน
0: ไปเอี่ยมไปเอี่ยม
2: จ้ะ
0: ตอบทีละประเด็นตกลงว่าผู้จัดการมรดกนั้นไปออกโฉนดเสร็จสิ้นแล้วหรือยัง
2: ยังไม่ได้ออกโฉนดยังไม่ได้ออกมาไปแจ้งเขาแล้วเขาว่าจะทำให้เด็กก็ยังไม่เห็นทำสักที
0: อยู่สำนักงานที่ดินอำเภออะไรอ
2: ยู่อำเภอตำบลลำคลองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสิน
0: ธุ์แต่เจ้าตัวอยู่อ่างทองแต่ที่ดินนี่อยู่ที่กาฬสินธุ์อำเภอเมือง
2: อยู่ตำบลลำคลองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์

0: เอาอย่างนี้ป้าครับป้าครับ
1: จ้า
0: ป้าให้ผู้จัดการมรดกโทรมาที่รายการนะ
2: สาวอ่ะ
0: ให้ผู้จัดการมรดกโทรมาผมต้องการคุยกับผู้จัดการมรดกนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะประสานกับถ้าฟังแล้วได้ข้อที่จริงเป็นประการใดจะได้ประสานสอบถามไปทางเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ให้แต่ขอคุยกับผู้จัดการ
2: ค่ะ
1: ตอนนี้เลยเหรอคะ
0: จะเอาวันหลังครับวันหลังครับป้าบอกให้ผู้จัดการมรดกโทรมานะ
1: จ้า
0: หรือหลังไมค์เดี๋ยวป้าครับคุณป้าครับไม่ต้องไม่ต้องคุยแล้วไม่ต้องเล่าละเอาเรื่องเดียวเรื่องแค่นี้มันจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวหลังไมค์ดึงสายเลยเดี๋ยวคุณกฤตดึงสายป้าไปแล้วไปขอเบอร์ของผู้จัดการมรดกไว้แล้วก็เดี๋ยววันหลังค่อยคุยกับผู้จัดการมรดกแล้วประสานกับเจ้าพนักงานที่ดินที่กาฬสินธุ์เอานะครับเพราะว่าฟังแล้วยังไม่รู้ข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของผู้จัดการมรดกเอานสสามขอไปขอออกโฉนดรังวัดจ่ายตังค์แล้วแต่บัดนี้ยังไม่ได้โฉนดเราก็อยากจะทราบว่าไปทำตามกระบวนการและขั้นตอนอย่างที่ป้าเอี่ยมว่าไหมเพราะป้าเอี่ยมอยู่อ่างทองนี
2: ่ใช
0: ่เพราะงั้นก็ต้องคุยกับคนที่กาฬสินธุ์
2: จะได้ชัดเจนทีเดียว
0: ใช่นะครับแล้วก็ที่ดินลักษณะใบจองแบบนี้เนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องพื้นที่ป่าน
2: สสามขอ
0: แน่นอนนะครับเนี่ยที่แบบนี้นะ
2: ใช
0: ่ไม่มีภาพถ่ายแผนที่ระวางนะครับ
2: ออกโฉนดได้เหรอฮะ
0: ออกได้ครับแต่ต้องไม่ไปทับซ้อนกับป่าเขาลำเนาไพรอ่ะ
2: แต่ประเด็นเนี้ยคือเขาอะเอาไปขายผู้ใหญ่แล้วออกโฉนดทับพื้นที่ของป้าน
0: ี่แหละถึงต้องคุยกับ
2: ผู้จัดการ
0: มรดกว่าแม่แบ่งขายไปส่วนหนึ่ง
2: จะได้ชัดเจนเน
0: า
2: ะ
0: ครับแล้วที่แบบนี้มันมีภาพถ่ายแผนที่ระวางนะครับ
2: ค่ะก็ต้องไปสืบก่อนว่าพื้นที่เป็นพื้นที่ป่าหรือไม่นะเดี๋ยวป้าเอี่ยมถ้าฟังทีวีอยู่ก็ให้ทางผู้จัดการมรดกโทรศัพท์เข้าใหม่ครั้งหนึ่งไปสายต่อไปเลยคุณต่อหาค่ะสวัสดีค่ะคุณต่อหาคะ
3: ครับผมครับสวัสดีครับ
2: คุณต่อหาจากนครศรีธรรมราชนะคะสอบถามเรื่องทางสาธารณประโยชน์ที่จังหวัดมีผู้ใหญ่บ้านสร้างอาคารแล้วก
3: ็
2: เอ็นเข้ามาในที่ดังกล่าวร้องเรียนมา9ปีแล้วไม่เป็นผลจะทำอย่างไรล่ะคะ
0: อยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
3: อำเภอเมืองครับ
0: อำเภอเมืองตำบลอะไรครับ
3: ตำบลท่าซักครับ
0: ท่าซักมีปัญหายังไงสภาพ
3: คือที่เมื่อก่อนพี่พ่อ4คนพี่น้องเขาแบ่งที่ผ่ากลางเป็นถนน4เมตรแล้วข้าง2ข้าง4คนพี่น้องเขาแบ่งครึ่งทีนี้ทางเนี้ยไว้เพื่อที่จะทำทางเข้าแต่ทีนี้พอจะทำทางเข้าทำไม่ได้เพราะผู้ใหญ่เขามาสร้างอาคารกีดขวาง
0: ถึงผู้ใหญ่บ้าน
3: ผมไปโรงเรียนอบต.ไปแล้วอำเภอไปแล้วเขาให้รังวัดพอรังวัดเขาบอกว่าอบต.ไม่มีงบประมาณผมเรียกรายงบประมาณจากพี่น้องที่มีพื้นที่อยู่ด้านในเสียค่ารังวัดไป 6,000 กว่าบาทพอมารังวัดแล้วปักหลักเขตแล้วแต่พออยู่ๆก็ผู้ใหญ่บอกว่าทางนี้ไม่ชัดเจนทั้งที่เจ้าหน้าที่ที่ดินมารังวัดออกเรียบร้อยแล้ว
0: แล้วปัญหาอยู่ที่ใคร
3: ฮัลโหลครับ
0: แล้วปัญหาอยู่ที่ใครครับ
3: คือเนี่ยผมก็ยังงงอยู่เพราะว่าเขากำลังผมว่าคือจริงๆแล้วผู้ใหญ่กับพ่อพยายามที่จะเบี่ยงเบนทางสาธารณประโยชน์ที่เดียวไม่ข้างแต่พ่อผมนั่นคืออุทิศวัดตรงกลางเพราะที่เขาผ่ากลางสี่พี่น้องเขาทำทางเข้าออกได
0: ้ตอนนี้พ่อก็ยังอยู
3: ่พ่อเสียชีวิตแล้วครับ
0: พ่อเสียชีวิตแล้ว
3: ครับ
0: แล้วไอ้ทางที่ว่าเนี่ยยกให้เป็นทางสาธารณะแล้วหรอครับ
3: ครับผมครับมีหนังสือพ่อเซ็นเรียบร้อยครับ
0: ยกเป็นทางสาธารณะ
2: อ๋อยกไปแล้ว
0: ก็อบต.ก็ต้องดูแลทางสาธารณะนี้ถ้าอย่างนั้น
3: ใช่ครับ
0: ทีนี้แล้วเรามีปัญหาอะไรกับทางนี้ครับตัวคุณเอง
3: คือเพราะผมจะต้องการทำทางนี้เข้าไปเพื่อที่พื้นที่ผมอยู่ด้านในครับ
0: เราก็ใช้ทางได้อยู่แล้วแล้วมันติดปัญหาตรงไหนคร
2: ับ ก็ใช้ทางสาธารณะได้ไหมคะ
3: มันใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าทางที่จะทำเนี่ยคือมันยังไม่เป็นทางที่สมบูรณ์ที่เมื่อก่อนคือเดินได้แต่ตอนนี้คือพอผู้ใหญ่สร้างอาคารก็คือเรา
0: ผู้ใหญ่สร้างอาคารอะไรเข้ามาในทาง
3: อันนี้ประสงค์หมู่บ้านครับ
0: ของหมู่บ้านล้ำเข้ามาในเขตทาง
3: สาธารณะโบสถ์ครับ
0: ก็เลยทำให้เราไม่สามารถเข้าออกได้
3: ครับ
0: ไม่สามารถเข้าออกได้แล้วบอกให้รื้อก็ไม่รื้อเหรอ
3: ครับผมเขาบอกว่าให้ฟ้องศาลถ้าศาลสั่งรื้อเขาจะรื้อ ทีนี้เราชาวบ้านจะไปเอาตั้งที่ไหนไปฟ้องศาลครับ
2: แล้วตรงนี้มีกี่คนที่ได้รับผลกระทบจากทางที่เข้าไม่ได้คะ
3: คือตอนนี้คือเมื่อก่อนที่เป็นชื่อพ่อตอนนี้มาชั้นลูกก็ประมาณ20รายที่อยู่ข้างใน
0: เอาอย่างนี้ถ้างั้นพี
3: ่
0: เบื้องต้นเนี่ยอำเภอเมืองเนาะ
3: ครับผม
0: เบื้องต้นเนี่ยไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้อัยการยังไม่ต้องฟ้องก่อนครับไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยให้ช่วยเชิญผู้เกี่ยวข้องมาเจรจาไกล่เกลี่ยก่อน
2: พี่จริงๆเขาคุยกับทีมงานแล้วเขาบอกว่าฟ้องอยู่เรื่องฟ้องอยู่ที่อัยการแล้ว
0: ฟ้องแล้วเหรอตอนนี
3: ้ก็คือเมื่อก่อนตอนปี62ผมร้องเรียนอบต.และอำเภอแล้วก็ไปแจ้งความกับร้อยเวร
0: ไม่ต้องเล่ายาวขนาดนั้นเอาว่าตอนนี้คุณฟ้องใครแล้ว
3: คือตอนนี้ร้อยเวรฟ้องผู้ใหญ่ครับเพราะว่าร้อยเวรเรียกผู้ใหญ่ไปไกลเกลี่ยว่าให้รื้อแต่ผู้ใหญ่ไม่รื้อผู้ใหญ่รับทราบ
0: ก็แสดงว่าคุณไปแจ้งความดำเนินคดีไว้ร้อยเวรก็สรุปสำนวนส่งอัยการใช่ไหมทางนั้นใช่ไหม
3: ครับครับ
0: ก็แสดงว่าเขาแสดงว่าผู้ใหญ่บ้านบุกรุกดิประเด็นมันอยู่ตรงนี้การบุกรุก
3: ใช่ครับร้อยเวรแจ้งบุกรุกครับ
0: บุกรุกแล้วคดีไปถึงศาลหรือยัง
3: ยังครับ
0: ตอนนี้คดีอยู่ที่ไหน
3: อัยการครับ
0: ก็ต้องงั้นก็ถ้าอย่างนั้นก็ต้องรออัยการสรุปสำนวนว่าจะฟ้องตามที่พนักงานสอบสวนส่งสำนวนไปอัยการหรือไม่ข้อหาบุกรุกครับ
3: ครับ
0: ก็นั่นแหละก็แสดงว่ามันไม่มีอะไรแล้วนี่มันเป็นทางไปอย่างนี้เป็นคดีเป็นรูปคดีเรียบร้อยแล้วครับ
3: ครับครับ
0: พี่ก็อย่าไปตื่นเต้นพี่มาถามเริ่มต้นใหม่มันก็จะยุ่งเพราะว่า1มันเกิดข้อพิพาทกันมาก่อนเมื่อเกิดข้อพิพาทกันมาก่อนพี่ก็ไปแจ้งความดําเนินคดีกับผู้ใหญ่ถูกต้องมั้ย
3: ครับ
0: แล้วพนักงานสอบสวนก็รับแจ้งความแล้วสอบเสร็จปั๊บก็สรุปว่ามีการบุกรุกจริงในสํานวนของพนักงานสอบสวนแล้วก็ส่งอัยการเพื่อจะไปฟ้องศาลแต่ตอนนี้เรื่องยังอยู่ที่สํานักงานอัยการถูกต้องมั้ยครับ
3: ครับผมครับ
0: พี่ไปตามที่อัยการได้ว่าคดีตอนนี้จะสั่งฟ้องเมื่อไหร่เพราะว่าตํารวจก็ส่งไปแล้วถูกต้องมั้ยครับ
3: ครับผม
0: ถ้าสำนวนของพนักงานสอบสวนที่ส่งฟ้องไปอัยการเห็นว่ายังไม่รัดกุมเพียงพอยังอ่อนอยู่เขาอาจจะส่งกลับมาให้ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยสอบเพิ่มได้แต่ถ้าหากว่าข้อมูลมันสมบูรณ์แล้วสำนวนมันสมบูรณ์แล้วนะครับเขาก็จะบอกให้พนักงานสอบสวนเนี่ยเอาตัวผู้ต้องหาในคดีนี้ก็คือผู้ใหญ่เนี่ยก็ส่งอัยการก็พาตัวไปฟ้องศาล
2: ค่ะ
3: ครับผมคร
0: ับเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องรอให้กระบวนการมันเดินต่อไปนะไม่งั้นพี่จะถามแล้วก็เลยสับสนงงงวยกันไปหมดว่าเรื่องมันไปยังไง
2: ไปเริ่มต้นตั้งแต่แรก
0: นะถ้างั้นคดีมันไปตามเส้นทางที่พี่ไปร้องทุกข์กล่าวโทษไว้แต่ก่อนแล้วนะครับเอาตามนั้นนะครับพี่ครับ
2: สวัสดีค่ะพี่
0: ครับสวัสดีครับ
3: ผมครับ
2: นี่ไปอยู่ขั้นของอัยการแล้วก็ต้องรอเน
0: า
2: ะ
0: ก็ต้องรอสำนวนนะครับว่าอัยการจะสรุปแล้วก็ส่งฟ้องเมื่อไหร่นะครับการฟ้องคดีเนี่ยน้องฝนเราซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยผู้ที่พี่ต่อหาเนี่ยเขาสามารถฟ้องศาลได้เองนะฟ้องเป็นคดีอาญาบุกรุกสามารถฟ้องได้เอง
2: ฟ้องได้โดย
0: ไปหาทนายความนะครับไปฟ้องศาลข้อหาบุกรุกได้เองเลยนะเพราะฉะนั้นในข้อหาที่เราต้องการก็คือให้ชดใช้ให้ศาลลงโทษจำคุกข้อหาบุกรุกก็ว่าไปนะครับแต่ว่าคดีที่ผู้เสียหายฟ้องเองเนี่ยทางศาลนี่ต้องไต่สวนก่อนก่อนจะรับฟ้องไต่สวนก่อนว่ามันถูกผิดจริงไหมใช่ไห
2: ม
0: อันนี้ศาลต้องไต่สวนแต่ถ้าคดีเดียวกันนี้แจ้งความตำรวจทำคดีแล้วส่งอัยการอัยการฟ้องศาลไม่ต้องไต่สวนเลยศาลประทับรับฟ้องเลยเพราะถือว่าอัยการฟ้องเอง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เป็นโจทย
2: ์พี่มีสายมารอนะคะ
0: ครับ
2: เป็นหลวงพี่พงเทพจากปทุมธานีค่ะ
0: นมัสการครับหลวงพี่ครับ
2: นมัสการค่ะ
4: เจริญพรนะคุณโยมนะ
0: ครับหลวงพี่มีเรื่องประกันใดครับท่านครับ
4: คืออย่างนี้นะคุณโยมพอดีโยมพ่อเนี่ยซึ่งอายุ88แล้วเนาะท่านดูแลตัวเองไม่ได้แต่ท่านถูกภรรยาท่านไล่ออกมาจากบ้านเนาะ
2: และ
4: ถ้าต้องการที่จะแบบว่าทรัพย์สินน่ะตอนนี้ก็เป็นชื่อของภรรยาท่านหมดใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือเป็นรถเนี่ยแต่ตอนนี้ท่านก็จะไม่ได้มาอยู่วัดกับพระนี่แหละ
2: ก็คือพ่อของหลวงพี่มาอยู่ที่วัดแล้วตอนนี
4: ้ใช่โยมพ่อนี่คือโยมพ่อของพระเนี่ยพระก็เป็นลูกของท่านเป็นลูกคนเดียวอ่ะเนา
2: ะ
4: แล้วท่านก็ร้อนใจคือแบบว่าท่านต้องมาลำบากอยู่อย่างนี้แต่ ท่านอยากแต่งงานกันนะคุณโยมเนาะ
2: ค่ะ
4: จดทะเบียนสมรสกันนะ
2: ค
4: ่
2: ะตอนนี้ยังจดอยู่ใช่ไหมคะหลวงพี่
4: อะไรนะ
2: ยังจดอยู่ใช่ไหมคะหลวงพี่ตอนเนี้ยโยมพ่อค่ะกับภรรยาเห็นว่านอกใจ
4: หลวงพ่อตอนนี้อยู่ที่วัดไงโยม
0: อย่างนี้ครับหลวงพ่อครับภรรยาของพ่อเนี่ยเป็นแม่ของหลวงพี่ไหมครับ
4: ไม่ใช่
0: เป็นแม่เลี้ยงใช่ไหมครับ
4: เป็นใช่เป็นแม่เลี้ยง
0: เป็นแม่เลี้ยงนะครับเอาละอะไรอย่างนี้ครับสรุปความอย่างนี้ครับท่านครับก็คือว่าโยมพ่อของหลวงพี่พงเทพเนี่ยมีภรรยาใหม่จดทะเบียนสมรสเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ถูกภรรยาที่จดทะเบียนสมรสเนี่ยไล่ออกจากบ้านไม่มีที่ไปพระลูกชายก็เลยเอาโยมพ่อเนี่ยมาอยู่ด้วยที่วัดนะขณะนี้เพราะไม่มีที่อยู่
4: ไม่มีคนดูแล
0: ทีนี้หลวงพี่จะถามว่าอย่างไรครับ
4: จะถามว่าโยมพ่อต้องการที่จะฟ้องหย่าเรียกสินสมรสเนี่ยแบ่งซึ่งกันเนี่ย
0: ครับ
4: โยมพ่อสามารถทำได้ไหม
0: ถามหลวงพี่อย่างนี้ครับหลวงพี่บ้านของโยมพ่อเนี่ยอยู่อำเภออะไรครับ
4: อยู่ที่ซื้อใหม่นี่นะ
0: ปัจจุบันที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของโยมพ่อเนี่ยอยู่จังหวัด
4: ที่จำทะเบียนบ้านอยู่ท่าข้ามเนาะอยู่ท่าข้าม
5: บ้านส
4: ินทวีสุข4เนาะ
0: อยู่ที่ไหนอะเขตอะไรอำเภออะไรครับ
4: ข้ามเขตอะไรโยมพ่อ
5: โ
4: ยมบางขุนเทียนนะคุณโยมเน
0: า
4: ะ
0: บางขุนเทียนอ๋ออยู่บางขุนเทียนท่าข้ามบางขุนเทียนนะก็แล้วทรัพย์สินที่โยมพ่อกับแม่เลี้ยงเนี่ยอันนี้คือหาด้วยกันมาใช่หรือเปล่าครับ
4: เป็นที่โยมพ่อเขาก็เปรียบเสมือนก็ว่าหาด้วยกันมาแต่จริงๆแล้วโยมพ่อแต่ก่อนท่านมีที่มีตึกมีอะไรแล้วก็ขายมามีมรดกจากคุณปู่นะแต่ท่านก็ขายแล้วก็มาอยู่แบบทางนี้เน
0: า
4: ะ
0: มาอยู่ทางนี้
4: ทางแม่เลี้ยงเนี่ยนะ
0: แล้วพอซื้อทรัพย์สินขึ้นมาที่จะฟ้องแบ่งเนี่ยพอซื้อแล้วเนี่ยรายการทรัพย์สินใครเป็นชื่อมีเจ้าของใครมีชื่อเป็นเจ้าของ
4: ภรรยาเขา
0: ก็มันจะกลายเป็นสินสมรสแหละทีเนี้ยเพราะมันมีชื่อภรรยาเอาอย่างนี้ครับหลวงพี่ครับอยู่ท่าข้ามอยู่ท่าข้าม
2: บางขุนเทียน
0: บางขุนเทียนภูมิลำเนาอยู่ท่าข้ามบางขุนเทียนก็ไปที่สำนักงานอัยการศาลธนบุรีอยู่ตรงซอยวัดสิงห์นะครับท่านครับ
4: อ๋ออยู่วัดสิงห์ใช่ไหม
0: ใช่ครับซอยวัดสิงห์ไปที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิศาลธนบุรีเพื่อให้อัยการเนี่ยนะเชิญภรรยาของโยมพ่อนั่นแหละมาเจรจากันเรื่องสินสมรสนะครับจะแบ่งกันยังไงจะขายจะแบ่งกันยังไงให้อัยการช่วยไกล่เกลี่ยตรงนี้ให้ก่อนแต่ถ้าหากว่าไกล่เกลี่ยแล้วไม่สำเร็จนะครับก็จำเป็นจะต้องหาทนายความฟ้องหย่าฟ้องหย่านะต้องฟ้องหย่านะหรือเขาอาจจะต้องการอยากหย่าอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องหย่าพร้อมกับการ
4: ต้องการฟ้องหย่านะ
0: ใช่ครับฟ้องหย่าแล้วก็แบ่งสินสมรสครับใช่ครับฟ้องแบ่งสินสมรสเพื่อให้ง่ายเนี่ยยังไม่ต้องฟ้องง่ายเลยไปพบอัยการก่อนแต่ถ้าอัยการไกล่เกลี่ยแล้วไม่สำเร็จก็ต้องหาทนายความฟ้องหย่าแล้วก็แบ่งสินสมรสครับรีบทำใช่นะครับเพราะว่าทรัพย์เนี่ยมันอยู่ในชื่อของภรรยา
2: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้เขาอาจจะยักย้ายถ่ายโอนไปไหนต่อไหนซึ่งถามว่าโดยหลักแล้วถ้ามันมีใบสมรสของคู่สมรสอยู่เนี่ยจะไปโอนก็ไม่ง่ายแต่ก็ไม่แน่
2: เพราะถ้าเป็นชื่อของภรรยาคนเดียวอ่ะยักย้ายถ่ายโอนก็ง่าย
0: มันทำได้แต่ว่าก็ไม่ง่ายเพราะว่าเวลาจะโอนเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยเขาจะดูว่าสามีคุณมีนี่คุณมีคุณเป็นมีคู่สมรสนี
2: ่
0: ต้องเอาคู่สมรสมาเซ็นทีนี้ถ้าเขาบอกเฮ้ยสามีฉันเขามอบให้ฉันคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พูดนะถ้าเกิดมีปัญหาภายหลังคุณต้องรับผิดชอบนะคุณจะรับโอนถ้ามีปัญหาเขามีสามีนะคุณรับโอนไหมรับโอนก็จะเซ็นแล้วก็บันทึก
2: เพราะเจ้าหน้าที่ที
0: ่เพราะอะไรคนซื้อจะมีปัญหาใช่
4: ใช่ไง
0: หลวงพ่อเข้าใจแล้วนะ
4: เข้าใจถ้าเกิดนี้โยมพ่อเขาอยากจะให้ทางคุณนายช่วยท่านหน่อยแบบช่วยหน่อยจะได้ไหมคือแบบว่า
0: ทนายที่จะช่วยเมื่อกี้คุยกับหลวงพ่อแล้วว่าคนที่จะช่วยหลวงพ่อได้ดีที่สุดคืออัยการอัยการคือทนายของแผ่นดินนั่นล่ะครับที่ผมบอกให้ไปที่วัดสิงห์นั่นล่ะช่วยฟรี
2: ให้โยมพ่อไป
0: ช่วยฟรีแต่ถ้าหากว่าเขาไกล่เกลี่ยแล้วไม่สำเร็จเพราะยังไงเนี่ยการฟ้องคดีเนี่ยนะครับต่อให้ไปฟ้องศาลศาลก็ไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยก่อนทุกครั้งตอนนี้เรายังไม่ต้องฟ้องไงไม่ต้องเสียเงินค่าทนายไง
2: เราก็ไกล่เกลี่ย
0: ก็ให้อัยการช่วยไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยสำเร็จจบตกลงกันไปโอนไปแบ่งกันจบไกล่เกลี่ยไม่จบก็ไปศาลนะครับเอาตามนั้นนะหลวงพ่อนะต้องไกล่เกลี่ยไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก่อนครับ
2: ค่ะ
0: ครับ
4: เจริญพรนะคุณโยม
0: ครับกราบนมัสการครับท่านครับกราบนมัสการครับ
2: ที่น่าจะไม่ทันอีกสายอ่ะสาย
0: คุณสุวรรณจากพิจิตรสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: มีเรื่องอะไรด่วนจีครับ
5: มีเรื่องอยากจะขึ้นศาลวันที่9พฤศจิกายนนี้ค่ะ
0: ลูกชายเสียชีวิตและมีหมายมาศาล
5: ได้11 12ปีนี้มีหมายศาลมาว่าให้เอาเอกสารไปยืนยันแล้วก็เขามีทำงานอยู่โรงงานมีสวัสดิการมีเงิน
0: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ
5: แล้วก็
2: เหลือไม่ถึง2นาที
0: คุณสุวรรณ
5: มา11 12ปีแล้ว
0: คุณสุวรรณครับ
5: ค่ะ
0: มีหมายศาลมาถึงใคร
5: มาถึงบ้านเลขที่ค่ะแต่พ่อเขายังอยู่พ่อน่ะลูกของฉันน่ะยังอยู
0: ่แล้วหมายเนี่ย
5: ลูกชายฉันยังอยู่มีชีวิตอยู่แต่ลูกชายฉันเสียนานแล้ว
0: แล้วมีปัญหาอย่างไร
5: มีปัญหาคือว่าเขาให้ไปยืนยันที่ศาลแรงงานกลาง
0: ยืนยันว่าย
5: ืนยันว่ามีทายาทหรือเปล่า
0: ว่ามีทายาทหรือเปล่า
5: ถ้าคุณไม่ติดใจก็จะนิ่งเฉย
0: เอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวสามารถจะส่งหมายศาลมาให้ผมได้ไหม
5: ถ่ายเอกสารไปเหรอคะ
0: ใช่เดี๋ยวก็จะส่งผ่านไลน์สั่งส่งทางเฟซบุ๊กก็ได้ไม่เป็นไรครับป้าครับเดี๋ยวผมดูให้นะเดี๋ยวให้ดูให้ให้ทนายอาสาดูให้เดี๋ยวหลังไมค์ดึงสายป้าสุวรรณไปนะแล้วก็เดี๋ยวขอหมายสารมาดูว่ามันคือเรื่องอะไรนะครับดูแล้วก็ไม่น่าจะซับซ้อนอะไรนะครับเวลาหมดแล้วครับน้องฝนขอบคุณทุกท่านที่ทางวิทยุแล้วก็ดูทีวีด้วยครับ
2: ใช่ค่ะเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมอยู่รวมไปถึงเรื่องทุกข์ของชาวบ้านก็คืองานของเรานะคะพี่ถนอมและฝนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
6: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือลงพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดบริเวณเคหะร่มเกล้าอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
13: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
12: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
13: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
12: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
13: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
9: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือลงพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดบริเวณเคหะร่มเกล้าและลาดกระบังต่อเนื่องวันที่2ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด
14: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2ภายใต้แนวทางทศ1เดียวหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมปฏิบัติการรวม105นายทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลำเลียงน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนภารกิจในพื้นที่และเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการลงพื้นที่ฟื้นฟูชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังครั้งนี้มุ่งเน้นการทำความสะอาดเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลและสิ่งตกค้างจากน้ำท่วมสนับสนุนทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
9: ประเทศไทยย้ำความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในสัปดาห์หน้าเตรียมแสดงศักยภาพผ่านซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สายตาชาวโลก
15: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยในระยะยาวทั้งการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและยั่งยืนตลอดจนการพัฒนาคนการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการดูแลสิ่งแวดล้อมการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงมุ่งผลักดันประเด็นสำคัญ4ด้านได้แก่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์โอกาสของประชาชนขนาดกลางในโลกที่แบ่งเป็นหลายขั้วการสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัยภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
9: ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองแถลงผลงานชิ้นโบแดงรวบยาบ้าล็อตใหญ่รวมกว่า5,600,000เม็ดพร้อมเคตามีนอีก10กิโลกรัมและผู้ต้องหา4รายสกัดกั้นการลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ภาคกลาง
16: นายคุณากรโคชฮีลันรองผู้ว่าการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ว่าการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีกฤษดาพันเกษมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ร่วมแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ2คดีติดต่อกันคดีแรกสกัดจับรถกระบะซุกซ่อนยาบ้าตบตาเจ้าหน้าที่อำพรางมากับพืชผลทางการเกษตรพร้อมรถนำทางรวมยึดยาบ้าได้กว่า2,400,000เม็ดควบคุมผู้ต้องหาได้2รายและล่าสุดชุดสืบสวนบูรณาการกำลังร่วมกับด่านตรวจห้วยไร่สกัดจับรถบรรทุกเป้าหมายตรวจค้นด้วยอุโมงค์เอ็กซเรย์พบความผิดปกติที่พื้นกระบะดัดแปลงเป็นช่องลับซุกซ่อนยาบ้าเพิ่มอีกกว่า3,100,000เม็ดและเคตามีนอีก10กิโลกรัมรวบผู้ต้องหาได้อีก2รายเ จากการสอบสวนผู้ต้องหาสารภาพว่ารับยาเสพติดมาจากจังหวัดเชียงรายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เร่งขยายผลสาวถึงผู้ร่วมขบวนการที่เหลือพร้อมยืนยันเดินหน้าสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนประมูลภิกิจทีมข่าวสวทแพร่รายงาน
9: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
18: ขัดคิดให้ถูกให้ดีให้มีเหตุผลย่อมมีใจที่คุ้นเคยกับความคิดดีคิดถูกคิดมีเหตุผลภูมิภูมาบริหารจิตควรเข้มแข็งฝืนใจตนเองไม่ปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านไปกับความไม่ดีเรื่องไม่ดีทั้งหลายความทะเยอทะยานก็ตามความอยากได้ใครดีก็ตามความหลงตัวลืมตัวอวดเก่งอวดดีก็ตามจะเกิดได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อปล่อยใจให้คิดอย่างไม่ควบคุมผลร้ายของการไม่ควบคุมความคิดนั้นน่าจะเข้าใจกันดีทั่วไปแม้เกิดกับผู้อื่นแต่จะไม่เห็นไม่เข้าใจแม้เกิดกับตนเองจึงเป็นเรื่องน่ากลัวมากควรต้องพยายามทำสติควบคุมความคิดของตนให้มากจะได้ไม่ตกเป็นทาสหรือตกอยู่ใต้อำนาจความคิดที่ผิดทั้งหลายแล
17: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
12: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
19: ก่อนติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
20: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่7ตุลาคม2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะกระบี่ร่วมก่อติดที่ประชุมบก.ปภช.รับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีย้ำระบบ EOC ภาคใต้ต้องพร้อมใช้งานเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมคณะร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมปลายพระยาสารกลางจังหวัดกระบี่โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานติดตามสถานการณ์อุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่7นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการบริหารทรัพยากรโดยพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายให้ถอนทรัพยากรที่ไม่จำเป็นไปสนับสนุนพื้นที่ที่ยังประสบภัยพร้อมกำชับให้การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยดำเนินการอย่างเป็นระบบทั้งทำความสะอาดบ้านเรือนฉีดล้างถนนและเก็บขยะออกจากพื้นที่รวมทั้งเร่งจัดการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบโดยเร็ว สำหรับพื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้ตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือนระบบไฟฟ้าน้ำประปาถนนและสภาพแวดล้อมก่อนให้ประชาชนกลับเข้าพื้นที่พร้อมดูแลประชาชนที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้จังหวัดภาคใต้จัดทีมเฝ้าระวังและเตรียมระบบศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรือ EOC ให้พร้อมใช้งานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเปราะบางทรัพยากรและหน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถระดมความช่วยเหลือและเข้าถึงประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์นอกจากนี้ที่ประชุมติดตามข้อมูลการประเมินสถานการณ์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการคาดหมายสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกรมชลประทานและกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือเพื่อบูรณาการข้อมูลด้านสถานการณ์น้ำสภาพอากาศและผลกระทบในพื้นที่ต่างๆพร้อมวางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมงให้ทุกภาคส่วนสามารถเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและลดความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุดกระบี่ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมแผนรับมือฝนตกหนักในภาคใต้จังหวัดกระบี่ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่2/2569ผ่านระบบออนไลน์โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและอุทกภัยในระยะต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่รายงานว่าปี2569มีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ย 1,486 มิลลิเมตรขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง6แห่งและคลองสายสำคัญ10แห่งยังอยู่ในเกณฑ์ปกติช่วงวันที่6-8ตุลาคมคาดว่าจะมีฝนตกหนาแน่นและฝนมากกว่า50มิลลิเมตรและฝนจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่9-11ตุลาคมก่อนมีฝนตกหนักถึงหนักมากวันที่12-14ตุลาคมจังหวัดกระบี่จึงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มอย่างใกล้ชิดกำหนดพื้นที่เสี่ยงสูง8อำเภอ22ตำบล54หมู่บ้านพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขุดลอกคลองกระบี่ใหญ่และคลองกลางอำเภออ่าวลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเตรียมเรือ56ลำเครื่องสูบน้ำ17เครื่องรถดับเพลิง21คันและรถบรรทุกน้ำ63คันพร้อมประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากปภ.เขต18นอกจากนี้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราว143แห่งครอบคลุมทั้ง8อำเภอพร้อมเตรียมการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยรวมถึงเงินช่วยเหลืออุทกภัย 9,000 บาทต่อครัวเรือนพร้อมกำชับทุกพื้นที่จะทำแผนเผชิญเหตุเตรียมอาหารน้ำดื่มอาหารสัตว์และพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนกระบี่จับมือ GIZ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่เมืองต้นแบบสีเขียวหรือกระบี่โกลด์สกรีนหนุนพัฒนาแผนพลังงานหมุนเวียนพร้อมขับเคลื่อนเมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนจังหวัดกระบี่เดินหน้าขับเคลื่อนเมืองกระบี่คาร์บอนต่ำหรือกระบี่โกลด์สกรีนโดยมีนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการครั้งที่1/2569ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันหรือ GIZ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนากรอบยุทธศาสตร์สู่เมืองต้นแบบสีเขียวหรือกระบี่โกลด์สกรีนโรดแมปครอบคลุมการวิเคราะห์สถานการณ์เป้าหมายรายภาคส่วนและโครงการสำคัญในอนาคตพร้อมติดตามการพัฒนา Green Electric City Roadmap เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและสนับสนุนเป้าหมายการเป็น Green Electric City นอกจากนี้ยังพัฒนากระบี่ Go Green Intelligent Data Platform หรือ KGG IDP ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลกลางสำหรับรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจเชิงนโยบายพร้อมกำหนดเป้าหมายและแนวทางการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนกระบี่สู่เมืองคาร์บอนต่ำและเมืองต้นแบบสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนกระบี่เดินหน้าคัดเลือกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุดใหม่13คนดึง3ภาคส่วนประชาสังคมท้องถิ่นเอกชนร่วมขับเคลื่อนภารกิจจังหวัดกระบี่เดินหน้าคัดเลือกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือกทจ.กระบี่ชุดใหม่โดยมีนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกครั้งนี้มีขึ้นเนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมครบวาระ3ปีเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกำหนดให้ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน60วันสำหรับกทจ.กระบี่ชุดใหม่มีจำนวน13คนประกอบด้วยผู้แทนภาคประชาสังคม7คนผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น3คนได้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างละ1คนและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน3คนประกอบด้วยผู้แทนหอการค้าจังหวัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัดและสมาคมชาวประมงอย่างละ1คนการสรรหามุ่งเปิดโอกาสให้ทั้ง3ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานธรรมาภิบาลของจังหวัดหลังการสรรหาจังหวัดจะจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกและบัญชีชื่อสำรองพร้อมรายงานให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติกรรมการต่อไปมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนการสรรหาครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งภาคประชาสังคมภาคท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อร่วมติดตามเสนอแนะและส่งเสริมการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสนับสนุนการบริหารราชการที่โปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้หลังดำเนินการสรรหาแล้วเสร็จผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่จะจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการพร้อมทั้งจะทำบัญชีรายชื่อสำรองและรายงานให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบเพื่อดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดต่อไปการดำเนินงานดังกล่าวมุ่งส่งเสริมมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาจังหวัดพร้อมยกระดับการบริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของจังหวัดกระบี่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศและข่าวบริการในช่วงรอบวันบริการค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสนอธรรมะประดับใจ
21: เรามากลัวกิเลสกันเถิดกิเลสน่ากลัวนักความโลภความโกรธความหลงน่ากลัวนักความเกลียดก็ตามความรักชอบก็ตามเป็นสิ่งน่ากลัวโดยแท้ไม่มีความน่ารักน่าชอบอยู่ในความเกลียดความรักชอบเลยจริงๆความโลภความโกรธความหลงอันเป็นตัวกิเลสนั้นทำลายผู้คนมาเสียนักต่อนักและกำลังทำลายอยู่อย่างไม่หยุดยั้งเห็นกับลาภยศเสริญสุขจนไม่คำนึงถึงอะไรอื่นแม้จะสมปรารถนาได้ลาภได้ยศได้เสริญได้สุขก็หาใช่ว่านั่นจะไม่เป็นทุกข์โทษภัยแก่ตนเองผู้มีชื่อเสียงเสื่อมเสียเพราะการได้ลาภได้ยศมีให้รู้ให้เห็นอยู่เป็นจำนวนมากแม้ว่าบางทีก็เห็นยากรู้ยากกว่าผู้แสดงออกด้วยความโกรธแค้นส่วนผู้โกรธนั้นเห็นง่ายเพราะกิริยาวาจาที่ผู้โกรธแสดงออกมักจะทำให้ผู้โกรธเสียหายได้ง่ายมากผู้แสดงกิริยาวาจาโกรธจะถูกตำหนิเสมอ แตกต่างกันที่อาจจะมากบ้างน้อยบ้างเท่านั้น
3: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

0: รอบวันบริการ
1: รับฟังค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันที่7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทยส่วนประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกฟผ.ผนึกมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาและพันธมิตรส่งคาราวานซ่อมระบบไฟฟ้าหลังน้ำท่วมให้ประชาชนกลับมาใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาการเคหะแห่งชาติและเครือข่ายพันธมิตรระดมทีมจิตอาสาและผู้เชี่ยวชาญของกฟผ.กว่า100คนช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำท่วมในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครโดยเน้นตรวจสอบและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ไฟฟ้าและดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยการดำเนินงานครอบคลุมตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงตรวจสอบและฟื้นฟูตู้ไฟฟ้าเบรกเกอร์อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วสายไฟเตารับสวิตช์ ระบบแสงสว่างระบบปั๊มน้ำรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบพร้อมทดสอบความปลอดภัยก่อนส่งมอบพื้นที่เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมอาจยังมีความชื้นหรือความเสียหายที่มองไม่เห็นซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายเมื่อนำกลับมาใช้งานนอกจากการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าแล้วกฟผ.ยังสนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาทผ่านมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาเพื่อร่วมฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบพร้อมมอบถุงยางชีพ500ชุดและข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม 1,200 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์การฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังเตรียมขยายการช่วยเหลือไปยังการเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ต่อไปเพื่อช่วยฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังน้ำท่วมและให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กหรือเปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเนื่องจากความชื้นหรือความเสียหายภายในอุปกรณ์อาจทำให้เกิดไฟฟ้ารั่วและเป็นอันตรายได้จบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายกิติศักดิ์ชีช้างควบคุมเสียงวาสนาบัวทองอ่านสวัสดีค่ะ
0: พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านดำเนินรายการโดยณหลวง

ครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่รายการร่มรื่นศิลปินผืนบ้านกันแล้วพี่น้องท่านผู้ฟังเวลาตอนนี้ก็ตีสามนาทีจนถึงตีสี่นะครับ30 นาทีโดยประมาณวันนี้วันพุธที่7 เดือนตุลาคม2569ตรงกับขึ้นตรงกับเรมนะครับตรงกับเรม11 คำเดือนทริปปีมาเมียเป็นนาทีของนั่งปรีชาเจ้าวันทิศนะครับมาในเรื่องลูกทรพีสักเดียวได้ควังบ่ไหมพี่น้องสำหรับนั่งปรีชาเจ้าวันทิ้นนะครับมาเลยประวัติของฐานกันทักทิศนั่งปรีชาเจ้าวันทิ้งเจ้าวันทิ้นนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงก็คือนายปรีชาลุยจันบิดาชื่อนายพกมันดาชื่อนางเป็นลุยจันเกิดเมื่อวันอังคารเดือน6ปีค้านนะครับถึงตรงกับวันที่17พฤษภาคม2481นะครับเป็นชาวบ้านจักไครมู่ที่9ตำบลเชียนเข้าอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครที่ธรรมราชบิดามารดามีอาชีพทำนาแล้วก็ทำเป็นหม้อแผ่นโบราณนะครับนั่งปรีชาเล่นอย่างจริงจังนะครับแสดงนั่งอย่างจริงจังตอนอายุได้19ปีคือประมาณช่วงปีพ.ศ. 2500นะครับพี่น้องท่านผู้ฟังนี่ประวัติโดยคร่าวๆของนั่งปรีชาเจ้าวันทิ้นนะครับหรือว่านายปรีชาลุยจันสักเดียวในควังนะครับผลงานเก่าๆของนั่งปรีชามาในเรื่องลูกทรพีพี่น้องสักเดียวในควังได้ติดตามกันมาไล่ข้าวกันรักฮิตคนนะครับมาที่เล่ากระชาจังหวัดกระบี่ขอเชิญรวมบริจาคโลหิตของเดือนตุลานี้นะครับเพื่อรวมกันต่อลมหายใจและส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยกับหน่วยรับบริจาคโลหิตเล่ากระชาจังหวัดกระบี่รวมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติของจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยเขาจะทำแผนเดือนตุลานี้วันที่20ตุลาพี่น้องไปรับบริจาคเหลือที่ว่าการอำเภอคลองถมแล้วก็28ตุลานะครับไปที่ว่าการอำเภอปลายพระยานะครับให้เหลือให้ชีวิตพี่น้องให้เหลือให้ชีวิตนะครับพี่น้องที่มารวมบริจาคเลือดอย่าลืมพกบัตรประจำตัวประชาชนมาทุกครั้งนะครับครับแล้วก็สำหรับงานประเพณีเฮจจาเดือนทริปของจังหวัดกระบี่นะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทัยบรมราชกุมารีประจำปี2569นี้นะครับเขาจัดที่ลานกิจกรรมหน้าทุนการค้าเทนชั่นกระบี่นะครับวันนี้พี่น้องวันนี้นะครับเวลาพิธีเปิดยังพอมีเวลาถ้าพี่น้องต้องการนี่เข้ารวมนะครับตีสี่ครึ่งวันนี้เวลาพิธีเปิดที่ลานกิจกรรมหน้าทุ่งการค้าเทนชั่นกระบี่นะครับจัดโดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่การเข้าเชิญถ้าพี่น้องมีความสนใจต้องการที่เข้าร่วมก็ยังพอมีเวลาน

ลาดกระเทศสั้นย้อนพ่อแม่พี่น้องลาดกระเทศนะครับลาดกระเทศให้บริการพี่น้องทุกวันพุธนะครับที่หน้าสำนักงานกระเทศจังหวัดกระบี่นะครับวันนี้เหลือการเหลือการข้าก็เชิญพี่น้องนะครับมารวมมาให้การสนับสนุนกันได้นะครับสินค้ากระเทศนะครับที่ปลอดสั้นปิดปลอดภัยพี่น้องมีความสนใจมาหนังสือเหลือค่ามาให้การสนับสนุนกันได้นะครับพี่น้องแต่ผู้ฟังกลับมาควังนั่งปรีชาชาววัดชิ้นกันต่อพี่น้องท่านผู้ฟังมาในเรื่องลูกทรพีนะครับแกก็เชิญพี่น้องติดตามรับฟังกันต่อครับ

ก็ได้ว่าตรงไหนที่ว่าหากูปวดไม่ตกปล่อยมดไอ้แกไว้เว้ามาแม่ก็บอกให้ตามเช้าไปลูกโอ้ถ้าเป็นนั้นผมลาก่อนแม่ช่วยปวดได้หมดแกเว้านั้นเข้าใจผมกันแม่นะอย่าให้โกรธลูกแม่นะเออผมลาก่อนแม่เดี๋ยวสิน้องแม่เอ้ยตั้งตี้เลยไอ้มกส่วนกูมาตั้งตี้ขอแสดงความดีใจแต่นั้นหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างพี่รู้หมดแล้วก็จะเป็นคนที่โชคดีที่สุดในชีวิตด้วยการที่เจ้าเองจะเข้าไปในพระราชวังอย่าคิดว่าเรื่องเล็กนะมันเรื่องใหญ่ก็จะได้เป็นพระราชาใช่ไหมถูกนะพี่ทีนี้พี่อยากจะรู้ว่าเจ้าเองจะได้เป็นพระราชารู้ถึงทศพิธพระราชธรรมบ้างไหมทศพิธพระราชธรรมก็คือธรรมสิบประการที่องค์พระราชาละเว้นไม่ได้ผมไม่รู้พี่ทีนี้การที่เจ้าเองนำพวงมาลัยก็ไปกราบถวายต่อองค์ราชานั้นจะพูดราชาสับปินบ้างไหมผมไม่รู้พี่แล้วกันแล้วจะไปพูดอย่างไรอ่ะไอ้พูดไปพูดมาเดี๋ยวไอ้เสนาบดีทั้งหลายทหารสนิทอย่างหนาพระเจ้าเองมินประมาทแล้วมันจะไปกันใหญ่นะจะบอกให้แล้วเจ้าเองควรจะรู้ถึงมารยาทไทยด้วยคนในฐานะที่เราเป็นคนไทยรู้ไหมไม่พี่ก็ดูสิแม่เอ๊ดูก็พอนักเรียนพอปริญญาเฮ้ยมันเข้าไปนะไอ้นู้นมันบอกอยู่แล้วว่าไม่แบ่งชั้นบัตรนาวุฒิความรู้ก็โถแม่ไอ้แม่เรานี่ไม่เข้าใจสักหน่อยนี่เออจริงไงโดกไอ้มกส่วนเออก็เจ้าเองมันควรที่จะรู้ไอ้ทศพิธพระราชธรรมคือทั้ง10ประการข้อ1คืออะไรถึงข้อ10คืออะไรที่องค์พระราชาละเว้นไม่ได้ทีนี้ประการที่สองเจ้าเองควรที่จะรู้ถึงราชาศัพท์อาทิเช่นเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นทุกสิ่งทุกอย่างทุกอวัยวะของร่างกายมันมีราชาศัพท์ทั้งนั้นจะพูดเป็นไหมล่ะไม่ดิทีนี้อย่างน้อยเจ้าเองควรที่จะเรียนรู้ถึงมารยาทไทยนะไอ้การที่เรากราบพระพุทธรูปกราบอย่างไรกราบพระสงฆ์กราบอย่างไรกราบพ่อแม่กราบอย่างไรกราบผู้หลักผู้ใหญ่อย่างไรเราจะกราบบุคคลที่เราเคารพนับถืออย่างไรรับไหว้บุคคลที่น้อยอายุกว่าเราทำอย่างไรรู้ไหมก็ไม่รู้กับแล้วกันเอาอย่างนี้ดีกว่านะนะหนึ่งก็พี่ด้วยความรักน้องก็อย่าเสียสละเวลาอันมีค่าของพี่ก็อย่านำพวงมาลัยไปทูลถวายต่อองค์พระราชาในเมื่อองค์พระราชาทรงทราบแล้วก็ทรงประมาพิไทยเรียบร้อย3คืนพี่จะกลับมาสอนทศพิธพระราชธรรมสอนราชาศัพท์สอนมารยาทไทยง่ายได้พี่ไม่ได้หรอกนี่ใครได้ใครป้ารู้ก็โถแม่ไม่เข้าใจสักหน่อยพี่ไปแล้วไอ้ขันน้องแม่ไม่ยอมโดกก็ทำไมแม่ไม่เข้าใจผมสักหน่อยล่ะกูเข้าใจมึงแหละลูกจินกูตามมาขัดการไม่ได้แม่ขัดยุดก้อนแม่

เมื่อครบสามหลักสี่ดาวสี่จะมาถึงกาเมย์นอกจากสอนได้ตบสปิดราชธรรม

0: นักหน้าได้โดเกอร์มึงนี่เชื่อผีมาเกินไปแม่เออคนเรานี่ไม่เชื่อผีเชื่อน้องเลยจะเชื่อเคยล่ะแม่เขาบอกว่ายัดผีน้องนั่นแม่เออตาบอดข้างเดียวยัดชาวบ้านตาบอดสองข้างจริงไหมลูกแต่มึงเคยได้ยินคำบังเปยไหมลูกตีก็พูดว่าผีผีนองนองเงินทองคนตุ้งหมายไฟต่างปลองผีนองมันต่างใจยาวเคยได้ยินติดเบืองล็อกข้องพระพุทธเจ้าไม่ได้ลูกตีก็ว่าไม่พอแหมเหมือนพอแหมไม่ผีนองเหมือนผีนองไม่หยาดมิดเหมือนหยาดมิดมึงจำไหมลูกว่าชาวบ้านบางคนดีกว่าผีนองลุยเลื่อไปขาซอกออกไปขาแค้นชาวบ้านตกลงกันได้แต่ผีนองมันกันไม่ลูกบางขู่บางผัวพ่อแม่สร้างที่ดินไว้ให้แบ่งกันไม่ตกลงถึงกับคาบผีคาบนองกองรองกันทุกเสี้ยในเจ้ามาผีไปป้องไฟครับซ้ำคืนแม่เออผีจะกลับมาบอกบอกแก้วเรี้ยวตาไม่รู้ว่าเสื่อมขาดนองขาดนึงขึ้นไปกินบนควรเสียวาพรือตามธรรมดาเลวเกไถ่เลวกินข้าวเลวจะต้องนอนอยู่ใต้ต้นหมุดต้นหมวงนั่นแหละเร็วเร็วบอกแก้วเร็วทำไมแก้ว
1: กันกูเร็วแล้วกูปักกี้รถแต่ว่านี้จำไว้กันในวันนี้กูพูดไม่ใช่ว่าเป็นยงเป็นนี้นะสมมติว่าถ้าไอ้นึงมันกลับด้วยที่ว่าไม่ได้บอกกล่าวเราซึ่งทำไมเราตกใจต้องวิ่งหน้ากันชุลมุนแบบนี้กูถือว่าไอ้หนึ่งเห็นแก่ตัวเวลาไปทำงานเรากินข้าวไม่เสร็จก็มันต้องเรียกนอนไม่ตื่นนายก็มันต้องไปปลุกมาทำงานถ้าเวลาเสร็จงานแล้วมันนี่กลับมาคนเดียวห้าเดือนกูถือว่าเห็นแก่ตัวเลยกูไม่ขอเดี๋ยวที่ยังเคยเหงาเชื้อคนไหนมาทำไม่ทำมีไปตัดหมายป้องต้านไปตำนาเคยอย่าชวนกูเคยออกเชื้อกูเคยชวนกูไปทำมานเคยพูดกับกูไอ้ชิบไม้วันชิบไม้คืนชิบไม้กลางดึกชิบไม้กลางเดือนชิบไม้เสียงคืนชิบไม้ว่ารุ่งชิบไม้ในมุงชิบไม้นอกจานชิบไม้กลางบ้านชิบไม้บนนุ่งชิบไม้กลางบ้านคนชิบไอ้พ่อเลวบอกแก้วเรียบร้อยบักแก้วรมเฉงกิดซะเต็มเนี่ยเดี๋ยวก็ยกชื่อกูเล่นกับกูนะให้ปากมึนรอยโยนให้ปากหนาวลิ้นก็ยิ่งข้าจะนอนปลัดตรงบังก็ยกชื่อกูมันมีบทสบายในเรื่องบีกุนโตอย่าพูดกับกู
0: นั่นนั่นไม่ถึงว่าถ้าน้องหนึ่งกลับบ้านไม่ชวนรองเวอร์ยายเออยายครับไซดาโดเบาแก้วปวดทุกจริงยัดร้อยแย้วไอ้บาดลวกกู
1: เรือเราไม่รู้ว่ากูหมกเร็วนี่ว่าครบไม่ได้เดี๋ยวก็อย่ามาออกชื่อกูก็อย่าพูดกับกูตามใจกูตามไม่เล่นก็อย่าออกชื่อก็ออกชื่อกูไอ้ปากหนาวปากเปื้อนปากมิ้นรอยหยุดพูดกันน้อยน้อยแล้วอยากปากกันนั่นมันอีบุษบา
0: คุณไม่นึกเลยวายนึกคิดสั้นๆแบบนี้ว่าเออควรรักที่คนรักเราตัดหนองเออจำเป็นบทเรียนเพื่อนไม่รักเลยอย่าไปแค้นอย่าไปขึ้นอย่าไปปล้ำนี่ส้นถอนผูถันกล้าไว้ทุกตองที่รูซี่ซ่อนชุดสาคอนเมนก็รักรักมั่งชังชังโตไปรอขอบขิตานาล่างมารู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดยอดต่อเบาเป็นยอดดีไอ้เหรอยอดต่อเบาไปทุกวันมันใส่ใส่ดีใส่แล้วคร่อมลงมัดแล้วแต่เล็กไม่ใส่เป็นนันทุกวันแม่งไม่จีกินใหญ่ร้อยยำชีพไอ้ก็โลกหลายมัดนี่มีไม่เท่าได้มันลงมันยอดคนแล้วกว่าหมดเบาแก้วครับหมดเออตีพ่อมาดีพ่อขอโทษนาด้วยนะครับคือผมนอนอยู่พักหนึ่งเลยเขามีพวกมาไล่ไปซ่วมมือผมครับ เมื่อพวกมาเลยสวดมือที่ตีแดกผมตกใจไหวเลยนึกว่าเป็นหนูเป็นไรเลยแต่แล้วผมก็ต้องอ่านรู้เรื่องว่าทีวีซี่เป็นยาปราติดาของเนื้อหัวเสียงพวกมาเลยถ้าพวกมาเลยพวกนี้ไปสวดมือใครก็แล้วบุคคลผู้นั้นจะได้ราชาพิเศษกับเจ้ายิ่งเมื่อผมรู้พนันแล้วตะโกนนะนุดแกว้าวนี่ครับก็ไม่ได้ยินข้ามรับก็ความดีใจนี่ดุเตอผมผิดไปจริงเลยนะผมรีบวิ่งมาบอกเมย์เมย์ก็พลอยดีใจครับนี่ผมจะได้ข้าไปในวังแล้วผมจะได้ราชาผีเสกกับเจ้ายิ่งซี่ปัญญาหนุดสบายเว้าสบายแก้วสบายผีสบายแล้วก็เมย์สบายดุเตร้องใส่ไอ้หนุดแม่มึงตายไอ้ลูกมึงเอ็นร้องปลื้มใจครับเออแม่เอ้ยน้องเออกัลยาณากาดีกัลยาณังป้าปากาดีจะป้าปากังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกรรมได้ใครสร้างผู้สร้างเป็นผู้รับกรรมว่านฝืดชั้นใดลงในดินจะได้รับพ้นชั้นนั้นและน้องเออปลูกข้าวโพดแล้วคงจะไม่ออกมาเป็นมะละกอธรรมาจารีสุขขั้งเสตีผู้ประพฤติธรรมมีความสุขน้องนี่เป็นคนที่มีความกตัญญูรู้บุญคุณของผู้อื่นพ้นนั้นนั้นมันจะตอบแทนมาเลยน้องเอออืออืออืออืออย่างพ้นทุกพ้นตองเสียเลวเลยครับเออเมื่อคุณจะได้เป็นประราชาเลววรนุชไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปยังไกลชิดนุชครับสำหรับนุชแกเว้านี้ครับเราอยู่กันอย่างไรจะต้องอยู่กันอย่างนั้นนุชเอออย่างน้อยที่สุดนุชก็เคยอุ้มเคยอาบน้ำเคยหลังก้นหลังก้นในพ้นตลอดมานึกได้ผัดนั้นนั้นดีนั่นแหละครับเออคุ้มคุ้มไม่โกรธมึงอ่ะไอ้เพชรนั่นกูบอกแล้วมั้งรถกวนผู้แข็งจะกูหลังเกียร์มึงหลังชาห้นเนี่ยขนาดจากมึงเด็กๆอีเยี่ยวก็กูต้องช่วยใครไงลำเลิกและขอนองอีใดดีแล้วตาแก้วหรอกนุ้ยไอ้แก้วดูยังไม่เข้าใจอยู่อย่าหกเฉือไอ้แก้วเฮ้ยหน่อยไอ้แก้วฮัลโหลไอ้เว้ยไม่รู้เส้นตรงกระทำชุดชุดชุดชุดได้ไหมหลวงตุ๊กตีออกเฉือไม่ได้มันเฉ่งชิบไหววันชิบไหวคืนเดี๋ยวเคยออกเฉือมันไหวปากหนาวปากเปื่อยเหลือพูดทีน้อยใหญ่นอนไล่ลงจากปากมันบุษบาฮันเนอร์หลวงช่างจ่าเออเป็นเวรเป็นกรรมมันโยกนาดูสักเปล่าได้ไหมพอเราอีเดก้าในราชวังแม่จ้าบุตรโตแกมันมาเฉงดักก็ไว้แก้งเรือแก้งพายแก้งกันได้ดูก็แก้งโชคจะตาราซีนี่มันสุดวิสัยคุณเราตึ้งบันพื้นพื้นกับเราดีกันมาโคตรเนี่ยเขาว่าเราไม่ผีมันผีไม่นองมันนองไงเรานั้นมันกับกลั่นตำลักมามึงบอกแต่ตะวันเราอีก้าไปในราชวังเนี่ยตั้งพี่เครื่องชาดินนอกจากปากบนนอกกูกูเองแหละนั้นใครเคยใครเคยเออนี่ใครใครได้ยินมั้งไหมล่ะกับที่นุชพูดดิไม่ใช่พูดในว่าวฟังไม่ใช่พูดในนองดึงควังและไม่ใช่พูดในควังเองและไม่ใช่พูดในใหญ่ควังพูดให้ใครคนนึงฟัง
1: เคยยำกู
0: น้องนี่ได้พวกมาไล่ซี่ปัญญาเป็นบรรดาธิดาของเนื้อหัวว่าถ้าใครได้พวงมาเลยเนี่ยพวกนั้นจะได้ราชาพิเศษที่นี่มันมาได้น้องคำนึงน้องคำนึงพามายายที่ไม่ได้บอกใครๆกับบอกเรานั้นนี่เราอีข้าไปในราชวังแล้วใครๆอีนอนเหลืออยู่คนเดียวเราอีข้าไปในเมืองนกกินอาหารการกินไปกินหมูแหมไปกินหมูอ่องไปกินทรายกรอกไปกินฟัดได้ไม่ไหวได้จ่อยได้อย่าไปตู้กุ๊กเหล้าก็ไม่ใช่กินเหล้าข้าวมันบันเราโดยข้าวในวังแล้วไม่ไปก็สั่งเชิญใจมันโดดกันควาวน้ำลายอยู่ที่นี่ผลวกเก้งไงตายหาแต่สักทีดิไปได้นุดไปเมารถกระตะลกไม่งั้นก็เอารถลูกเลื่อนไปก็ได้ จดีอยู่แล้วลูกเดินนี่ก็ได้ดอกมาไม่กูเก้ดอกไม่มันสักทีเดี๋ยวลูกเล่ที่ว่านวดตูดขนาดเลยจะเก้ไปเก้มาถ้าดูตรงนี้หน่วยหน่วยมีเอิ้งเหรอมึงต้องยายยกอันไปเอาครั้งแล้วหึเปรี้ยจะเก้ม่วงชายเนี่ยก็อย่าย้ายร้อง
1: มีอันหนึ่งธรรมาจารีสุขังสีทีผู้ประพฤติธรรมมีความสุขนะมึงนั้นเป็นคนที่เชื่อให้เชื่อพุ่นจึงจะได้เป็นคนดีเป็นคนดีเทวดากว่าดินเขาด้วยก็จะอยู่อาศิวนาจะปาลานังบันฑิตานันจะอาศิวนาผู้ชาจะผู้ที่นี่ยานังอีตัมมังกัลมุตมังเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อบูชาในสิ่งที่ควรบูชาอย่าไปเชื่อมงคลตื่นข้าวก็จะอยู่มึงนั้นเป็นนิพเป็นดีเทวดากว่าดินเขาข้าวด้วยทีนี้ยายก็เหมือนกันใหญ่ๆนี่คนเรานั้นเห็นว่าลูกชั่วนี้นี่อย่าไปโทษลูกก็ชั่วชดพ่อแม่คำว่าถ้าลูกจนได้รับปริญญาจากประบัติประบาทชุนนั้นพระเจ้าอยู่หัวนั้นมาประราชทานบัดนี้นั้นความจริงเขาให้หมดนั่นเขาให้พ่อให้แม่เขาให้ตั้งสกุลนั้นเขาให้ปู่ให้ยายตายใหญ่กันนี่แต่ว่าบุคคลที่จะเข้าไปรับได้เพียงคนเดียวเท่านั้นจีก็บอกว่าชวนทายาทยี่สายาทต่อเลยแล้วฉะนั้นเราจะต้องอบรมสั่งสอนในลูกเรารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ลูกจะชวนจะดีก็อยู่แก่พ่อแม่นะนี่ตนเป็นคนที่ว่าอบรมสั่งสอนลูกดีเข้าใจอยู่ให้รู้จักกระวารู้จักกระปรารุ่งองค์กาเจ้ารู้จักผู้มีพระคุณจะไม่ใช่หรอทีนี้เราวันหนุดนาเหมือนกับว่ามันหนังอยู่ใต้ต้นไม้ที่ว่าเบยมันเขี้ยวจะอุ้มเป็นผมปอกเส้นปราติดและน้ำกามพร้อมทั้งไม้ต้นนั้นมีผลิตผลออกมาติ่มต้นรวงลดลงมาตบเราเราจะได้กินเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดของชีวิตนั่นไม่ถึงว่าเราไปอยู่กับคนดีถ้าอยู่กับคนชั่วก็เหมือนกับไปหนังที่ว่าต้นยางที่มันตายยืนต้นอยู่แล้ว8ปีไม่รู้ว่ากิ่งน้อยปลัดลงนิดเราบานน้อยก้าวหูหรือว่าก้าวหัวก้าวคอก้าวมูกหรือทิ้งตานั่นไม่ถึงเราเที่ยวกับคนชั่วเหมือนหนังตายต้นใหม่ปลูกเที่ยวกับคนดีเหมือนกับหนังตายต้นใหม่ที่เที่ยวจะอุ้มผมเสด็จนะเขาจะไม่ใช่หรอเนี่ยมึงเงินนะมึงใจมากมึงเงินไปถึงกันเราอยู่แบบชนิดตัวไม่ต้องไปท่าไหวเตงงานตรงแล้วอย่างช่วยนะไม่ต้องเราต้องมีมารยาทของเสือของก็ไม่ให้เตงกันเราเตงเขาไม่ให้เตงกันเราไม่เตงเสื้อผ้าก็ไม่ต้องเรียนไม่ฉุดนี่คนเราความจริงนี่ความจริงไปได้อยากกินปุ้นหมากรอนตองไม่ต้องแย่งซี่ดื่มดำจะทำไม่เป็นแดงไปอินแดงก็ยังรวยชมก็จะเยอะกูก็ไม่ต้องเรียนเสื้อผ้าไปฉุดนี่บอกที่นี่เรียนก็มันต้องยืมของเพื่อนนั่นน้องจริงไหมใช่เปล่าเราไม่เงี้ยมาไม่ดีว่ายังน้องจนดีว่ายังหมูดีว่าปัญญากูอยู่กับความหมูอยู่กับความจุนอยู่กันได้เผื่อไม่ยิดชาจุนก็ไม่ปลนนายก็ไม่ข้าวใจบิดมากูไข่หุ่นจริงไหมจริงเหรอแต่กูไม่เลยทีนี้โดนชักปออย่างหนึ่งหลังตึ้นใหญ่นานตึ้นระวังนะข้าวไปในประราชระวังอันตึ้นระวังเหลืองมากจะไปบวนหยามมากข้าวรีดใส่หน่วยปราชญ์ยังจะทุกจับตายโอ่งยังไปบอกมันเดี๋ยวชานยาต้นนี้ระมัดระวังป่าถึงตัวเปรียบหรือไม่ก็ป่าเนียงไปจากน้อยจะใช้ชานยาเราจะตุ้มปานไปปานันทำให้ฉันนุ่นก็คือจะจนติดขัดกันแล้วตายเนี่ยมาชานยาต้นเลยนุ่นออกปันหน้ามาแก่ครบนุ่นทีนี้น้องรุดปันหน้ามึงเงินหนูมึงเงินยาวันกินนั่นแหละแต่มึงก็พอเราพูดว่ากินยาวอย่ามึงบอกว่าไม่มองตกตีแต่คนเรานี่เคยเดี๋ยวแกกินไม่มองจริงไหมจริงหรอต้องหยดๆไว้มั่งมัดตั้งอยู่ตาพอประมาณที่นี่ช่วยยาไม่ว่าการปูดก็เหมือนกันย อยากจะไปพูดมึงกูชู้เราอยากจะไปพูดด่าพ่อโยเมเนี่ยเราจะว่ากันไม่ได้เข้าใจไม่ใช่หรอมึงก็เหมือนกันกับว่าครูกูด่าครูน้องเมื่อกี้ได้ยกไว้เลยจะชกจะจริงไม่นำเสียมารยาทจริงไม่จริงหรอทีนี้มึงหนึ่งยายนุชว้าวแม่นี่มาพูดได้แต่กูนี่จ้าปุตโตกูตูเล็บสังขารของกูท่านเพื่อนก็ไม่ได้เป็นอะไรได้ดีเพราะว่าเดินข้ามในราชวังกับกูไม่พูดคนเดียวเนี่ยจ้าปุตโตเผื่อนกินหน้าหายเผื่อนตายหน้าอยากเผื่อนดีแต่ปากมีหมากตุ้มไปจริงนี่แต่เรายังเรารวยนะเออตักแตกเลยแต่พูดว่าอะไรเลยนะยามมังมีพี่ป้อมตอมกันเด็กมายามแรกพี่มาป่ากันนี่มีเงินมันมีนองมีตองมันมีปีเงินตองไม่มีหยัดแม้มิดไม่ไม่มองคือว่าพวงมาเลยนี่จะไปที่บ้านคอยเนี่ยบายหมดYeah.

ครับกลับมาตั้งช่วงรุ่นตายของรายการพี่น้องตันประควังนั่งปีชาระวันทินมาในเรื่องลูกทอดพี่นะครับกระวายกันตอนนี้คนเราคอยติดตามคอยควังกระตอบลูกเราก่อนจะควักพี่น้องไว้ทักคิดแล้วพระราตายวันละกรรมวันนี้มาในคำว่าลกๆนะครับลกๆนี่พระราตาว่าของพระราตายนะครับพระรากลางก็ไม่ถึงอาการรีบร้อนหรือว่าร้อนรุ่นนะครับพระราตายก็ว่าลกๆเก็บๆลกๆพี่น้องก็ควักกันไว้นะครับควักกันเอาไว้อยู่กันแรงอยู่กันพูดนะครับจากเดียวพี่น้องควังข้าวตนจำบงติดตามให้ยายข้าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เวลาหมดนะครับลาไปก่อนไว้กันตอนนี้สวัสดีครับ

0: รถโอชา
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือน้ำท่วมส่งผลกระทบ43โครงการรวมกว่า 76,000 หน่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพรันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: การเคหะแห่งชาติเร่งรับมือน้ำท่วมส่งผลกระทบ43โครงการรวม 76,800 หน่วยพร้อมช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันระยะยาว
6: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในโครงการต่างๆหลังได้รับผลกระทบ43โครงการรวมประมาณ 76,800 หน่วยหรือประชาชนราว 223,000 คนแบ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง6โครงการและได้รับผลกระทบเล็กน้อย37โครงการพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลดนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติสั่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทน์1-30ซึ่งบางจุดมีปัญหาการเดินทางรถไม่สามารถเข้าออกได้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดเส้นทางและช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การเคหะแห่งชาติวางแนวทางรับมือ3ระยะได้แก่ช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันโดยระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาได้ส่งมอบเข้ากล่องกว่า 47,000 กล่องน้ำดื่มกว่า 6,200 แพ็คและถุงยางชีพ 2,550 ชุดพร้อมนำบทเรียนจากสถานการณ์ครั้งนี้ไปยกระดับมาตรการป้องกันและรับมือภัยพิบัติในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
2: เขื่อนวชิราลงกรณ์ระบายน้ำในอัตรากว่า40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและไม่มีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นหลังระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอทองผาภูมิไซโยกและเมืองกาญจนบุรีลดลงอย่างต่อเนื่อง
7: สถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์วันนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บกว่า 8,700 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 98.70 ของความจุเขื่อนสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า115ล้านลูกบาศก์เมตรโดยมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำกว่า26ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและระบายน้ำในอัตรากว่า40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะนี้ไม่มีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นภาพรวมตัวเขื่อนและอาคารระบายน้ำล้นอยู่ในสภาพปกติซึ่งการระบายน้ำเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอทองผาภูมิลดลงส่วนระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอไซโยกและอำเภอเมืองกาญจนบุรีลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์และระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตกับพวก50ปีและสั่งให้ชดใช้เงินวัดกว่า300ล้านบาท
0: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอ่านคำพิพากษาคดีอดีตพระอลงกตหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุและนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือหมอบีในคดีร่วมกันเบียดบังทรัพย์สินของวัดและร่วมกันฟอกเงินรวม193กระทงโดยศาลพิพากษาจำเลยที่1หรืออดีตพระอลงกตมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินตัดสินลงโทษจำคุกรวม742ปีส่วนจำเลยที่2หรือนายเสกสรรมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการเบียดบังทรัพย์สินและฟอกเงินลงโทษจำคุกรวม386ปีและ 1,480 เดือนอย่างไรก็ตามศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคำให้การของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีจึงนำมาประกอบการลดโทษตามกฎหมายก่อนมีคำสั่งจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ50ปีนอกจากนี้ศาลมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินจำนวน306ล้านบาทให้แก่วัดพระบาทน้ำพุดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้มาจะเจอกันในวันพุธที่7ตุลาคม2569คุณผู้ฟังรายการ5แยกข่าวสดจากห้องส่งสวทรนองนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้ค่ะผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุสวท11สถานีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันณัฐวดีศรียาภัยนะคะยังมีทีมงานของเราด้วยนะคะที่อยู่เบื้องหลังกันค่ะบรรณาธิการข่าวในวันนี้คุณคึกฤทธิ์เรืองระยนต์ค่ะทีมช่างฝ่ายเทคนิคที่ดูแลระบบต่างๆให้ก็มีทั้งคุณอำนาจเกียรติกสิกรค่ะคุณธนกรจิตอภิญญากุลและคุณธนารักษ์ดวงจันทร์ควบคุมการผลิตโดยท่านพัฒนพงษ์สถานทรัพย์ค่ะท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองและอำนวยการผลิตโดยท่านโสพลเขี้ยมการค่ะท่านผู้อำนวยการสถานีท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะคุณผู้ฟังคะพื้นที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้ต้องติดตามเรื่องของฝนฟ้าอากาศจังหวัดระนอง2วันมาแล้วนะคะที่ฝนตกหนักค่ะจะตกเป็นเวลาในช่วงสักประมาณบ่ายๆแก่ๆติดเย็นๆแบบนี้คุณผู้ฟังตกหนักมากเลยค่ะคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ไหนแล้วก็ฝนตกหนักก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ3ช่วงของรายการ5แยกข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้เนี่ยช่วงแรกค่ะรู้เรื่องรัดทันข่าวใต้วันนี้ก็มีข่าวจากทั้งกระบี่ทั้งจังหวัดพังงาทั้งจังหวัดภูเก็ตมาฝากกันแล้วก็ในช่วงของ PRD Service นะคะใครที่รอติดตามเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมก็ติดตามกันได้แล้วก็ในช่วงที่3ค่ะช่วงวันนี้มีประเด็นนะคะก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะนี่คือรายละเอียดทั้งหมดนำมาคร่าวๆกันก่อนให้ทุกคนได้ติดตามกันแต่ว่าเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงแรกกันเลยดีกว่าช่วงรู้เรื่องรัดทันข่าวใต้ค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัดทันข่าวใต
1: ้ค่ะมาดูข่าวที่นำมาฝากกันนะคะอย่างที่เราบอกว่ามีทั้งข่าวในพื้นที่ของกระบี่พังงาและภูเก็ตเดี๋ยวเราเริ่มกันที่จังหวัดกระบี่ก่อนเลยค่ะตอนนี้มีการประชุมกับส่วนกลางนะคะในการเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ค่ะโดยนำทีมการประชุมโดยท่านอังกูลศรีลาเทวกูลนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะประชุมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งการประชุมในครั้งนี้ค่ะคือเขาประชุมกับอีกหลายจังหวัดนะคุณผู้ฟังแล้วก็ประชุมร่วมกับส่วนกลางในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยโดยในพื้นที่กรุงเทพค่ะมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมค่ะแล้วก็ยังมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมการประชุมอีกนะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านบอกว่าสถานการณ์ถึงแล้วก็การเตรียมความพร้อมของจังหวัดกระบี่ณขณะนี้ค่ะถ้าเกิดว่าดูภาพรวมปัจจุบันนี้นะปี2569เนี่ยทางจังหวัดกระบี่มีปริมาณน้ำฝนสะสมอยู่ที่ประมาณ 1,486 มิลลิเมตรด้วยกันส่วนระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง6แห่งค่ะยืนยันว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติแล้วก็คลองสายสำคัญอีก10แห่งของจังหวัดกระบี่ยังอยู่ในสภาวะที่ปกติด้วยจังหวัดกระบี่เองมีการกำหนดพื้นที่เสี่ยงสูงครอบคลุมทั้ง8อำเภอ22ตำบล54หมู่บ้านพร้อมกับมีการเร่งเตรียมพร้อมการระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนหากเกิดอุทกภัยนะคะโดยจะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในเขตเทศบาลเมืองกระบี่2จุดจะมีการดำเนินการขุดลอกคลองกระบี่ใหญ่แล้วก็ดำเนินการในการขุดลอกคลองกลางในพื้นที่อำเภออ่าวลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเตรียมเอาไว้ก่อนนอกจากนี้ค่ะมีการเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวกรณีเกิดอุทกภัยนะคะ จำนวน143แห่งด้วยกัน143แห่งนี้เขาบอกว่าครอบคลุมทั้ง8อำเภอเลยค่ะแล้วเขาก็จะมีการแบ่งระดับอย่างเช่นระดับ A เนี่ยมีอยู่ประมาณ15แห่งแล้วก็มีระดับ B ระดับ B นี่มีอยู่ประมาณจำนวน123แห่งด้วยกันแล้วก็มีระดับ C ค่ะจำนวน5แห่งด้วยกันเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเยียวยาและการฟื้นฟูผู้ประสบภัยค่ะจากกระบี่เรามาดูที่พังงากันบ้างค่ะพังงาตอนนี้มีการเตรียมจัดงานเบิกฟ้ากราภูงาและงานกาชาดประจำปี2570แล้วค่ะโดยท่านไพรัชเพชรดวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานในปีนี้ซึ่งเขายืนยันว่ายังมีการใช้ชื่อเดิมอยู่นะคะนั่นคืองานเบิกฟ้ากราภูงาและกาชาดประจำปี2570กำหนดจัดขึ้นในช่วงวันที่18ถึง27ธันวาคม2569ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงาภายในงานปีนี้เขาคอนเฟิร์มมาว่าจัดหนักจัดเต็มจัดอย่างยิ่งใหญ่ค่ะก็ได้มีการเพิ่มกิจกรรมหลากหลายมานะคะทั้งกิจกรรมการเดินแบบผ้าไทยส่งเสริมอัตลักษณ์พื้นถิ่นชุดผ้าไทยสวยๆค่ะที่จะมาสร้างสีสันภายในงานและส่วนบริเวณที่เขาจัดงานอย่างที่เราบอกนะคะว่าบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงาเขาบอกว่าตรงนั้นเป็นมุมที่สวยมากเพราะว่าอาคารต่างๆเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลแล้วก็เป็นสไตล์ชิโนโปรตุกีสค่ะแล้วก็เรื่องของการจัดกิจกรรมอื่นๆก็นำมาเสริมทับอย่างเช่นการจัดกิจกรรมชิมช็อปกุ้งลายเสือพังงานะคะแล้วก็กุ้งเกรดพรีเมียมจากฟาร์มในจังหวัดพังงาเองมีการนำกิจกรรมการประกวดร้องเพลงการแสดงเต้นแอโรบิกรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่จะมาสร้างสีสันตลอดทั้งการจัดงาน10วัน10คืนใครสนใจไปเที่ยวกันได้ค่ะ18ถึง27ธันวาคม2569นี้ค่ะจากที่พังงามาต่อกันเลยค่ะคุณผู้ฟังในพื้นที่ภูเก็ตนะคะตอนนี้ภูเก็ตก็คลึกครื้นเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามีทางด้านของเรือกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาเทียบท่าที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยทางด้านของท่านชวนรินทร์เกิดสมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะก็ได้ไปตรวจเยี่ยมเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George H.W. Bush นะคะของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาซึ่งเดินทางมาเยือนเทียบท่าที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้นะคะซึ่งทางท่านผู้ว่าเองก็ได้มีโอกาสไปพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันค่ะระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งภูเก็ตแล้วก็ไปพูดคุยกับกำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศนะคะนอกเหนือจากความสัมพันธ์ผู้ฟังมาดูประเด็นนี้กันบ้างค่ะเขาบอกว่าการที่เรือของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกามาจอดเทียบท่าที่ภูเก็ตเนี่ยเขาไม่ได้จอดเทียบท่าอย่างเดียวนะคะทั้งกำลังพลทั้งนายทหารเนี่ยก็จะขึ้นฝั่งมาเพื่อไปจับจ่ายใช้สอยส่งเสริมบรรยากาศของเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดีค่ะโดยส่วนใหญ่ที่เขามีการติดตามมานะเขาจะไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ย่านธุรกิจของทางจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะมาภูเก็ตแล้วเนี่ยต้องไม่พลาดที่จะไปป่าตองค่ะก็ส่งผลให้ทั้งร้านอาหารร้านค้าและธุรกิจบริการในพื้นที่ก็ได้รับผลประโยชน์กันไปจากการใช้จ่ายของกำลังพลนะคะนอกจากนี้ทางจังหวัดเองยังอำนวยความสะดวกนะคะให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถนำสินค้านำอาหารไปจำหน่ายได้แถวๆบริเวณท่าเรือน้ำลึกซึ่งเป็นจุดจอดเรือค่ะแล้วก็ให้กำลังพลได้เลือกซื้อเลือกหาแล้วก็ได้อุดหนุนผู้ประกอบการกันไปเมนูที่เขาบอกว่าได้รับความนิยมมากๆนะทหารกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาที่เขาชื่นชอบคือชาไทยค่ะแล้วก็เครื่องดื่มประเภทชงนี่แหละได้รับความสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าทั้งทหารแล้วก็กำลังพลเนี่ยเขาก็ซื้อเพื่อดื่มเติมพลังแล้วก็เป็นการคลายร้อนกันค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสีสันบรรยากาศที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของรายการกันบ้างดีกว่าค่ะ PRD Service เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมค่ะ
2: แหล่ร่มน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
3: เฮ้สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟชอดเป็นเรื่องอื่นแล้ว
4: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ค่ะมาตามกันต่อเลยนะคะ PRD Service เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมจากมติของคณะรัฐมนตรีคุณผู้ฟังที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมของปี69นี้เนี่ยกำหนดออกมาแล้วนะคะตอนแรกมี41จังหวัดแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีก24จังหวัดก็ส่งผลให้ภาพรวมของการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยรวมเป็น65จังหวัดและในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยและล่าสุดวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติมให้จังหวัดสมุทรสงครามนะคะเป็นจังหวัดที่ประสบภัยให้ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาตามเกณฑ์ด้วยเช่นกัน 9,000 บาทค่ะส่วนใครที่ถามหาเรื่องของการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะมีการช่วยเหลือเยียวยาถามว่าจะได้รับในเงินส่วนนี้ไหมนะคะทางคณะรัฐมนตรียืนยันแล้วค่ะว่ายังไม่ได้รับเพราะว่าในกรณีนี้เนี่ยคือพื้นที่ต่างๆเกิดเหตุอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมที่มีการประกาศความคุ้มครองค่ะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลก็สั่งการให้เร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะตอนนี้มีจังหวัดที่ส่งรายชื่อให้กับปภ.แล้วก็คือจังหวัดสระแก้วกับจังหวัดกระบี่นะคะที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในวันที่8ตุลาคม2569ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีโดยตรงเลยค่ะคุณผู้ฟังคะจาก PRD Service นะคะเราไปดูในช่วงที่3กันบ้างนะคะในช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะไปพูดคุยเรื่องของการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะ
0: จับตาเรื่องเด่นเกาะติดเรื่องสำคัญรู้ทันสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพราะทุกวันมีเรื่องที่ต้องรู้และทุกประเด็นมีความหมายในช่วงวันนี้มีประเด็น

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะเหมือนเดิมพบกันกับพี่แองเจิลแล้วก็น้องอ้อมล้อมค่ะสวัสดีน้องอ้อมล้อมค่ะ
1: สวัสดีพี่แองเจิลค่ะ
0: วันนี้อารมณ์ดีเพราะว่าเราจะมาในเรื่องของอาหารการกิน
1: ใช่อาหารการกินเสื้อผ้าหน้าผมนะคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ
0: เป็นเรื่องที่เบาไหมเหมือนจะเบา
1: แต่หนักพุง
0: เนื้อหาจริงๆไม่เบาเลยค่ะเราถอยหลังกันนะช่วงนี้กับการประชุม IMF ที่กรุงเทพมหานครที่จะเริ่มวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็เราได้พูดคุยกันเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยเรื่องของการจัดเตรียมอาคารสถานที่เราคุยกันมาเยอะแล้ว
1: ใช่
0: วันนี้ค่ะเราจะเข้าไปในครัว
1: เข้าไปในครัวเพื่อจะไปดูว่าเราจะนำเสนออะไรต่อสายตาของชาวโลกบ้างซึ่งชาวโลกที่ว่านี่นะคะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินระดับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการการธนาคารกลางนักวิชาการแล้วก็ผู้บริหารสถาบันจากการเงินทั่วโลกค่ะแล้วก็ที่สำคัญเมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะทางผู้บริหารของเราได้พูดถึงผู้บริหารการเงินทางตะวันออกกลางค่ะซึ่งยังไงเขารวยเขาเป็นแหล่งน้ำมัน
0: แหล่งน้ำมัน
1: เขารวยอยู่แล้ว
0: มีเงินเยอะ
1: มาที่จะมา
0: อุ้ยอย่าเรียกว่ารวยดีกว่านะ
1: มีเงินเยอะ
0: อาจจะมาลงทุนต่อที่บ้านเราก็เป็นไปได้หรืออาจจะมีการเจรจาซื้อขายสินค้าที่เป็นอาหารชาวบ้านเขามีบ่อน้ำมันแต่ไม่ได้เป็นคลังอาหารเหมือนบ้านเรา
1: ใช
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้นะคะอันนี้พูดถึงเรื่องการเงินใช่ไหมถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับเรื่องของกีฬาถ้าเป็นกีฬาเขาเรียกว่าแข่งโอลิมปิกแต่ถ้าเป็นการเงินนี่เป็นโอลิมปิกทางการเงินเลยนะ
0: IMF เนี่ยนะคะทีนี้ค่ะคนไทยเขาบอกว่าเวลาใครมาบ้านเนี่ยก็ต้องเลี้ยงดูปูเสื่ออย่างดีข
1: ้
0: าวปลาอาหารเนี่ยเราต้องดูแลอย่างดี
1: อิ่มท้องต้องทำให้ประทับใจ
0: ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วทีนี้ค่ะอาหารที่เราจะนำมาเสิร์ฟให้กับผู้นำให้กับผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี
1: ้
0: ไม่ใช่ใครที่จะมาทำก็ได้นะเขาเลือกมาแล้วตั้งแต่หัวหน้าเชฟค่ะ
1: เ
0: ชฟทรงพลกิตติคุณวัจนะ
1: ได้ยินบ่อยใช่ไหมคะเด็กใช่ไหม
0: ใช่ไหมล่ะเป็นเชฟที่เขาจะมาเป็นผู้ควบคุมค่ะเป็นหัวหน้าทีมเชฟเลยแล้วก็อาหารเนี่ยค่ะน้องอ้อมล้อมเขาไม่ได้แบบซื้ออะไรก็ได้เหมือนข้าวเนี่ย
1: ให้กินแกงพุงปลาได้ไหม
0: อยากจะรู้ว่ามีไหมแต่ว่าเดานั้นอาจจะมี
1: คือ
0: เขามีเมนูอะไรนะ
1: ข้าวยำ
0: หัวใจไทย
1: คืออย่างนี้เขาไม่ได้เอาแกงปูปลาที่เหมือนเราแกงบ้านๆเนี่ยแต่ว่าเขาทำเป็นฟิวชั่นเพื่อที่จะให้ปรับเข้ากับลิ้นของคนทั่วโลกของคนต่าง
0: แล้ว
1: พื้นที่ด้วย
0: ไปดูข้อมูลเริ่มตั้งแต่ข้าว
1: ยังไงคะ
0: ถ้าเราหิวข้าวเนี่ยก็เดินไปในครัว
1: ใช
0: ่แล้วก็ไปตักข้าวในหม้อ
1: ใช่
0: ซึ่งเป็นข้าวอะไรก็ได้
1: ส่วนมากเรากินข้าวอะไรครับบ้านพี่เจนกินข้าวอะไร
0: ข้าวมะลิบ้างข้าวอะไรนะข้าวสังหยดข้าวกล้วยบ้าง
1: ถ้าเกิดบ้านอ้อมจะกินข้าวไรซ์เบอร์รี่
0: สีม่วง
1: ใช่ค
0: ่ะทีนี้เนี่ยพอพูดถึงข้าวนะคะเหมือนเราไปร้านอาหารเนี่ยไปสั่งข้าวหนึ่งจานเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าข้าวนี้มีที่มาที่ไปยังไง
1: ใช่
0: แล้วก็ถ้าไปถามแม่ค้าเยอะอาจจะได้ไม่ได้กินข้าว
1: ด่าแทน
0: แต่ทีนี้ค่ะเขาบอกว่าเริ่มจากข้าวเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิจากพะเยาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห
1: ้ได้ยินบ่อย
0: พระเอกสุดในภาคอีสานต้องข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้คือที่สุดแล้วแล้วก็พอมาภาคใต้เนี่ยก็จะมีข้าวสังหยดพัทลุง
1: ใช
0: ่ทีนี้ถามว่าแล้วชาวต่างชาติเขาจะทราบไห
1: ม
0: อ่ะว่ามันเป็นกิมมิคของไทยนะสินค้า GI เนี่ยค่ะไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าแต่ละเมนูเนี่ยจะมี QR code ให้สแกน
1: อ๋อให้บอกที่มาเลยว่าที่คุณกินอยู่เนี่ยเป็นข้าวอะไรพันธุ์ที่ไหนจังหวัดอะไรในประเทศไทย
0: ต้องไม่ต้องกังวลว่าจะเสียของเปล่าหรือไม่
1: นี่แหละนะนี่แหละนะที่เขาบอกว่าประชุมกรุงเทพแต่เปล่าค่ะคนที่มาประชุมรู้จักทั่วประเทศไทยแน่นอนผ่านสื่อกลางนี่แหละ
0: สื่
1: อ
0: แล้วก็ไม่ต้องถามสแกนอ่านได้เลย QR code เนี่ยจะทำความเข้าใจวัตถุดิบไทยมากขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังมีปลานิลอำเภอบ้านโพฉะเชิงเทรา
1: สินค้า GI ใช่ไหม
0: ใช่ปลานิลเนี่ยถามว่าเรารู้จักดีไหมล่ะมันไม่ใช่พื้นที่เราขนาดเราที่เป็นคนไทยเนี่ยยังไม่ได้ทราบรายละเอียดเลยนะคะทีนี้ข้อมูลของปลานิลนี้บอกว่าเพาะพันธุ์แล้วก็เลี้ยงปลาครบวงจรด้วยคุณภาพน้ำสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะทำให้ได้ปลานิลที่มีคุณภาพสูงเนื้อแน่น
1: ว้าว
0: ทีนี้เขาก็ไม่ได้มาเสิร์ฟแบบปลานิลทอดปลานิลต้ม
1: ไม่ได้ไม่ได้ปลานิลเคลือบเกลืออบเกลือไม่ใช่ใช่ไหม
0: ใช่เขาบอกว่า
1: ช้วิธีการปลานิลดรายเอทลนไฟกินคู่กับซอสมิโซะจากเขาใหญ
2: ่โอ้โหเดี๋ยวนะปลาดรายเอทเนี่ยคำว่าดรายเอทเนี่ยมักจะได้ยินแบบเป็นเนื้อดรายเอท
1: เนื้อดรายเอท
2: ปลาดรายเอท
1: ปลาดรายเอทลนไฟแล้วซอสมิโซะจากเขาใหญ่เราก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเขาใหญ่เนี่ยมีของดีคือซอสมิโซะ
2: นั่นน่ะสิ
1: จะเป็นยังไงแต่เขาใหญ่เขาเป็นพื้นที่การเกษตรอยู่แล้วเน
2: า
1: ะเขาปลูกนั่นปลูกนี่อยู่แล้วทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเขาพูดถึงว่าทำไมจะต้องเป็นปลานิล
2: ค่ะ
1: นึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ค่ะที่พระองค์ท่านได้ส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลให้กับคนไทย
2: ค่ะ
1: ทีนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูเนี่ยเปรียบเลยว่าเป็นปลาของพ
2: ่อใช่แล้วปลานิลเนี่ยนะคะเป็นสินค้าที่ราคาไม่แพงแต่โปรตีนอัดแน่นเลยค่ะ
1: ราคาไม่แพงคือขยายพันธุ์ก็ง่ายพี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงโปรตีนได้ง่ายราคาก็ไม่สูง
2: ใช่
1: เข้าถึงได้ทุกคนอันนี้
2: ค่ะ
1: เป็นเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านใส่ใจในเรื่องของการกินโปรตีนราคาถูกและเข้าถึงง่ายทีนี้นอกจากอาหารหลักอันนี้ไม่ได้มีแค่นี้เนาะอันนี้ยกตัวอย่าง
2: ใช่เรามีอาหารแบบของที่เป็นแบบว่าไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวเรามีแซนด์วิชไก่ย่างเบตงด้วยค่ะมาโยน้ำมันตะไคร้นะคะมีทาร์ตรากูเนื้อวากิวสกลนคร
1: โอ้เนื้อวากิวต้องสกลนคร
2: ใช่มีทาร์ตช็อกโกแลตจากนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ใส่ถั่วแมคคาเดเมียแล้วก็ครีมวานิลาจากโครงการหลวงและที่ขาดไม่ได้ค่ะของหวานประเทศไทยต้อง
1: ข้าวเหนียวมะม่วงซอฟต์พาวเวอร์ในตำนานนะคะ
2: ค่ะ
1: มิลิจำได้ไหม
2: ใช่
1: เขาเคยไปโชว์
2: ขึ้นไปกินบนเวทีเลย
1: ปรากฏการณ์ข้าวเหนียวมะม่วงดังไปทั่วโลกเลยทำให้หลายๆที่บอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยครั้งนี้ต่างชาติที่มาร่วมจะต้องหลงรักขนาดเราเองยังตื่นเต้น
2: เราเองยังรักที่จะกินอาหารไทยเลยค่ะทุกวันนี
1: ้
2: ยังไงวันนี้กินอะไรดี
1: วันนี้กินอะไรดี คือชีวิตเราต้องขับเคลื่อนด้วยอาหารเนาะ
2: ใช่
1: ถ้าหากว่าเลือกได้อ
2: าหารต้องอร่อยด้วย
1: ขอเลือกหน่อยได้ไหมล่ะ แล้วพูดถึงไก่เบตงอะค่ะไก่เบตงนี่ขึ้นชื่อใช่ไหมคะเราจะเห็นแต่ในรูปแบบข้าวมันไก่เบตงแต่อันนี้เป็นแซนด์วิชไก่ย่างเบตง
2: โอ้แค่ชื่อก็อยากจะลองแล้วนะคะ
1: ปิดท้ายด้วยค่ะผลไม
2: ้
1: รถเข็นขายผลไม้ GI สดใหม่ตามฤดูกาลอันนี้ได้สองเด้งเลยได้โปรโมทผลไม้ GI
2: ใช่แล้วก็ได้อะไร
1: โปรโมทรถเข็นว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่สตรีทฟู้ดของคนไทย
2: จริงจริงจริงอันนี้จริงค่ะอันนี้ปกติเนี่ยคนระดับนั้นน่ะเขาจะหาไม่ได้กินรถเข็นรถผลไม้
1: เข็นหรอกจะไม่เห็นหน้าตาของรถเข็นผลไม้ด้วยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะสินค้าที่เป็นผลไม้ GI แน่นอนว่าผลผลิตจากนครศรีธรรมราชนี้ต้องไป
2: ว้าวอย่างเช่น
1: ส้มโอทับทิมสยามน้องอ้อมลองพอดีนคำนี้ไหม
2: ว่า
1: คนซื้อไม่ได้กินคนกินไม่ได้ซื้อ
2: เพราะว่าทับทิมสยามซื้อไปให้คนวิลักผู้ใหญ
1: ่เป็นของฝาก
2: เป็นของฝาก
1: เริ่มต้นจากเมื่อก่อนราคาสูงเพราะคนปลูกน้อย
2: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ถ้าเราไปดูกรรมวิธีการผลิตอะค่ะที่เขาใส่ใจต้องเป็นปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยจากธรรมชาติเท่านั้น
2: ขนาดนั้น
1: ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เจ้าของสวนใส่ปุ๋ยเคมีลงไปทับทิมสยามจะไม่หวาน
2: อ้าวทำไม
1: เขาก็เลยต้องใช้วิธีการประคบประหงมไงล่ะก็เลยสูงนิดนึงแล้วก็คำนี้จริงๆคนกินไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้กินนี่จริงๆมากนึกถึงตัวเราสิเคยซื้อส้มโอทับทิมสยามมากินเองไหม
2: ไม่ค่อ ยส่วนมากเห็นแล้วก็ซื้อไปให้พ่อซ
1: ื้อ
2: ไปให้ก็ให้
1: ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือนี่แหละค่ะสินค้า GI เหล่านี้ก็จะมาอวดโฉมในการประชุมครั้งนี้ด้วย
2: ค่ะ
1: เชื่อว่าช่วงนี้ฤดูกาลผลไม้หลายที่ก็คึกคักเนาะภาคใต้เนี่ยมีหลายอย่างเลยค
2: ่
1: ะลองกองลังสาด
2: มังคุดจะได้ไปไหมแต่ว่าอีกอย่างนึงมันก็คือช่วงฤดูกาลด้วยแหละมันขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาลว่าจะทันที่จะอาจจะเหลือบางส่วนที่แบบเขาทำนอกฤดูอาจจะได้นำไปให้ทาวการเงินเนี่ยเขาได้ชิมลิ้มรสกันนะคะ
1: วัฒนธรรมไทยแลนด์โอลี่จริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่าเรื่องของสิ่งที่ประเทศไทยจะเตรียมไว้ต้อนรับกับผู้นำทางการเงินระดับโลกจะมีอะไรอีกบ้างติดตามวันพรุ่งนี้นะเพราะว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเรื่องของอาหารการกินแป๊บเดียวเนาะเวลาคุยกันขอบคุณที่ติดตามค่ะวันนี้เพียงเจริญและน้องอ้อมล้อม
2: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะขอบคุณพี่แองเจิ้งแล้วก็พี่อ้อมล้อมด้วยนะคะสำหรับช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการ5แยกข่าวหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการ5แยกข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พบกับสวทภูเก็ตเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะ 16:30 นจนถึง 17:00 นแล้วก็สามารถติดตามรับฟังรายการป้ายร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในช่วงต่อไปได้ค่ะกับทีมงานสวทกระบี่สำหรับวันนี้ดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับดิฉันณัฐมนชัยสิริรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกของรายการวันนี้ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านร่วมรำลึกถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินประพาสณจังหวัดกระบี่ยังคงความปลื้มปิติแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งนำพาทุกท่านไปติดตามในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องรอยพระบาทแห่งความรักในธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องในอ้อมกอดของพื้นป่ากระบี่มีสถานที่แห่งหนึ่งที่เก็บรักษาพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ไว้อย่างงดงามนั่นคืออุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จประพาสเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2502ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่โดยประทับพักผ่อนบนแผ่พระที่นั่งที่จัดสร้างถวายในแอ่งน้ำใหญ่หน้าถ้ำน้ำลอดบรรยากาศแห่งความสงบและความงามของธรรมชาติล้อมรอบพระองค์ทั้งสองพระปรมาภิไธยย่อบนหินปากถ้ำทั้งสองพระองค์ได้ทรงสลักพปรและสกบนหินปากถ้ำน้ำลอดน้ำตกธารบกขอรณีซึ่งมีความสูงจากพื้นน้ำประมาณ10เมตรห่างกันประมาณ2เมตรพร้อมสลักวันที่ไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์พระราชพิธีปล่อยเต่าทรงหลั่งน้ำปล่อยเต่าที่ราษฎรนำมาถวาย1ตัวแสดงถึงพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาต่อสรรพสัตว์และทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติต้นสีตรังคู่พระบารมีก่อนเสด็จกลับทั้งสองพระองค์ได้ทรงปลูกต้นสีตรังไว้พระองค์ละ1ต้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงและความยั่งยืนของธรรมชาติผ่านไปกว่า4ทศวรรษเมื่อวันที่23เมษายนพุทธศักราช2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จประพาสยังอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีอีกครั้งและได้ส่งปลูกต้นตะเคียนทองจำนวน1ต้นการเสด็จมาอีกครั้งนี้สะท้อนถึงพระราชปณิธานสีเขียวที่ไม่เคยจางคลายพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เห็นว่าการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยาวนานวันนี้อุทยานแห่งชาติธารบกขอรณียังคงเป็นแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ต้นไม้ที่พระองค์ทั้งสองได้ทรงปลูกไว้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา
1: และความชุ่มชื้นรอยพระปรมาภิไธยย่อบนหินยังคงเป็นพยานแห่งพระราชกรณียกิจเตือนใจคนรุ่นหลังให้ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณทานบกขรณีจึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวในอดีตแต่เป็นแรงบันดาลใจที่ส่งต่อมาถึงปัจจุบันให้เราทุกคนร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าพื้นน้ำและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายให้คงอยู่สืบไปสำหรับอุทยานแห่งชาติธารบกขรณีชื่อเดิมคือธารอโศกเนื่องจากมีต้นอโศกหรือต้นโศกขึ้นอยู่ริมน้ำต่อมาปลายปีพุทธศักราช2496พลโทบัญญัติเทพหัสดินณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปตรวจราชการที่อำเภออ่าวลึกและได้แวะพักที่ธารอโศกเห็นว่าชื่อเดิมไม่มีความเหมาะสมจึงได้ตั้งชื่อใหม่ว่าธารบกขรณีเพราะธรรมชาติที่งดงามคือมรดกที่ล้ำค่าที่พระองค์

0: อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2543ท่ามกลางประสบกรณิกรชาวจังหวัดกระบี่ที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นณศูนย์ทดลองข้าวจังหวัดกระบี่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริณตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ในขณะนั้นจังหวัดกระบี่ประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อบุกเบิกที่ทำกินรวมถึงการดำเนินโครงการพัฒนาบางอย่างเช่นการตัดถนนซึ่งก่อให้เกิดการทำลายทรัพยากรป่าไม้โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาส่งผลให้กล้วยไม้พันธุ์หายากหลายชนิดโดยเฉพาะกล้วยไม้รองเท้านารีที่ต้องอาศัยสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ลงกล้วยไม้รองเท้านารีในจังหวัดกระบี่เคยมีอยู่หลายชนิดแต่จากการลักลอบเก็บไปจำหน่ายของเกษตรกรและผู้ค้าพันไม้ในอดีตทำให้จำนวนลดลงอย่างน่าเป็นห่วงหากไม่มีการปลุกจิตสำนึกและเร่งดำเนินการอนุรักษ์พันกล้วยไม้รองเท้านารีอันทรงคุณค่าของจังหวัดกระบี่อาจสูญหายไปจากธรรมชาติในอนาคตด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2543กับผู้อำนวยการสถานีทดลองพันธุ์ข้าวกระบี่ในขณะนั้นความว่าให้ดำเนินการขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเพื่อเพิ่มจำนวนและนำไปปลูกคืนสู่ป่าในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไปภายหลังสถานีทดลองพันธุ์ข้าวกระบี่สังกัดสถาบันวิจัยข้าวกรมวิชาการเกษตรได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดกระบี่จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีของจังหวัดกระบี่เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ6รอบและเป็นการสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้หายากโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีที่จับกุมได้จากการลักลอบค้าขายรวมถึงเพาะเลี้ยงเพิ่มเติมเพื่อปลูกคืนสู่ป่าธรรมชาติปีละประมาณ 1,000 ต้นเพื่อให้พันธุ์ไม้หายากนี้คงอยู่คู่จังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืนในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้ทอดพระเนตรโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนรวมถึงการแปลงหน่อไม้น้ำพันไม้พื้นบ้านที่ใช้เป็นอาหารและสมุนไพรและได้ทรงปลูกหน่อไม้น้ำด้วยพระหัตถ์ณสถานีทดลองข้าวกระบี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนองพระราชดำริเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นอีกหนึ่งบันทึกแห่งความทรงจำที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินไทยและสำหรับในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะช่วงของสานต่อพระราชปณิธานพบกับเรื่องราวของป่าทุ่งทะเลจากพระราชฤทัยสู่ป่าแห่งความยั่งยืนค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ป่าทุ่งทะเลจากพระราชฤทัยสู่ป่าแห่งความยั่งยืนเมื่อวันที่20เมษายนปีพุทธศักราช2543ท่ามกลางผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนิน

0: ครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โครงการนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงรับพื้นป่าทุ่งทะเลประมาณ 4,200 ไร่ในตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ตามที่จังหวัดได้ทูลเกล้าถวายพระราชดำริในวันนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การอนุรักษ์ธรรมชาติแต่คือการปลูกฝังปรัชญาแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผสานความสมดุลระหว่างคนป่าและทะเลพระราชดำริข้อแรกสะท้อนถึงพระราชปณิธานอันล้ำลึกควรพัฒนาและดูแลรักษาป่าทุ่งทะเลโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษานี่คือการวางรากฐานแนวคิดป่าชุมชนก่อนที่จะเป็นกระแสในสังคมไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการอนุรักษ์ที่แท้จริงต้องเกิดจากจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เพราะพวกเขาคือผู้ที่อยู่ร่วมกับป่ารู้จักป่าและจะเป็นผู้พิทักษ์ป่าได้ดีที่สุดและพระราชดำรินี้ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลจังหวัดกระบี่ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีผลการดำเนินงานได้แก่ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและการเพาะชำกล้าไม้ป่ากินได้และไม้เศรษฐกิจทำให้ราษฎรได้เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูป่าด้วยมือของตนเองจนป่าทุ่งทะเลค่อยๆกลับมามีความอุดมสมบูรณ์และสมดุลทางระบบนิเวศพระราชดำริที่2ให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพโดยมีศาลาทรงงานศิลปาชีพขนาดเล็กที่บ้านปากคลองเชี่ยเห็นถึงพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลการอนุรักษ์ป่าจะยั่งยืนได้ประชาชนต้องมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเมื่อวันที่2ตุลาคมปีพุทธศักราช2550พระราชสวนีได้เพิ่มเติมชัดเจนยิ่งขึ้นว่าให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลเพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการทอผ้ากี่กระทบให้ราษฎรในพื้นที่ยกระดับรายได้ให้พออยู่พอกินพึ่งพาตนเองได้
1: ก็เริ่มจากนะคะมีราษฎรกลุ่มหนึ่งนะคะที่ต้องการจะอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งทะเลนะคะให้คงอยู่เนื่องจากว่าในขณะนั้นเนี่ยมีกลุ่มนายทุนแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยที่เข้ามาจับจองพื้นที่นะคะก็เลยได้ตัดสินใจถวายพื้นที่ตรงนี้นะคะแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งท่านก็ได้รับพื้นที่ตรงนี้นะคะไว้ในการดูแลในปีพ.ศ. 2537ค่ะก็ได้เริ่มโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลขึ้นนะคะและในปีพ.ศ. 2543ค่ะท่านก็ได้เสด็จเยี่ยมเยือนที่นี่นะคะเพื่อที่จะติดตามโครงการนะคะและในปี2550ค่ะท่านก็ได้มีพระราชสวนีเพิ่มเติมที่จะจัดตั้งโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลขึ้นนะคะเพื่อที่จะสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยได้ให้มีการทอผ้านะคะเพิ่มให้มีการทอผ้าเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนะคะชาวบ้านเนี่ยก็จะได้ค่าตอบแทนนะคะเป็นค่าแรงนะคะและหลังจากนั้นนะคะในปี2560ค่ะหัวหน้าโครงการแล้วก็ชาวบ้านนะคะก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดสินค้านะคะจากผ้าทอซึ่งตอนแรกเนี่ยเป็นผ้าทอผ้าแบบกี่กระทบนะคะมาเป็นใช้กี่กระตุกนะคะเข้ามาช่วยในการพัฒนาสินค้านะคะจนปัจจุบันเนี่ยที่นี่ก็ได้พัฒนาสินค้าเพิ่มขึ้นหลากหลายนะคะเพื่อที่จะส่งขายและก็เพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะก็เริ่มแรกนะคะตัวโครงการเนี่ย ในช่วงเริ่มแรกเนี่ยเราเข้ามาดูแลในเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรเป็นหลักนะคะแล้วก็พอช่วงหลังๆเนี่ยก็ได้มาทำในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทอผ้าค่ะซึ่งเราได้อบรมชาวบ้านนะคะในการทำเรื่องของผ้าทอนะคะซึ่งตอนแรกที่เป็นการทอเนี่ยเป็นใช้กี่กระทบนะคะก็ซึ่งช่วงแรกเนี่ยเราจะใช้การทอผ้าแบบกี่กระทบนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็จะทอผ้าจะได้ค่าตอบแทนเป็นค่าแรงนะคะพอชาวบ้านได้มีการอบรมมีความรู้เพิ่มเติมค่ะก็ได้พัฒนาต่อยอดสินค้าเพิ่มขึ้นนะคะก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะในส่วนการดูแลณตอนนี้นะคะที่เพิ่มขึ้นก็คือในเรื่องของการดูแลสินค้าเรื่องของการประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการอบรมให้ความรู้เป็นหลักค่ะ
2: ดิฉันสุอัตรากกใหญ่ประธานศิลปาชีพทุ่งทะเลค่ะในส่วนของโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านได้ส่งเส้นได้มาให้ประชาชนทอค่ะแล้วให้ประชาชนได้ค่าแรงเป็นการตอบแทนเม็ดละ40บาทค่ะคือตอนแรกชาวบ้านก็กรีดยางทำสวนทำนาอย่างนี้ค่ะแต่พอพระองค์ท่านเอารายได้เสริมเข้ามาชาวบ้านได้ทอผ้าด้วยกี่กระทบชาวบ้านจะได้ค่าแรงเป็นการตอบแทนเม็ดละ40บาทแล้วทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะแล้วพระองค์ยังส่งเสริมด้วยการให้อบรมเพิ่มเติมเรื่อยๆค่ะรุ่นต่อรุ่นตอนแรกดีใจมากค่ะที่ทุ่งทะเลมีโครงการพระราชดำริพอตัวเองรู้ว่าโครงการนี้มีก็สมัครเข้ามาเลยค่ะดีใจมากมีความภูมิใจมากที่ได้ทอผ้าในโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยค่ะแรกเริ่มก็ดูจากข่าวทีวีค่ะหนังสือพิมพ์อะไรประมาณนี้ก็นึกในใจว่าถ้าจังหวัดกระบี่เรามีโครงการพระราชดำริชาวบ้านคงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะมีความภูมิใจในฮานที่พระองค์ได้ทำให้ประชาชนที่นี่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะค่ะอยากขอบคุณพระองค์ท่านที่สร้างโครงการพระราชดำริที่ทุ่งทะเลขึ้นและจะสืบสานต่อยอดให้โครงการนี้อยู่รุ่นสู่ลูกรุ่นหลานค่ะ
0: ให้พิจารณาจัดตั้งหน่วยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในลักษณะหน่วยย่อยเพื่อเพาะเลี้ยงปลาเก๋าและปูทะเลและนำไปส่งเสริมเพื่อช่วยราษฎรพระราชดำริข้อนี้ได้รับการสนองผ่านกรมประมงที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะการเลี้ยงปลาในกระชังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งไม่เพียงช่วยเพิ่มรายได้แต่ยังเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลลดการจับสัตว์น้ำในธรรมชาติมากเกินไปและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนถนนเล็กๆที่สะท้อนพระราชฤทัยใหญ่พระราชดำริที่ว่าการสร้างถนนเข้าโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลควรเป็นถนนที่ไม่กว้างนักอาจฟังดูเรียบง่ายแต่ซ่อนปรัชญาอันลึกซึ้งถนนเล็กๆคือการพัฒนาที่มีสติเคารพธรรมชาติและรักษาความสงบของพื้นป่านี่คือความงามของการพัฒนาแบบน้อยแต่พอที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชดำริสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ตั้งแต่ปี2542จนถึงปัจจุบันสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทำให้โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลเติบโตเป็นโมเดลการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผสมผสานมิติที่ผสาน3มิติเข้าด้วยกันอาทิมิติสิ่งแวดล้อมป่าทุ่งทะเลฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศกลับมาสมดุลมิติเศรษฐกิจราษฎรมีรายได้จากศิลปาชีพและการเลี้ยงสัตว์น้ำพออยู่พอกินพึ่งตนเองได้มิติสังคมชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสืบสานภูมิปัญญาและภาคภูมิใจในป่าของตน วันนี้เมื่อโลกเผชิญกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพพระราชปณิธานของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ป่าทุ่งทะเลยังคงเป็นแสงสว่างนำทางเป็นเครื่องเตือนใจว่าการพัฒนาที่แท้จริงคือการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ทำลายธรรมชาติและสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้ทุกชีวิตป่าทุ่งทะเลจึงไม่ใช่แค่ป่าแห่งหนึ่งแต่คือมรดกแห่งพระราชปณิธานที่จะคงอยู่ในดวงใจของคนไทยตลอดไป

0: ้นปีนี้ระหว่างที่ข้าพเจ้านั่งเฮลิคอปเตอร์ไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารในภาคเหนือข้าพเจ้าได้พบว่าป่าหลายแห่งถูกทำลายมากขึ้นและรวดเร็วเหลือแต่ต้นไม้เล็กๆ เป็นหย่อมเล็กหย่อมน้อยบางภูเขาโล่งเตียนอย่างน่าใจหายประชาชนก็เริ่มวิตกว่าฝนไม่ตกติดต่อกันมา2ปีแล้วข้าพเจ้าจึงได้โอกาสอธิบายให้ราษฎรเข้าใจว่าต้นไม้สำคัญอย่างไรต่อชีวิตของเราเราทราบกันดีว่าต้นไม้มีประโยชน์มหาศาลผลที่เราได้รับโดยตรงจากต้นไม้นั้นมีมากแต่โดยอ้อมที่เรามองไม่เห็นก็มีมากเช่นกันตัวอย่างเช่นต้นไม้ช่วยดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้อากาศดีขึ้นช่วยลดปฏิกิริยาเรือนกระจกที่ทั่วโลกกำลังหวาดวิตกอยู่ต้นไม้ใหญ่เพียงต้นเดียวยังทำให้เรารู้สึกได้ทันทีถึงความร่มเย็นชุ่มชื้นหากมีต้นไม้รวมกันอยู่มากๆจนเป็นป่าที่กว้างใหญ่จะทำให้อากาศบริเวณนั้นเย็นและชื้นมากแต่ฝนเป็นปัจจัยที่สำคัญต้นไม้เป็นปัจจัยที่สำคัญของการเกิดฝนประเทศของเราตั้งอยู่ในเขตมรสุมถึงฤดูฝนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดพาไอน้ำจากทะเลเข้ามาถ้าได้กระทบกับความชื้นเย็นก็จะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ในรากและในดินทำให้ป่าเป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่สำคัญซึ่งในเมืองไทยแล้วต้องถือว่าสำคัญที่สุดเพราะประเทศเราไม่มีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมเช่นภูเขาหิมาลัยเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเหมือนประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยเกิดจากป่าไม้ทั้งสิ้นนอกเหนือจากน้ำที่เกิดจากป่าไม้ของเราเราไม่มีแหล่งน้ำแห่งอื่นเลยในที่นี้เราจะไม่พูดถึงแม่น้ำโขงเพราะแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติมีเจ้าของหลายชาติได้แก่ไทยจีนลาวพม่าเวียดนามและเขมรประเทศใดคิดจะผันน้ำจากแม่น้ำโขงไปใช้ก็ต้องขออนุญาตจากนานาชาติเสียก่อนดังนั้นเราจึงควรทนุบำรุงป่าของเราไว้ให้ดีที่สุดเพราะนอกจากจะเป็นต้นน้ำลำธารแล้วป่ายังเก็บน้ำไว้ให้เราใช้ทั้งบนดินใต้ดินและทำให้เกิดฝนตกขึ้นต้องตามฤดูกาลและช่วยให้น้ำไหลซึมลงไปถึงขั้นน้ำบาดาล
1: และทั้งหมดนี้นะคะคือเรื่องราวที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ภายใต้การกำกับและอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่พรุ่งนี้ติดตามรับฟังรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทางสวทเบตงสำหรับวันนี้ดิฉันณัฐมนต์ชัยศิริพร้อมด้วยทีมงานสวทกระบี่จากลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับรองนายกรัฐมนตรียืนยันเตรียมมาตรการรองรับอุทกภัยในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันเตรียมมาตรการรองรับอุทกภัยในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอย่างเต็มที
5: ่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าโดยไทยเป็นเจ้าภาพยืนยันและให้ความมั่นใจว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเป็นเจ้าภาพโดยได้ร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรุงเทพมหานครเตรียมแผนรองรับไว้ทุกด้านรวมถึงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายหากเกิดฝนตกหนักนอกจากนี้ในการประชุมดังกล่าวยังมีการหารือร่วมกับธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศถึงแนวทางการช่วยเหลือประเทศต่างๆในการสร้างภูมิคุ้มกันจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วยปฏิพลสารพรมารายงาน
1: กรมการค้าภายในเร่งเชื่อมโยงแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดทดแทนผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพบราคาผักหลายรายการเริ่มปรับลดลง
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเร่งประสานแหล่งผลิตผักในหลายพื้นที่ที่ยังมีผลผลิตและสามารถจัดส่งได้เพื่อเพิ่มปริมาณเข้าสู่ตลาดและทดแทนผลผลิตจากพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากการติดตามราคาขายส่งผักที่ตลาดสี่มุมเมืองพบว่าราคาผักหลายรายการเริ่มปรับลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหลังมีผลผลิตทยอยเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าการเพิ่มปริมาณผักจากแหล่งผลิตทดแทนช่วยลดแรงกดดันด้านราคาได้ในระดับหนึ่งทั้งนี้ราคาผักยังขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตสภาพอากาศและการขนส่งในแต่ละพื้นที่โดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์และประสานแหล่งผลิตเพิ่มเติมหากพบว่าผักรายการใดมีปริมาณไม่เพียงพอพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบป้ายราคาและน้ำหนักสินค้าก่อนซื้อหากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือไม่ติดป้ายแสดงราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปราศสภาภาครายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมแจกปัจจัยการผลิตและส่งทีมวิชาการเร่งฟื้นฟูสวนผลไม้จากอุทกภัยกว่า 1,700,000 ไร่ในพื้นที่49จังหวัดขณะที่หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
7: นายรพิทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อุทกภัยส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกว่า 1,700,000 ไร่ใน49จังหวัดมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 150,000 รายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังน้ำลดทั้งการชดเชยตามระเบียบการแจกเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์และกล้าพืชรวมทั้งปัจจัยการผลิตและชีวพันธุ์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรขณะที่ภาคตะวันออกพบสวนผลไม้ได้รับความเสียหายโดยจะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งทีมวิชาการช่วยฟื้นฟูโดยเฉพาะทุเรียนที่ยังสามารถรักษาไว้ได้ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหลายพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ประชาชนที่มีบ้านเรือนติดริมตลิ่งขอให้เฝ้าระวังและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงชวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการบ้านนี้มีสุขค่ะรายการดีๆที่อยากเห็นทุกบ้านมีความสุขกันทุกวันนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 17:07 นโดยประมาณจนถึงเวลา 18:00 นกับพี่เนน่านะคะที่จะมาส่งเรื่องราวดีๆทั้งข่าวสารสาระน่ารู้ความรู้แล้วก็กำลังใจเพื่อที่จะให้หัวใจของเรานะคะได้ยิ้มกันทุกตอนเย็นๆนะคะพร้อมกับเติมความสุขให้กับทุกๆบ้านกันเหมือนเดิมนะคะและแน่นอนค่ะวันนี้เราก็มีทั้งข่าวสารสาระน่ารู้เคล็ดลับดีๆที่จะนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยพร้อมแล้วเราเริ่มต้นความสุขของในเย็นวันนี้กันเลยนะคะในรายการบ้านนี้มีสุขรายการดีๆที่อยากจะเห็นทุกๆบ้านมีความสุขทุกวันนะคะเรามาเริ่มต้นความสุขด้วยบทเพลงเพราะๆกันสัก2เพลงก่อนค่ะแล้วก็ช่วงหน้าไปรับฟังเรื่องราวดีๆกันค่ะ

ระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

มาถึงช่วงเก็บมาฝากแล้วนะคะกับพี่นีน่าค่ะที่จะนำเรื่องราวดีๆมาฝากให้อบอุ่นหัวใจกันเหมือนเคยนะคะค่ะวันนี้ก็ขอพูดถึงเรื่องของความสุขของทุกคนในบ้านค่ะเพราะว่าบ้านคือที่พักของทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานหรือผู้สูงอายุนะคะถ้าเราทุกคนต่างมอบรอยยิ้มและความเข้าใจให้กันบ้านหลังเล็กๆก็จะเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเสียงหัวเราะค่ะเรื่องของการพูดจาดีๆต่อกันก็เช่นกันนะคะการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันหรือการนั่งกินข้าวพร้อมหน้ากันแม้แค่วันละมื้อล้วนก็เป็นพลังแห่งความสุขที่ต่อยอดหัวใจของทุกคนในบ้านได้อย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคะเพราะว่าบ้านที่มีความรักความเข้าใจและรอยยิ้มคือบ้านที่มีสุขอย่างแท้จริงค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเก็บมาฝากนะคะและในวันพรุ่งนี้ในช่วงเก็บมาฝากก็จะนำเรื่องดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยในรายการบ้านนี้มีสุขนะคะรายการดีๆที่อยากจะเห็นทุกบ้านมีความสุขทุกวันค่ะ

ทำอย่างไรจึงจะไม่ขาดแคลนน้ำเก็บกักเก็บน้ำฝนในภาชนะอ่างเก็บน้ำหรือพื้นที่แก้มลิงเพื่อเก็บไว้ใช้ในชุมชนขุดลอกขยายคลองธรรมชาติปลูกฝังการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าแก่คนในชุมชนสร้างจิตสำนึกร่วมกันทำให้เกิดวินัยในการใช้น้ำอย่างประหยัดและปลูกต้นไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารน้ำมีคุณค่ารู้รักพัฒนาปวงประชาได้ประโยชน์โดยสำนักประชาสัมพันธ์ทิพย์5กรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับครม.เห็นชอบเพิ่มพื้นที่ประสบภัยจังหวัดสมุทรสงครามนายกรัฐมนตรีกำชับทุกจังหวัดเร่งส่งรายชื่อให้ปภ.เพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาให้ประชาชนเร็วที่สุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการเงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569กรณีบ้านถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปนะคะได้รับ 9,000 บาทต่อครัวเรือนและกรณีน้ำล้อมตามหลักเกณฑ์ 5,000 บาทจำนวน41จังหวัดโดยอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ 558,739,000 บาทจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวันที่22กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติให้จ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับภัยที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569ถึง30กันยายน2569เท่านั้นจากนั้นในวันที่29กันยายน2569คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพิ่มพื้นที่อีก24จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวมเป็น65จังหวัดและกรุงเทพมหานครโดยอนุมัติงบประมาณวงเงิน 4,731 ล้าน666,600 บาทและในวันที่30กันยายน2569จังหวัดสมุทรสงครามได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเนื่องจากเกิดอุทกภัยจากฝนตกหนักมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจำนวน 22,357 ครัวเรือนวันที่6ตุลาคม2569คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบเพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดประสบภัยที่ได้รับเงินเยียวยา9,000 บาทต่อครัวเรือนตามหลักเกณฑ์จากวงเงินที่เคยได้รับการอนุมัติไว้แล้วค่ะซึ่งกรณีดังกล่าวยังไม่เข้าเกณฑ์ความคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนื่องจากเกิดอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคม2569และนอกจากนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติท่านก็ได้สั่งการให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้วจาก60จังหวัดกว่า 1.2 ล้านคนและให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะประสานธนาคารออมสินเร่งโอนเงินให้ประชาชนตามลำดับรายชื่อกำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจและส่งรายชื่อผู้ประสบภัยมายังปภ.ซึ่งมี2จังหวัดที่ยื่นเข้ามาที่ปภ.แล้วได้แก่สระแก้วและกระบี่ปภ.จะส่งข้อมูลไปยังธนาคารออมสินเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยได้ภายในวันที่8ตุลาคม2569ค่ะ

0: ทุกนาทีบนโลกนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายการรับรู้และส่งต่อข่าวสารก็รวดเร็วตามไปด้วยโดยเฉพาะการแชร
1: ์ด้วยกดไล
0: ค์ด้วยความรวดเร็วขาดการไตร่ตรองจนเกิดความเสียหายสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสังคมเลือกเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันสถานการณ์จริง
2: ช่วงนิทานพาเพลิน
3: ขอเชิญน้องๆก้าวเข้ามาในห้องสมุดนิทานห้องแห่งจินตนาการห้องแห่งความสนุกสุขสันต์กับพวกเราชาวริตตันไลบรารี
4: นิทานชุดคนแคระผจญยักษ์เกเร
5: ณดินแดนมหัศจรรย์อันเต็มไปด้วยสิ่งแปลกประหลาดมากมายมียักษ์เกเรตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่ถ้ำใหญ่ในภูเขาด้วยความที่มันมีหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวและความที่มีนิสัยเกเรทำให้ใครๆแถวนั้นต่างพากันหวาดกลัวกันไปหมดทุกๆวันมันจะออกมาจากถ้ำแล้วก็เดินทางออกไปไกลๆเพื่อที่จะหาอาหารมากินแต่วันนี้มันได้ออกเดินทางมาไกลไปหน่อยจนหลงเข้าไปในหมู่บ้านของคนแคระ
6: เฮ้ยวันนี้เราเดินไม่ต้องไกลแล้วนะทำไมยังไม่มีอาหารให้กินสักนิดเลยหิวหิวหิวทำไมถึงได้หิวอย่างนี้นะ
7: เอ็นี่พวกเรานั่นมันเจ้ายักษ์จอมเกเรที่นาท่าทางมันกำลังโมโหอะไรมาซะด้วยนะ
8: ลุงนาซี่เห็นทีพวกเราจะแย่กันแล้วล่ะคราวเนี้ยรีบหนีกันเถอะ
6: ยืดเดี๋ยวนี้นะจะบอกคนแค่ตัวกระเจ๋วเหลว
7: ท่านยักษ์อย่าทำอะไรคนแค่ตัวกระจ้อยร้อยอย่างข้าเลยนะได้โปรดเถอะพวกข้ากลัวแล้ว
6: ช้าก็ข้ากำลังหิวนี่อยากจะกินอะไรบ้างๆพวกเจ้ามีอะไรให้ข้ากินไหม
7: พวกข้าไม่มีอะไรท่านกินนะท่านยักษ
6: ์พวกเจ้าคนแค่อวดดีกล้าขัดคำสั่งยักษ์ใหญ่อย่างข้าหรือถ้าอย่างนั้นข้าจะเอาเท้าเหยียบบ้านเรือนพืชไร่ของพวกเจ้าให้หมดเดี๋ยวนี้เลยนี่แน่เห็นผลการขัดคำสั่งของยักษ์ใหญ่อย่างข้าหรือยัง
5: เมื่อเจ้ายักษ์โมโหหิวได้ใช้เท้าเหยียบทำลายบ้านเรือนพืชไร่พังเสียหายจน

0: ันหูอย่างดีนะเหมือนมีตัวอะไรเดินเข้าไปในหูของเราเลย
1: เธอเจ้ายักษ์อันธพาลจอมเกเรข้าคือพญามดแดงตอนเนี้ยข้ากำลังอยู่ในรูหูของเจ้า
0: น้อยแน่เจ้าพญามดแดงตัวน้อยเจ้าเนี่ยช่างบ่อาจยิ่งนักไม่รู้หรือว่าข้าเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหน
1: ข้าไม่สนว่าเจ้าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่เจ้าอ่ะบังอาจมาเหยียบทำลายรังมดแดงของข้าทำให้รังของข้าเนี่ยพินาศเสียหายเจ้าจะต้องได้รับผลแห่งกรรมที่เจ้าได้ทำเอาไว้นี่เนี่ยข้าจะกัดข้างในรูหูของเจ้าเลย
0: โอ้ยอย่ากัดข้าสิอย่ากัดข้านี่รีบออกไปจากหูของข้าเดี๋ยวนี้นะโอ้ย
1: ไม่มีทางหรอกเดี๋ยวยักแกเร่ข้าไม่ยอมปล่อยเจ้าจนเจ้าจะตายไปต่อหน้าข้า
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยใครก็ได้ช่วยทีข้าเจ็บทรมานจะตายอยู่แล้วยกโทษให้ยักษ์อย่างข้าด้วยเถิดท่านพญามดแดงโอ้ยข้าไม่ได้ตั้งใจจะเดินไปเหยียบร่างของพวกเจ้าเลยโอ้ย
1: ไม่มีทางหรอกเจ้ายักษ์เกเรถึงร้องให้ตายก็ไม่มีใครมาช่วยเจ้าได้หรอก
2: เสียงร้องของเจ้ายักษ์เกเรโหยหวนเจ็บปวดดังไปไกลจนถึงกลุ่มคนแค่เลยทีเดียว
3: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ๊นั่นมันเสียงของเจ้ายักษ์เกเรนี่นาทำไมมันถึงได้นอนดิ้นไปดิ้นมาร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างนี้นะ
4: สมน้ำหน้าคงจะเจอดีให้แล้วดิพวกเราเดินไปดูมันดีกว่า
5: โอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยพญามดแดงมันอยู่ในรูหูของข้ามันจะกัดให้ข้าตายไปเลยช่วยข้าเถิดช่วยข้าเถิดคนแค่ทั้งหลายช่วยข้านะ
3: เป็นยังไงล่ะท่านยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วเวลาท่านแกล้งผู้อื่นท่านรู้สึกอย่างนี้บ้างหรือเปล่าล่ะฮะ
5: โอ้ยยังมัวแต่พูดอยู่เลยนะท่านคนแกล้งช่วยข้าด้วยข้าจะทนไม่ไหวอยู่แล้วนะโอ้ย
2: หัวหน้าคนแคระบอกให้เจ้ายักษ์นอนนิ่งๆแล้วมันก็ปีนเข้าไปตกลงกับพญามดแดงในรูหูของยักษ์พญามดแดงเห็นแก่ความมีน้ำใจของคนแคระมันจึงยอมออกมาเจ้ายักษ์ดีใจมากรีบวิ่งกลับถ้ำทันทีหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปไม่นานที่หมู่บ้านคนแคระก็เกิดเรื่องขึ้น
3: ท่านน้องหลายน้องคงจะรู้แล้วสินะว่าพวกเราทุกคนในหมู่บ้านน่ะคงจะต้องอยู่ที่นี่ต่อไปได้อีกไม่นานเพราะน้ำสำหรับกินและใช้ที่เราตักขึ้นมาจากแม่น้ำน่ะกำลังจะแห้งหมดไป
4: ก็หมายความว่าถ้าพวกเราไม่รีบอพยพย้ายไปอยู่ที่อื่นเราก็คงอดน้ำตายอยู่ที่นี่ใช่ไหมล่ะท่านหัวหน้า
3: ถูกแล้วล่ะท่านพวกเราน่ะไม่มีทางเลือกทางใดอีกแล้วนะข้าขอให้พวกท่านทุกคนเตรียมเก็บข้าวเก็บของกันให้พร้อมพรุ่งนี้พวกเราจะอพยพไปจากที่นี่พร้อมกัน
4: เอ๊ะนั่นมันเสียงเจ้ายักษ์เกเรนี่นาดูเหมือนว่ามันกำลังจะเดินทางมาทางนี้ซะด้วย
0: สวัสดีท่านคนแคระทั้งหลาย
3: เจ้ายักษ์เกเรจะมาที่นี่ทำไมอีกนะฮะจะยังไม่เข็ดอีกหรอ
0: โถท่านคนแกะวันนี้ข้ามาดีนะข้าไม่ได้มารังแกพวกท่านซะหน่อย
3: แล้วมาที่นี่ทำไมอีกล่ะ
0: ก็เพราะวันนั้นน่ะหลังจากที่ท่านช่วยข้าเอาไว้ข้าเกิดความกลัวและก็ความอับอายที่ข้าต้องมาแพ้มดตัวกระจิ๋วและก็คนแคะตัวกระจ้อยร่อยอย่างพวกท่านเนี่ยข้าก็เลยรีบเพ่นกลับถ้ำโดยที่ไม่ได้กล่าวคำขอบคุณเลยสักคำวันเนี้ยข้าเดินทางมาเพื่อขอบคุณที่ท่านได้ช่วยชีวิตยักษ์โตๆอย่างข้าเนี่ย
3: ไม่เป็นไรหรอกเจ้ายักษ์พวกเราน่ะได้ลืมเรื่องนี้ไปหมดแล้วแหละแล้วก็ไม่ได้คิดแค้นเคืองอะไรท่านอีกด้วย
0: ข้าน่ะซึ่งน้ำใจของพวกท่านทุกคนจริงๆเลยเอาล่ะตอนนี้ข้ารู้ว่าพวกท่านทุกคนกำลังลำบากเนื่องจากแม่น้ำเกิดตื้นเขินแห้งไม่มีน้ำไหลข้าอยากจะขออาสาช่วยพวกท่านเองคิดว่าข้าทำเพื่อตอบแทนบุญคุณของพวกท่านก่อนแล้วกัน
3: แล้วจะช่วยพวกเราได้ยังไงกันล่ะหอเจ้ายักษ
0: ์เอาเถอะเอาเถอะขอให้ดูฝีมือยักษ์อย่างข้าก่อนแล้วกันนะ
2: แล้วเจ้ายักษ์เกเรก็เดินไปที่แม่น้ำมันใช้มือที่ทรงพลังของมันขุดดินขุดทรายจำนวนมากมายขึ้นมากองไว้ที่ชายฝั่งทำให้แม่น้ำลึกขึ้นแล้วก็มีน้ำไหลมามากมายกว่าเดิม

และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเจ้ายักษ์เกเรก็กลับใจกลายเป็นเจ้ายักษ์ใจดีคอยช่วยเหลือคนอื่นๆที่เดือดร้อนและมันก็ออกจากถ้ำเพื่อมาเยี่ยมเยียนเพื่อนคนแคร์ของมันทุกวันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

คุณฟังค่ะเวลาของรายการบ้านนี้มีสุขหมดลงอีกแล้วค่ะขอบคุณคุณฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 17:07 นโดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงนะคะจนถึงเวลา 18:00 นเรามีนัดกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะอย่าลืมติดตามรับฟังกันได้ค่ะและวันนี้นะคะพี่เนน่าพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: เมื่อปีพุทธศักราช2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรณบ้านกอกตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านท่ามกลางขุนเขาเขียวชะอุ่มที่ราบสูงบ้านกอกบ้านจูนเคยเป็นพื้นที่กันดารและยากลำบากของพี่น้องชาวไทยภูเขาด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยพระเมตตาพระองค์มีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านกอกบ้านจูนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ป่าไม้และฟื้นฟูผืนดินที่เสื่อมโทรมจงส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวและไม้ดอกแทนการปลูกฝิ่นพร้อมอบรมความรู้ด้านเกษตรและการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนแผ่นดินแห่งนี้จึงได้พลิกฟื้นเป็นแหล่งพัฒนาเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์นอกจากนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับสตรีชนเผ่าทรงสนับสนุนให้เรียนรู้การทอผ้าปักผ้าและทำหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อสร้างรายได้เสริมและคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นวันนี้สถานีเกษตรที่สูงบ้านกอกบ้านจูนผืนดินที่เคยกันดารกลับเขียวขจีด้วยพืชผลผู้คนมีชีวิตที่มั่นคงและมีความหวังเป็นแบบอย่างของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงพระผู้เป็นดั่งแม่ของแผ่นดิน
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่34การทำให้แจ้งในพระนิพพานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ18:05 น.ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ฟังเพลงฮิตไปหลายๆคนมีความสุขนะครับกับการเตรียมตัวที่จะเป็นเจ้าภาพด้วยกับการประชุมใหญ่นะครับวันนี้ก็มีข้อความส่งมาพื้นที่ไหนที่กำลังติดตามอยู่ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึง FM 105 MHz ที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ทักทายส่งข้อมูลแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆมาต่อเนื่องกันได้เลยนะครับข้อความก็มีร้านอะไรเนี่ยร้านขายดอกไม้นะครับฟังอยู่ที่ปากคลองตลาดด้วยขอบคุณมากเลยส่งเข้ามานะครับพื้นที่ไหนที่หลายคนก็ส่งข้อมูลแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันนะครับมีส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวอีกเรื่องนึงครับเรื่องของการติดตามสถานการณ์อุทกภัยต้องบอกว่าตอนนี้หลายพื้นที่เริ่มที่จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่งมาเยอะจริงๆทางด้านของกระทรวงมหาดไทยครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ในฐานะรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้เปิดเผยถึงข้อสั่งการจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในเรื่องของการติดตามคุณผู้ฟังครับแล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานครับตลอด6วันที่ผ่านมาได้มีการวางแนวทางเรื่องของการขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างเป็นระบบแล้วก็ครอบคลุมในทุกมิติทั้งนั้นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็ได้มีการเน้นย้ำเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการนะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบนะครับเรื่องนี้สำคัญเรื่องของศูนย์พักพิงชั่วคราวการดูแลกลุ่มผู้เปราะบางระบบไฟฟ้าระบบประปาตลอดกลไกรับนะครับการแจกจ่ายสิ่งของต้องทั่วถึงแล้วก็ต้องไม่ซ้ำซ้อนด้านข้อมูลจังหวัดจะนำข้อมูลจากการคาดการพื้นที่จุดเสี่ยงแล้วก็แนวโน้มสถานการณ์เนี่ยมาประกอบการตัดสินใจมีการปรับเพิ่มรายละเอียดวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมให้เข้าใจง่ายๆนะครับเพื่อจะสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องมาดูอีกเรื่องนึงครับเรื่องการประสานงานการบูรณาการก็ให้จังหวัดที่มีสถานการณ์อุทกภัยหรือว่ามีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญต้องจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแล้วก็เปิดปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลรวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมไม่ให้เกิดความอ่อนล้าแล้วก็ต้องแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องเข้าใจง่ายกระชับนะครับอย่างทันท่วงทีให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลอีกเรื่องนึงครับด้านการสนับสนุนแล้วก็การส่งกำลังบำรุงให้จังหวัดที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรแล้วก็เรื่องของการบริจาคสิ่งของต่างๆก็ทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดแล้วก็พื้นที่ที่มีความพร้อมน้อยกว่าก็ซัพพอร์ตว่าอย่างนั้นแล้วก็ช่วยดูแลนะครับด้านการแพทย์อันนี้ก็สำคัญครับการสาธารณสุขก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจัดเตรียมระบบบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมทุกมิตินะครับสำหรับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนณศูนย์พักพิงชั่วคราวการวางแผนเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับในพื้นที่เสี่ยงเข้ารับการรักษาอีกเรื่องนึงคือการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเรื่องนี้ก็สำคัญในแต่ละจังหวัดนะครับก็ประสานกับกรมชลประทานเรื่องของการระบายน้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไม่ว่าจะเป็นขยะนะครับที่ขวางทางน้ำเรื่องผักตบชวาวัชพืชต่างๆเปิดทางให้น้ำไหลโดยสะดวกเพื่อระบายน้ำการจัดเตรียมความพร้อมสถานการณ์ต่าง ให้จังหวัดที่คาดว่าจะเกิดสถานการณ์อุทกภัยในห้วงต่อๆไปนะครับโดยจังหวัดสำคัญก็คือพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องบอกว่าจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับในห้วงของสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าแล้วก็ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายพื้นที่ระบุพื้นที่เสี่ยงแบ่งมอบภารกิจให้ชัดเจนครับหากจำเป็นต้องอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางก็ต้องเร่งอพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ศูนย์พักพิงนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนประสานพร้อมให้กองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองนะครับอาสาสมัครกู้ภัยจัดเตรียมกำลังพลนะครับจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวมถึงการเตรียมความพร้อมของศูนย์พักพิงเอาไว้ล่วงหน้าอย่างเหมาะสมด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับต้องมีการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการสำรวจความเสียหายแล้วก็การเยียวยาพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันที่จะต้องดูแลก็ให้จังหวัดให้กรุงเทพมหานครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายในทุกมิติอย่างครบถ้วนนะครับเพื่อที่จะเร่งดำเนินการในเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเร็วถูกต้องชัดเจนครบถ้วนแล้วก็โปร่งใสอีกเรื่องนึงครับเมื่อสถานการณ์ทั้งหมดคลี่คลายก็ต้องฟื้นฟูเร่งฟื้นฟูให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วหลังน้ำลดนะครับแล้วก็จัดบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อให้ประชาชนสถานประกอบการเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแลเรื่องไฟฟ้าดูแลเรื่องประปาถนนสัญญาณโทรศัพท์ให้กลับมาใช้การใช้งานได้โดยเร็วแล้วก็ครอบคลุมทุกพื้นที่นี่คือการวางระบบทั้งหมดนะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนบูรณาการรับมือกับอุทกภัยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ครับที่เน้นย้ำกันว่าเดี๋ยวภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักในช่วงของปลายตุลาคมแล้วก็เข้าสู่พฤศจิกายนก็ต้องมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด24ชั่วโมงดูแลกลุ่มผู้เปราะบางแล้วก็เยียวยาฟื้นฟูให้พี่น้องประชาชนครับกลับมาใช้ชีวิตโดยปกติโดยเร็วที่สุดกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับในฐานะฝ่ายเลขานุการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีความมุ่งมั่นนะครับมีความตั้งใจมีความทุ่มเทที่จะดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมกับการบูรณาการอย่างเต็มกำลังครับทั้งการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ก็ขอให้ผู้ว่าราชการในทุกๆจังหวัดในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็นำข้อสั่งการสำคัญ11เรื่องที่บอลนำเรียนกับคุณผู้ฟังไปเนี่ยดำเนินการสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วก็ต้องเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับมาดูการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานิดนึงครับต้องบอกว่าเป็นการแจ้งเตือนนะครับในวันที่9ที่จะถึงนี้ถึง13ตุลาคมครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนมาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยนะครับในห้วงเวลาของวันที่9ตุลาคมถึง13ตุลาคมครับระบุว่าประเทศไทยจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนโดยจะมีฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลกระทบในหลายๆภูมิภาคของประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก9นะครับ9ตุลาคมก็จะเป็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคใต้นะครับวันที่10ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็มีภาคกลางนะครับวันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ส่วน12ตุลาคมครับจะมีฝนตกหนักที่ภาคกลางตอนล่างนะครับมีกรุงเทพมหานครมีปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้13ตุลาคมภาคใต้ครับนี่ก็เป็นการประกาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนระลอกใหม่ครับระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับก็แจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหว ัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
6: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
5: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
6: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
7: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาติดตามกันครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องบอกว่ามีหลายเรื่องราวครับที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่ทั่วประเทศทั้งในส่วนของสถานการณ์อุทกภัยที่ต้องบอกว่าตอนนี้หลายๆจุดนะครับทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลตอนนี้เนี่ยเริ่มคลี่คลายนะครับเรื่องของการฟื้นฟูการดูแลการเยียวยาพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของบิ๊กคลีนนิ่งด้วยนะครับแล้วก็มีมาตรการที่รับมือกับอุทกภัยทั้ง11ด้านในส่วนของ14จังหวัดภาคใต้ด้วยเรื่องของ medical drone นะครับส่งยาไปถึงผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลและเรื่องของการเตรียมความพร้อมการประชุมประจำปีเรื่องของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าจะมีงานใหญ่ของประเทศไทยด้วยนะครับ3เรื่องหลักๆที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนวันนี้ครับได้รับเกียรติจากท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเอกพบเพียรพิเศษตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับบอลแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอเอกครับ
8: สวัสดีครับผมครับหมอเอกครับ
1: ครับคุณหมอเอกต้อนรับสู่สวทนะครับคุณหมอครับวันนี้สถานการณ์น้ำต้องมาอัปเดตกันนิดนึงนะครับปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างและมีพื้นที่ไหนอีกบ้างครับที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษกับเรื่องนี้ครับ
8: โอเคก็สถานการณ์น้ำปัจจุบันเนี่ยหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ยังมีหลายพื้นที่ที่ยังมีปัญหาอยู่เริ่มจากตัวแม่น้ำสายหลักของประเทศคือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่มาจากทางเหนือเนี่ยทางเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์น้ำเจ้าพระยาที่มาจากแม่น้ำปิงวังยมน่านมารวมกันเนี่ยก็เริ่มลดลงละ
1: ครับ
8: แล้วก็ลดลงละต่อเนื่องมาหลายวันละแล้วก็ผ่านจากนครสวรรค์มาแม่น้ำสแกกังที่อุทัยธานีก็เริ่มลดระดับลงแล้วเช่นเดียวกันนะครับอุทัยธานีก็ท่วมน้อยลงแล้วนะครับแล้วก็มาสู่เขื่อนเจ้าพระยานะครับนี่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเป็นตัวเขื่อนหลักที่จะกั้นน้ำก่อนเข้าสู่ภาคกลางตอนล่างและเข้ากรุงเทพมหานครนะครับปัจจุบันเนี่ยมีการได้เปิดประตูระบายน้ำแล้วก็น้ำออกมาจนถึงระดับที่ปลอดภัยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยน้ำที่เข้ามาเติมเนี่ยน้อยลงแล้วเยอะแล้วนะครับก็เลยทำให้บ่ายวันนี้เย็นวันนี้มีการลดการระบายน้ำลงอีกนะครับจากเดิม100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วงบ่ายเนี่ยเหลือแค่2,400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ช่วงค่ำวันอันสัก 2,000 กว่า 2,200 2,200 กว่าอย่างเงี้ยครับจำตัวเลขที่ชัดเจนไม่ได้แต่จะค่อยๆทยอยลดลงนะครับ
1: ครับ
8: ก็ทำให้น้ำที่ลงมาจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยลงมาที่อยุธยาชัยนาท สิงห์บุรีอ่างทองลดลงเมื่อลดลงเนี่ยน้ำก็ที่อยู่ในบริเวณท่วมขังหลายๆพื้นที่ก็ลดลงด้วยเช่นกันนะครับก็จะทยอยลดลงแล้วก็ทางฝั่งเขื่อนป่าสักเนี่ยซึ่งปล่อยน้ำลงมาเนี่ยเมื่อมารวมกันที่อัจฉริยะแล้วก็จะมีผลน้อยลงเช่นเดียวกันน้ำที่ลงมาผ่านอัจฉริยะอ่างทองชนะสิงห์บุรีเนี่ยก็จะลงมาที่นนปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพนะครับตัวปทุมธานีที่อยู่หลังฝั่งขันกั้นน้ำก็ไม่ข้ามขันกั้นน้ำอยู่แล้วนะครับนนทบุรีกรุงเทพมหานครริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไม่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการระบายน้ำจากกรุงเทพมหานครลงแม่น้ำเจ้าพระยาก็ทำได้สะดวกขึ้น
1: ครับ
8: เราจะเห็นว่าน้ำในกรุงเทพมหานครหลายๆคลองเนี่ยก็เริ่มพองเริ่มลดลงไปแล้วนะครับเนาะแล้วก็ทางกรุงเทพที่ยังมีพื้นที่น้ำท่วมอยู่ก็จะค่อยๆระบายออกมาโดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกกันนะครับเขตแถวๆมีนบุรีแถวลาดกระบังอะไรพวกนี้ครับใช่ครับก็เริ่มลดลงเป็นลำดับนะครับแล้วก็จะมีการกั้นพื้นที่แล้วก็ระบายน้ำออกมาเรื่อยๆเพื่อให้หลายๆพื้นที่เริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ปกตินะครับรวมถึงถนนสัญจรเนี่ยก็ส่วนใหญ่เกือบ 100% แล้วที่กลับมาปกติครับ
1: คร
8: ับ ในส่วนของภาคตะวันตกเนี่ยก็กาญจนบุรีก็เริ่มลดลงครับน้ำเริ่มลดลงแล้วน้ำที่เข้ามาในเขื่อนกาญจนบุรีเริ่มลดลงปลายน้ำแม่กลองก็เริ่มน้ำลดลงละนะครับเราเฝ้าระวังฝนอาทิตย์หน้าที่มาที่ภาคตะวันตกเป็นส่วนใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะเพชรบุรีก็ได้มีการเตรียมการเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เตรีย
1: ม
8: การเฝ้าระวังไว้จะมีที่หนักอยู่ปัจจุบันนี้ก็ในฝั่งตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราซึ่งทั้ง3ที่เนี่ยยังปริมาณน้ำยังลดลงช้าเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยออกสู่ทะเลช้าก็ได้มีการดำเนินการนำกองทัพเรือก
1: ับ
8: กรมชลประทานก็ได้เข้าไปติดตั้งเครื่องระบายน้ำสูบน้ำเครื่องเหมือนกับเครื่องผักดันน้ำนะครับ
1: ครับ
8: ครับก็พยายามทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเร็วนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังจะมีการวางแผนมีการพูดคุยกันว่าเราไม่สามารถให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยท่วมอยู่ในน้ำหลายวันได้ก็จะอาจจะมีการกั้นพื้นที่เพื่อสูบน้ำออกลงสู่พื้นที่พวกพื้นที่รับน้ำนะครับที่เป็นทุ่งต่างๆแต่ว่าชุมชนเนี่ยจะอยากจะให้กลับมาเร็วที่สุด
1: ครับ
8: ครับผมอันนี้เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีก็ในภาพรวมคือทั่วประเทศดีขึ้นจะมีที่ให้เฝ้าระวังอยู่ก็คือช่วงภาคใต้เพราะว่าในช่วงเนี้ยพออากาศภาคอื่นเริ่มเย็นเนี่ยภาคใต้ฝนจะตก
1: เยอะขึ้นใช่ครับ
8: ครับก็มีการให้ประกาศให้เฝ้าระวังแต่ภาคใต้จะต้องระวังพวกน้ำป่าไหลหลากและน้ำป่าทนเข้ามาในเมืองครับผม
1: ครับนี่ก็เห็น
8: ภาพเฝ้าระวังเรียบร้อย
1: ครับเรื่องของการเยียวยาบ้างครับการเยียวยาการฟื้นฟูตรงนี้เป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่ามีการเปิดลงทะเบียนเรื่องของการดูแลเยียวยาพี่น้องแล้วตอนนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
8: ครับก็อย่างแรกคือเรื่องของการฟื้นฟูเนี่ยก็ได้มีการเก็บขยะมีการดำเนินการบริกคินนิ่งในพื้นที่ที่น้ำหายแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการเยียวยาโดยการที่ให้เงินช่วยเหลือนะครับก็ได้เปิดให้ลงทะเบียนนะครับในช่องทางลงทะเบียนคือทางรัฐนะครับทีนี้ระบบของการลงทะเบียนเนี่ยก็คือว่าพอลงทะเบียนเสร็จแล้วข้อมูลที่ลงไปอะครับจะถูกส่งเข้าไปในพื้นที
1: ่
8: ก็คือให้อบต.เทศบาลแล้วก็จังหวัดในพื้นที่เนี่ยตรวจสอบข้อมูลเมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้วครับก็จะส่งมาถึงปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: ครับ
8: กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจะรวบรวมนะครับในทุกสัปดาห์ก็จะส่งเข้าไปที่ธนาคารออมสินซึ่งมีเงินเราโอนไปไว้รออยู่แล้วอ๋อ
1: ไปรออยู่แล้ว
8: ใช่ครับธนาคารออมสินเนี่ยก็จะตรวจสอบครับว่าเอ๊รายชื่อที่ให้มาเนี่ยเลข13หลักผูกกับพร้อมเพย์ไว้หรือยังบัญชีที่ผูกไว้มีความเคลื่อนไหวสถานะบัญชียังสามารถใช้ได้หรือไม
1: ่ครับ
8: ใช้เวลาตรวจสอบไม่เกิน3วันก็จะมีการโอนเงินแต่ข้อมูลของปภ.เมื่อเช้าเนี่ยครับจะมีการโอนเงินรอบแรกเนี่ยภายในวันศุกร์นี
1: ้
8: ครับก็แสดงว่าพื้นที่ที่มีการรับรองโดยจังหวัดแล้วก็ส่งมาที่ปภ.แล้วแล้วก็ส่งไปที่ธนาคารปัจจุบันอยู่ที่ธนาคารออมสินแล้วครับก็จะโอนให้กับผู้นำประชาชนที่ประสบปัญหาได้เพ ราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากไว้คือว่าอย่างแรกครับเช็คเรื่องของสถานะพร้อมเพย์ครับว่ามีการลงทะเบียนแล้วมีการผูกกับเลขบัตรประชาชนแล้วนะครับอันที่สองคือเรื่องของการลงทะเบียนทางรัฐเนี่ยถ้าลงไปแล้วนะครับก็ติดตามสถานะได้นะครับรวมถึงติดตามได้ที่ท้องถิ่นที่ตัวเองอยู่ที่แต่ละคนอยู่อันนี้เป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐก็คือ9,000 บาทแรกคือ9,000 บาทเนี่ยเป็นเงินจากงบกลางสำหรับเยียวยา
1: ครับ
8: ทีนี้มันจะมีเงินก้อนหลังที่เป็นเงินซ่อมแซมบ้านเงินซ่อมแซมบ้านเนี่ยก็จะเป็นอีกก้อนหนึ่งซึ่งก็จะมีเรื่องของการถ่ายรูปบ้านหรือว่าต้องมีการสำรวจเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นท้องถิ่นเข้าไปสำรวจครับอันนี้ก็อาจจะได้ที่หลังหน่อยแต่ว่าก้อนแรกอะ9,000จะได้เร็ว
1: ครับก็จะโอนผ่านพร้อมเพย์เลยตอนนี้ไปรออยู่ที่ออมสินถูกไหมครับ
8: ใช่ใช่9,000 บาทเนี่ยได้ผู้เช่าครับ
1: ครับ
8: ผู้เช่าด้วยถ้าเป็นผู้เช่าบ้านนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราเรียกว่าเงินทดลองราชการตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเบิกจ่ายไปที่ท้องถิ่นแต่ละที่ก็เหมือนที่กรุงเทพมหานครนะครับที่เขาให้ลงในส่วนของกรุงเทพมหานครเองด้วยตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของเครื่องมือทำมาหากินเรื่องของ
1: ซ่อมแซมบ้าน
8: เครื่องใช้ในบ้านที่เสียหายตรงนี้เนี่ยก็จะมีการเบิกจ่ายเข้าไปที่ท้องถิ่นแต่ละพื้นที่วันนี้แล้วก็เมื่อวานด้วยได้มีการกำชับว่าเรื่องของการเก็บเอกสารที่มีความเข้าใจผิด
1: ครับ
8: เนื่องจากว่าตั้งแต่น้ำท่วมโคลนท่วมที่เชียงรายมาที่หาดใหญ่เนี่ยรัฐบาลเนี่ยได้ออกประกาศว่าให้ละเว้นการเก็บข้อมูลเอกสารต่างๆของพี่น้องประชาชนที่ได้ความเดือดร้อนนะครับเพราะหน่วยงานสามารถหาได้อยู่แล้ว
1: ครับ
8: เช่นสำนักบัตรประชาชนสำนักทะเบียนบ้านหรือที่มีแม้กระทั่งพวกอะไรนะโฉนดที่ดินอะไรเงี้ยครับตรงนี้นี่เองก็เป็นสิ่งที่คิดว่าจะได้มีการดำเนินการแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องของความขัดข้องเพราะว่าโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครไม่เคยเบิกเงินก้อนนี้มาก่อนก็เลยอาจจะติดขัดนิดหน่อยในการทำความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ก็มีการแก้ไขอยู่ครับ
1: นี่นะครับนำเรียนกับพี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจโดยตรงโดยชัดเจนจากท่านโฆษกด้วยอีกเรื่องนึงครับก็ต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องของการบิ๊กคลีนนิ่งไปแล้วนะครับเห็นบอกว่ามีเรื่องของศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ด้วยอีกประเด็นนึงน่าสนใจตรงนี้เป็นยังไงครับศูนย์ตรงนี้ครับ
8: ก็ในส่วนของทางอาชีวะทางวิทยาการอาชีพต่างๆเนี่ยก็ได้จัดตั้งศูนย์คร
1: ับ
8: เพื่อซ่อมรถซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความเสียหายในพื้นที่นะครับก็ถ้าท่านใดมีอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเสียหายมีรถมีพาหนะเสียหายจากน้ำท่วมเนี่ยก็เข้าไปรับบริการที่ศูนย์นี้ในแต่ละพื้นที่ได้ครับ
1: ครับผมนี่ก็เป็นภาพรวมเนาะสรุปให้สถานการณ์โดยรวมตอนนี้คลี่คลายแล้วยังเป็นห่วงอยู่ก็คือที่ประจีนถูกไหมครับที่นครนายกแล้วก็ฉะเชิงเทราด้วยก็ดำเนินการในการดูแลพี่น้องประชาชนการเยียวยาการฟื้นฟูต่างๆอยากให้ท่านโฆษกย้ำในประเด็นแรกก่อนในส่วนของการที่รัฐบาลดูแลพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยตรงนี้ครับ
8: ก็อุทกภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดจากภัยธรรมชาตินะครับแม้ว่าจะมีการเตรียมการไว้แล้วเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามบางครั้งภัยธรรมชาติเราก็ไม่สามารถจะหยุดเขาได้จริงๆเรื่องของฝนที่ตกลงมาแต่การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและการช่วยเหลือให้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการและเมื่อช่วยเหลือเสร็จแล้วกลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วเนี่ยการเยียวยาและการฟื้นฟูก็ต้องทำอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราดำเนินการแล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาดำเนินใช้ชีวิตใช้ประกอบวิชาชีพได้อย่างปกติได้อย่างรวดเร็วครับ
1: ครับผมนี่คือประเด็นแรกให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจเรื่องของการเยียวยาอีกเรื่องนึงครับเห็นบอกว่ามี medical drone ส่งยาไปถึงผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ตรงนี้เป็นอย่างไรครับท่านโฆษกครับ
8: จริงๆแล้วเรื่อง medical drone เนี่ยก็มีการดำเนินการในหลายพื้นที่โดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
1: ครับ
8: โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นเกาะพื้นที่ที่ห่างไกลก็มีการทำมา เป็นระยะหนึ่งละนะครับจริงๆแล้วมันมีเรื่องของไรเดอร์ส่งยาสำหรับคนที่มารับยาไม่ได้แล้วก็ทำเรื่องนี้มานานแล้วเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยแน่นอนว่าคนผู้ป่วยหลายคนจำเป็นต้องใช้ยาต่อเนื่องแต่ว่าไม่สามารถมารับบริการได้นะครับก็มีการใช้ medical drone ซึ่งมีการใช้อยู่แล้วนี่แหละก็มาในพื้นที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ในแต่ละพื้นที่ที่มีน้ำท่วมกระทรวงสาธารณสุขก็ได้จัดหน่วยบริการทางการแพทย์เนี่ยลงไปในแต่ละพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงมีการแจกจ่ายยาที่จำเป็นแล้วก็ตรวจคัดกรองโรคนะครับในแต่ละพื้นที่ด้วยก็ตรงนี้เป็นงานของกระทรวงสาธารณสุขที่ทำในทุกพื้นที่ครับผมรวมถึงในพื้นที่ที่น้ำท่วมหนักก็มีการตั้งโรงพยาบาลสนามมีการย้ายโรงพยาบาลย้ายคนไข้ออกจากโรงพยาบาลที่จะน้ำท่วมนะครับตรงนี้ก็มีการดำเนินการอย่างเต็มที่ครับ
1: ครับผมในส่วนนี้จะขยายต่อไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไปในอนาคตอย่างไรบ้างไหมครับ
8: เนื่องจากตรงนี้มีการทำอยู่แล้วไม่ได้เพิ่งท
1: ำ
8: ไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์ส่งยาไม่ว่าจะเป็น medical drone นะครับเป็นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขทำมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงภัยพิบัติก็มีการทำเพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี่ยก็คือมีการทำในพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้อยู่แล้วนะครับ
1: ก็จะได้ดำเนินการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลต่อไปด้วย
8: ครับ
1: นะครับอีกเรื่องนึงครับปิดท้ายก็แล้วกันการเตรียมความพร้อมตอนนี้การประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลกครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วสาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้สักนิดนึงครับให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบหน่อยครับท่าน
8: ก็ในการประชุมเนี่ยจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับ
1: ครับ
8: แต่เนื่องจากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราโม
1: เจอเรื่องน้ำท่วม
8: ต้องเจอเรื่องน้ำท่วมเราต้องให้สมาชิกแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนอย่างเร็วที่สุดก็เลยไม่ได้มีการโปรโมทอย่างเต็มที่นะครับแต่อย่างไรก็ตามอยากจะฝากบอกเลยว่างานนี้เนี่ยถ้าเทียบแล้วก็คืองานโอลิมปิกของการร่วมการประชุมครั้งนี้ก็คือระดับหัวกะทิระดับนำในเรื่องของการเงินการคลังระดับโลกที่จะมาคุยกันที่ประเทศไทยทีนี้ง่ายๆที่สุดสำหรับการเป็นเจ้าภาพคือว่าแน่นอนว่าจะมีคนประมาณหมื่นกว่าคน20,000คนเนี่ยเข้ามาที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง
1: ครับ
8: ก็อยากจะขอเชิญพี่น้องประชาชนเนี่ยครับมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับจะมีคนเข้าไปกินที่ร้านอาหารจะมีคนที่มาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมีการเรียกรถสาธารณะมีการเดินไปเดินมาตามถนนตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นจุดที่พี่น้องประชาชนสามารถใช้ความเป็นเจ้าบ้านที่ดีดูแลแขกบ้านแขกเมืองได้เพราะพวกเขาเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสที่จะนำสิ่งดีๆมาสู่ประเทศไทยและอาจจะชักชวนคนมาสู่ประเทศไทยได้เพราะคนพวกนี้มีอิทธิพลในแต่ละประเทศพอสมควรคืออิทธิพลทางความคิดอิทธิพลทางความการเงินแล้วก็การลงทุนที่จะเข้ามานะครับอันนี้คือง่ายที่สุดแต่เรื่องของคนไทยที่ได้ประโยชน์เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการท่องเที่ยวที่เขาจะเข้ามาเท่านั้นนะครับการลงทุนที่จะเข้ามาการที่เขามาพูดคุยธุรกิจตกลงธุรกิจกันที่ประเทศไทยโดยที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราก็จะไปมีส่วนร่วมในทุกการพูดคุยเช่นเดียวกันและสิ่งที่เราทำวันนี้ครับก็คือต่อเนื่องจากสิ่งที่รัฐบาลทำมาหรือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับโลกเป็นประเทศที่เป็นจุดเชื่อมโยงทางการเงินการลงทุนแล้วก็ธุรกิจของโลกนี้ในยุคที่โลกเนี่ยมีความขัดแย้งมากมาย
1: ครับ
8: ประเทศไทยเราค้าขายกับใครก็ได
1: ้
8: อันนี้คือสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทำไปแล้วก็ที่นายกรัฐมนตรีไปเจอหลายๆประเทศในช่วงที่ผ่านมานี่คือทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีจุดยืนบนโลกนี้ที่ทุกคนอยากจะคบหาและทุกการลงทุนก็จับตามาที่ประเทศไทยนะครับอันนี้ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการที่จัดเป็นผู้จัดงานครั้งนี้เราไม่ใช่แค่เป็นสถานที่จัดงานแต่เราเป็นประเทศที่นำทุกคนมาพูดคุยเรื่องของประเทศไทยในเวทีโลกและประชาชนไทยจะได้ประโยชน์ครับอยากให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกการเงินที่เราจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าในประเทศไทยครับ
1: นี่นะครับเป็นความสำคัญที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยเห็นบอกว่ามีข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆมิติเรื่องกำชับการบริหารจัดการน้ำระบบโทรคมนาคมต่างๆต้องไม่ให้กระทบด้วยการเตรียมแผนอย่างนี้ไว้อย่างไรบ้างครับตอนนี้ครับ
8: ในแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้มีการเตรียมการไว้อย่างเรียบร้
1: อ
8: ยสถานที่จัดงานที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โรงแรมที่พักต่างๆนะครับรวมถึงการตรวจคนเข้าเมืองนะครับการเตรียมการเรื่องรถลายานพาหนะการเตรียมการในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทั้งเรื่องของภัยพิบัติที่ จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่เราเตรียมการไว้ล่วงหน้า
1: ครับ
8: เรื่องของสุขภาพเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้ามาร่วมเตรียมการไว้เรียบร้อยหมดแล้ว
1: ครับผมก็มั่นใจได้นะครับ
8: เรื่องของการสร้างความประทับใจด้วยนะครับ
1: ครับผมท้ายที่สุดครับคำถามสุดท้ายเลยอยากให้ท่านโฆษกฝากเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศที่ติดตามอยู่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลกกับการประชุม IMF World Bank ที่กำลังจะเกิดขึ้นครับในสัปดาห์หน้านี้หน่อยครับท่านครับ
8: ก็คือ IMF World Bank เนี่ยเป็นการประชุมที่เราคิดมาก่อนว่าคนไทยจะได้อะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือผลประโยชน์ที่จะเกิดกับคนไทยคือนักลงทุนต่างประเทศผู้คนที่ทำงานเกี่ยวด้านเงินการเงินการคลังต่างประเทศเนี่ยก็จะเข้ามาแล้วก็มาพูดถึงประเทศไทยแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยในมุมของนักลงทุนและธุรกิจด้านไทยก็จะแสดงจุดยืนให้ชัดประเทศผู้นำการคลังและประเทศอื่นมีความเชื่อถือประเทศไทยมากขึ้นอยากจะให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันเป็นผู้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่ดีแล้วก็ผลประโยชน์ที่จะตกมาถึงประเทศไทยเนี่ยก็คือไม่ใช่เป็นแค่เป็นเจ้าภาพแล้วให้เขามาประชุม1อาทิตย์แล้วกลับไปแต่1อาทิตย์แล้วที่เขากลับไปแล้วเขาจะสร้างผลประโยชน์กลับมาให้ถึงคนไทยนี่คือสิ่งที่อยากจะชวนทุกคนให้มาเป็นร่วมกันเป็นเจ้าภาพแล้วก็รัฐบาลรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยก็จะขอขอบคุณคนไทยที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพแล้วก็จะช่วยกันทำให้คนไทยได้ประโยชน์ที่สุดสำหรับงานนี้ที่จะเกิดขึ้นครับ
1: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคุณหมอเอกนะครับคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่วันนี้มาพูดคุยในประเด็นสำคัญสำคัญให้กับพี่น้องประชาชนครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบพระคุณมากครับเอาละครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ติดตามกันในทุกๆวันนะครับแล้วก็อัปเดตกันในทุกๆวันเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมครับที่มีการบริหารจัดการอย่างเต็มที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของการเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆมิติของทางรัฐบาลด้วยรวมถึง medical drone ส่งยาถึงผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลจากทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีมาอย่างต่อเนื่องปฏิบัติการอากาศยานไร้คนสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญและการเตรียมความพร้อมการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลกนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะครับเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนครับก็มีการเตรียมตัวตื่นตัวนะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์กันหลายคนก็ติดตามผ่านทางสวทของเราตลอดนะครับรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกๆช่องทางนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับพูดคุยกันมาส่งกันมาแล้วก็ประสานกันมาเยอะแยะมากมายขอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางรายการของเรานะครับจุดไหนที่ในการส่งเข้ามานะครับก็มีข้อความจากหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกไปเรื่องของการบูรณาการในทุกๆเรื่องราวนะครับล่าสุดรัฐบาลครับเผยกรมการปกครองได้มีการออกคำสั่งเรื่องของสำนักทะเบียนทั่วประเทศให้มีการยกเว้นลดค่าธรรมเนียมทะเบียนและก็บัตรประชาชน15วันตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเรื่องนี้น่าสนใจครับแล้วก็เป็น

หนังสือแจ้งจังหวัดทั่วประเทศเรื่องสำคัญคุณผู้ฟังครับมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยโดยได้มีการกำชับทุกจังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับประชาชนครับที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องเอกสารสำคัญได้อย่างรวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยการยกเว้นหรือว่าลดค่าธรรมเนียมให้ดำเนินการเป็นระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยหากมีเหตุจำเป็นครับสามารถขยายระยะเวลาไปได้อีก15วันรวมไม่เกิน30วันคุณผู้ฟังโดยให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครเนี่ยประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนสวทของเราก็มาสื่อสารมาบอกกล่าวมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้มาตรการดังกล่าวครับให้หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เนี่ยรับทราบนะฮะแล้วก็ได้รับรู้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพรัฐบาลครับเคียงข้างพี่น้องประชาชนเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่แล้วก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่วิกฤตอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมระดมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำถุงยางชีพเข้าพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแน่นอนว่านี่คือหนึ่งเรื่องสำคัญที่ทางด้านของกรมการปกครองก็มีการออกคำสั่งนะครับให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นนะครับลดค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวประชาชนนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตรงนี้ก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั่นเองนะครับเมื่อกี้นี้พูดถึง Fix It Center นะครับมาเล่าให้ฟังสักนิดนึงเพราะว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังด้วยศูนย์ Fix It Center ครับมีถึง57แห่งมีเพื่ออะไรตรงนี้สำคัญทุกบริการการซ่อมนะครับเรื่องของอาชีวะอาสาจะเข้ามาฟื้นฟูพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากพื้นที่อุทกภัยจุดไหนครับเดือดร้อนรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์นั่นแหละมอเตอร์ไซค์โดนน้ำท่วมนะเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดจากน้ำท่วมเครื่องมือประกอบอาชีพนะครับเสียหายจากน้ำท่วมระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับโดยทั้งหมดซ่อมฟรีย้ำนะครับฟังไม่ผิดซ่อมฟรีครับโดยล่าสุดรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับตอนนี้เนี่ยเขามีการเปิดโครงการครับเป็นโครงการอาชีวะอาสาช่วยผู้ประสบภัยด้วยหัวใจไม่ทิ้งกันนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งครับเป็นศูนย์ Fix It Center แล้วก็มีจุดบริการอาชีวะอาสา57แห่งคุณผู้ฟังในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับให้บริการทั้งซ่อมสิ่งของนะครับเรื่องของอุปกรณ์ที่จำเป็นหลายคนถามว่าเสียค่าใช้จ่ายเปล่าคุณบอลไม่เสียค่าใช้จ่ายครับซ่อมให้ฟรีนะครับเปิดให้บริการนะครับครอบคลุมทั้งโรงครัวอาชีวะมีศูนย์พักพิงการตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือประกอบอาชีพระบบไฟฟ้าเบื้องต้นงานนี้ครับกิจกรรมนี้ครับจะมีทั้งคุณครูครับแล้วก็มีนักเรียนนักศึกษาอาชีวะนำความรู้นำทักษะเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยตรงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยรัฐบาลก็ต้องการให้ความช่วยเหลือเนี่ยเข้าถึงพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังน้ำลดเนี่ยประชาชนเจอเรื่องของน้ำท่วมใช่ไหมเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดนะอุปกรณ์ทำมาหากินเสียหายก็จะมีการเข้าไปซ่อมนะครับตรงนี้ทุกแรงของคุณครูทุกแรงของนักศึกษาคือกำลังใจที่พร้อมจะส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้นะครับอีกเรื่องนึงนายนิกรสมกลางครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงพม.นำทีมพม.ครับไปที่นครพนมพร้อมกับการที่จะดูแลพี่น้องที่เดือดร้อนต่างๆด้วยนะครับโดยการติดตามผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายสำคัญของพม.
8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนนะครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ของท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีพม.พร้อมกับทีมของพม.นะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในการส่งมอบความสุขอยู่ดีมีแฮงสู่ผู้สู่คนนะครับที่

0: ังหวัดลงไปในทุกๆพื้นที่นะครับของจังหวัดนครพนมนะครับช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางมอบถุงยางชีพนะครับในการดำรงชีวิตแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนกิจกรรมส่งมอบสวัสดิการให้กับกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการมอบเรื่องของสวัสดิการสังคมตามภารกิจของพม.นะครับนอกจากนี้ก็ส่งมอบความสุขตามโครงการบ้านมั่นคงโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับแล้วก็มีผอช.ณโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่นครพนมด้วยนะครับรับฟังความเดือดร้อนนำไปสู่การแก้ไขแล้วก็มีการมอบถุงกำลังใจทั้งเครื่องอุปโภคทั้งเครื่องบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับมาดูกระทรวงอุตสาหกรรมกันหน่อยหนึ่งล่าสุดก็เปิดสายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะหมายเลข4ตัว1564พร้อมกับ4มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ช่วยฟื้นฟูกิจการพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยต้องบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยครับหลายๆคนเดือดร้อนกระทรวงอุตสาหกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งครับในการช่วยเหลือทั้งส่งกำลังใจล่าสุดก็เปิดสายด่วนช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้1564กระทรวงอุตสาหกรรมรับแจ้งความช่วยเหลือนะครับผู้ประกอบการโรงงานต้องบอกเลยนะเห็นภาพหลายๆโรงงานเนี่ยโดนน้ำท่วม SME เดือดร้อนใช่ไหมครับวิสาหกิจชุมชนที่ประสบเรื่องของอุทกภัยก็พร้อมครับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเปิดสายด่วน1564นะครับแล้วก็มีการออก4มาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องแรกเลยมาตรการแรกครับการฟื้นฟูสถานประกอบการการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับโรงงานที่อยู่ในพื้นที่ภัยพิบัตินะครับที่เดือดร้อนโรงงานไหนน้ำท่วมเอาโทรไปนะครับ1564สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็การช่วยเหลือด้านการเงินนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมออกมาตรการพักชำระหนี้3ถึง12เดือนนะครับเติมทุนฉุกเฉินบางคนบอกว่าคุณบอลโอ้ยมันน้ำท่วมนี้หนักมากเลยนะครับอยากได้เงินทุนสักก้อนนึงอ่ะไปสายด่วน1564นะครับกระทรวงอุตสาหกรรมเขามีการเติมทุนฉุกเฉินมีสินเชื่อด้วยเป็นสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา6เดือนซ่อมแซมฟื้นฟูเครื่องจักรบางโรงงานนะเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียเนี่ยปรากฏได้รับความเสียหายน้ำท่วมนะครับแล้วก็เกิดความเดือดร้อนโทรไปประสานไปติดต่อไปนี่คือ4มาตรการเบื้องต้นนะครับที่กระทรวงอุตสาหกรรมครับออกมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับทั้งเจ้าของโรงงานนะครับผู้ประกอบการโรงงานทั้ง SME รวมถึงวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากเรื่องราวของอุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะครับหลายคนบอกว่าขอบคุณรัฐบาลมากๆเลยนะครับที่เข้าอกเข้าใจแล้วก็มีมาตรการสำคัญจากทุกๆกระทรวงที่ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อช่วยดูแลพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยบอกขอบคุณท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลขอบคุณคณะรัฐมนตรีนะครับขอบคุณรัฐบาลที่ติดตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้เข้าไปในเพจของ NBT Connect ด้วยนะครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วันนี้ท่านลงพื้นที่ด้วยที่สมุทรปราการไปติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับทั้งเรื่องของภาคการผลิตแล้วก็ภาคการส่งออกด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกว่าโรงงานหลายโรงงานนะครับต่อเนื่องจากข่าวที่แล้วเนี่ยเดือดร้อนจากน้ำท่วมด้วยนะครับหน่วยงานก็จะมีเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนมีการประสานนิคมอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานการผลิตในจุดที่ได้รับความเดือดร้อนก็จะมีการพิจารณาเรื่องแนวทางการช่วยเหลือให้ตรงกับปัญหาของพี่น้องประชาชนครอบคลุมทั้งโรงงานนะครับที่เดือดร้อนเรื่องของคลังสินค้าคุณผู้ฟังบางทีบางคลังเนี่ยนะครับที่สมุทรปราการก็จะมีโรงงานเยอะบอกเดือดร้อนจากเรื่องของอุทกภัยไปหาตลาดให้ด้วยนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเรื่องของการดูแลทุกมิติเลยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่วันนี้ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับลงพื้นที่เพื่อไปติดตามความเดือดร้อนในช่วงของการที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับ ในข้อความที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับยังมีหลายพื้นที่เลยนะครับที่ต้องบอกว่าติดตามข้อมูลแล้วก็ติดตามข่าวสารกันนะครับท่งมาทางเพจของเราเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวนะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับฝากไปดูจุดนั้นจุดนี้ขอบคุณมากๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันวันนี้อีกหนึ่งเรื่องช่วงท้ายๆของรายการครับต้องบอกว่าหลายๆคนปฏิเสธไม่ได้ว่าติดตามข่าวเรื่องราวของศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุใช่ไหมครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นสังคมแล้วก็หลายๆคนบอกเห็นข่าวแล้วคุณบอลก็รู้สึกแบบไม่สบายใจนะครับกับเรื่องราวของศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุนะครับล่าสุดเรื่องนี้นะครับท่านนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.สั่งเข้มเลยครับให้ทุกภาคส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีการเปิด3แนวทางสำคัญทั้งเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์เรื่องของความปลอดภัยของผู้สูงอายุเสริมความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนต้องบอกว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่เมื่อวานเรื่องของผู้สูงอายุนะครับเรื่องของสถานดูแลผู้สูงอายุต่างๆเรื่องนี้ท่านนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะครับเปิดเผยถึงเรื่องของประเด็นความขัดแย้งในครอบครัวที่ส่งผลถึงผู้สูงอายุในครอบครัวก็ต้องมีการส่งผู้สูงอายุไปยังศูนย์ดูแลอาจจะเป็นไปทั้งสมัครใจและก็ไม่สมัครใจด้วยตรงนี้ครับกระทรวงพม.ครับก็มีความห่วงใยแล้วก็ได้มีการสั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศตอนนี้จากข่าวนะครับก็มีการลงพื้นที่เข้าไปคุณผู้ฟังไปตรวจนะครับไปตรวจมาตรฐานของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการอย่างเข้มงวดลงไปเลยครับท่านรัฐมนตรีพม.สั่งทุกจังหวัดลงไปตรวจเลยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับคนพิการต่างๆแล้วก็เตรียมการในการยกระดับดูแลทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตในสถานดูแลผู้สูงอายุสั่งเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมผู้สูงวัยแล้วก็มีการติดตามโดยล่าสุดครับจากข้อมูลคุณผู้ฟังอันนี้น่าสนใจพบว่ามีผู้ใช้บริการครับในสถานดูแลผู้สูงอายุเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวก็ได้มีการสั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.นะครับที่เป็นประเด็นอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขด้วยต้องมีการประสานกับกรมสุขภาพจิตนะครับแล้วก็นำทีมแพทย์ทีมผู้เชี่ยวชาญนะครับทีมคุณหมอเข้ามาดูแลทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของทั้งผู้สูงอายุคัดกรองผู้ใช้บริการต่างๆด้วยนะครับมาดูกรอบของพม.นะครับที่ต้องบอกว่ามีการวาง3แนวทางนะครับสำคัญ1กรณีแรกกรณีที่ไม่มีญาติหรือไม่มีครอบครัวรับกลับนะครับก็จะมีการประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมนะครับเรื่องที่2กรณีสามารถที่จะรับกลับครอบครัวได้ก็จะประสานแล้วก็ติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยกรณีภูมิลำเนาและครอบครัวต่างจังหวัดก็จะทำการประสานพม.จังหวัดครับในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและก็ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะครับท่านนิกรโสมกลางก็สั่งเข้มนะครับเข้าไปตรวจทุกศูนย์ในการดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศจากกรณีที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวที่หลายๆคนนะครับได้มีการติดตามข้อมูลติดตามข่าวกันอยู่แล้วหลายคนก็เกิดความไม่สบายใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเอาล่ะคุณผู้ฟังครับอีกเรื่องนึงนะครับในส่วนของจังหวัดสมุทรสงครามที่เราได้มีการตามข่าวมาโดยตลอดกรณีของอุทกภัยแต่ว่าวันนี้ครับต้องบอกว่าไปในทิศทางที่ดีหลังจากที่ได้มีการโฟนอินในหลายๆสายด้วยนะครับหลังก็แจ้งมาน้ำลดแล้วคุณบอลน้ำแห้งแล้วนะครับตอนนี้ก็ออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วนะครับขอบคุณรัฐบาลที่เรียกว่าดูแลแล้วก็เตรียมที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวต่อไปด้วยทางด้านของจังหวัดสมุทรสงครามครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนายชยชัยแสงอินก็ขอบคุณชาวบ้านนะครับขอบคุณที่ร่วมไม้ร่วมมือกันอันนี้เห็นความสามัคคีแล้วก็การร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชน ชนจิตอาสานะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามต้องบอกว่าท่านติดตามสถานการณ์แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องก็ขอบคุณประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองในพื้นที่3อำเภอแล้วก็ร่วมกันนะครับนำเรือที่จอดอยู่ตามริมคลองแล้วก็หน้าบ้านเนี่ยก่อนที่จะมีการติดเดินเครื่องนะครับอยู่กับที่ในช่วงที่จังหวะน้ำลงเพื่อให้แรงใบจักรเนี่ยช่วยผลักดันน้ำนะครับผลักดันน้ำคือช่วยกันคนละไม้คนละมือว่างั้นแล้วเราก็จะเห็นถึงความสามัคคีนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่สมุทรสงครามดีขึ้นตามลำดับแนวทางดังกล่าวครับเขาบอกว่าเป็นการระดมพลังจากพี่น้องประชาชนในชุมชนนะครับรวมถึงจิตอาสาควบคู่กับเครื่องผลักดันน้ำของหน่วยงานภาครัฐโดยจังหวัดก็ได้มีการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนที่มีเรือโอ้โหเนี่ยช่วยกันเห็นไหมช่วยกันจัดเรือตามจุดนะครับมาแต่ละจุดนี่นะฮะแล้วก็ดันน้ำเป็นทอดๆเริ่มจากน้ำในส่วนพื้นที่สวนแล้วก็ลำประโดงนะครับออกสู่คลองสาขาจากคลองสาขาเนี่ยก็ออกสู่คลองสายหลักก่อนที่จะออกสู่ทะเลต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นการร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนนะครับในชุมชนผู้นำชุมชนนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอบคุณชาวบ้านขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดเครื่องเดินเรือทำงานร่วมกับเครื่องจักรของภาครัฐแล้วก็ผลักดันน้ำเป็นทอดๆนะครับส่งน้ำและท้ายที่สุดครับน้ำก็ลงสู่ทะเลนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในชาวแม่กลองที่ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับติดเครื่องเดินเรือช่วยกันผลักดันน้ำไหลลงสู่ทะเลทำให้เราก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งนึงนะครับในทุกวิกฤตอย่างที่บอลบอกตั้งแต่ต้นเราจะเห็นอีกมุมหนึ่งนั่นก็คือความร่วมใจความร่วมมือความร่วมแรงนะครับที่สมัครสมานสามัคคีแล้วก็ฝ่าฟันในทุกวิกฤตไปได้นะครับสวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็อยู่ส่งกำลังใจครับให้กับพี่น้องนะครับแล้วก็ติดตามรายงานนะครับข้อมูลจาก FC Arsenal วันนี้ก็ส่งเข้ามาด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกพื้นที่แจ้งมาว่าตอนนี้ในพื้นที่บางกะปิแห้งแล้วคุณบอลแล้วก็มีบางเขนตอนนี้มีบิ๊กคลีนนิ่งนะครับช่วยกันทำความสะอาดกันอยู่โอ้ข้างบ้านจากที่ไม่เคยคุยกันคุณบอลก็มาจับไม้จับมือในคอนโดไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับจากที่ไม่เคยเจอหน้ากันนะครับเมื่อก่อนก็แบบต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมตอนนี้ก็มาเจอกันแล้วก็มาร่วมไม้ร่วมมือกันในการที่จะดูแลเรื่องของสังคมไปด้วยกันด้วยขอบคุณทุกการติดตามนะครับวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายติดตามกันได้ทุกวันครับจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าส่งกำลังใจนะครับในหลายๆพื้นที่ที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารแล้วก็เกาะติดกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันเหมือนเดิมวันนี้บอลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
6: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
5: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
6: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
7: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ทางการฝรั่งเศสสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมที่ออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหารือหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพิจารณาปรับลดการระบายน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขังรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการฝนในระยะต่อไปโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนพบช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนได้ปรับลดการระบายน้ำอย่างเต็มที่ช่วยเหลือพื้นที่ตอนล่างยกเว้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักหลังจากหน่วงน้ำไว้ระยะเวลาหนึ่งจำเป็นต้องระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำลงมาเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ต่ำที่ระบายน้ำออกได้ยากจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยต้องคำนึงถึงระดับน้ำทะเลหนุนในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเร่งให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านจังหวัดสมุทรปราการอยู่ระหว่างเร่งสูบระบายน้ำลงทะเลเพื่อลดระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
3: ายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความกังวลของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยโดยล่าสุดได้มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันให้เร่งผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งดึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราให้ไหลลงสู่อ่าวไทยเร็วที่สุดโดยในวันนี้ปภ.ได้เริ่มระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดที่เหมาะสมแล้วจำนวน 40-50 เครื่องและจะเพิ่มจำนวนเป็น86เครื่องในเร็วๆนี้โดยจะเดินเครื่องเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาน้ำท่วมขังให้คลี่คลายลงโดยเร็วนันทิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้จะดีขึ้นแต่ยังมีปริมาณน้ำในคลองและน้ำในพื้นที่ตะวันออกอีกมากจึงต้องเฝ้าระวังและเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ระดับน้ำในคลองหลายสายยังคงเต็มคลองเช่นในคลองแสนแสบหรือหมู่บ้านนวธานีเขตคันนายาวเนื่องจากมีฝนตกเพิ่มในทุกวันจึงต้องแจ้งเตือนประชาชนในบางพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองอย่าเพิ่งยกสิ่งของลงจากที่สูงเพราะภาพรวมสถานการณ์น้ำยังค่อนข้างเปราะบางเนื่องจากน้ำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฝั่งตะวันออกยังคงมีปริมาณมาก จึงต้องเฝ้าระวังฝนตกเพิ่มและติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์ที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกล่าสุดยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่การจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นรวมทั้งสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเตรียมการอย่างเต็มที่ให้พร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่14ตุลาคมนี้ซึ่งจะมีการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกจะต้องเร่งพร่องน้ำออกจากคลองต่างๆให้ได้มากที่สุด
4: สถานการณ์ก็ค่อนข้างเปราะบางนะหมายว่าปกติถ้าฝนตก60มิล70มิลเนี่ยเรารับสบายแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามันน้ำมันปริ่มแก้แล้วถ้าเกิดตก60มิล70มิลเนี่ยก็ทำให้มันเกิดน้ำเทอะได้เร็วกว่าเหตุการณ์ปกติมันก็ต้องเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังต่อประจวบกับที่เราจะมีเหตุการณ์ในเรื่องต้อนรับเรื่อง World Bank IMF ด้วยผมคิดว่าตอนนี้ก็ต้องพร่องน้ำให้มากที่สุดเลยหรือว่าพร่องน้ำคือก็พยายามทุกสูบก็พยายามเร่งเอาน้ำออกจากคลองเพื่อให้คลองแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีน้ำน้อยที่สุด
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยประชาชนจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ดีขึ้นควบคู่กับการแจ้งเตือนเชิงพฤติกรรมเช่นขอให้ประชาชนใช้ความสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เช่นระดับน้ำในคลองหรือน้ำที่เอ่อล้นจากท่อระบายด้วยสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่ปภ.ส่งข้อมูลเยียวยาให้ธนาคารออมสินแล้ว 1,400 กว่าครัวเรือนคาดว่าจะโอนถึงมือผู้ประสบภัยภายในวันที่9ตุลาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
6: ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันๆรายหมื่นๆรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้เงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาททั้งนี้ได้หารือกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของปภ.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับกรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงลงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีเลขที่บ้านเดียวแต่แบ่งเป็นห้องเช่าหลายห้องหากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนและการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งประสานข้อมูลการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกับเว็บไซต์เยียวยาผู้ประสบภัยของกรุงเทพมหานครเพื่อจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
7: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมบ้าน7วันว่าขณะนี้ได้ให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่าแต่ละพื้นที่มีระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่แม้บางพื้นที่จะสามารถเข้าออกบ้านได้ภายในวันที่7หรือวันที่8แต่หากยังมีน้ำล้อมอยู่ก็จำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบใดได้บ้างโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับในกรณีที่บ้านถูกน้ำล้อมและมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายหากสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้ในการดำรงชีพก็สามารถขอรับการเยียวยาจากกรุงเทพมหานครได้ขณะที่ความเสียหายประเภทอื่นหากสามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ก็สามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้เช่นกันขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการตรวจสอบระดับน้ำที่เกิดขึ้นจริงในช่วงวันที่1ถึง2ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังมีระดับน้ำและประชาชนยังได้รับผลกระทบอยู่หรือไม่เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
8: ถ้าในกรณีท่านมีความเสียหายอื่นๆที่จะต้องรับได้จากการที่เราไปประเมินมูลค่าเนี่ยทางฝั่งของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีหมวดนั้นให้ใช้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยความที่เงื่อนไขมันตั้งไว้ที่7วันตอนนี้ให้สำนักระบายน้ำเนี่ยดูอยู่เพราะว่าวันที่1ข้ามวันที่2เนี่ยเป็นวันที่เราเริ่มที่จะเอาน้ำออกจากตรงคลองจันที่เป็นบางกะปิได้ให้เช็คแบบระดับน้ำแท้จริงเลยเพื่อที่จะได้ยื่นอันนี้ไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าก็มันก็ยังมีน้ำอยู่จริงแต่โอเคมันอาจจะสามารถเข้าออกได้บ้างแล้วแต่ก็ถือว่าเขายังได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะมีเงื่อนไขบางอย่างได้หรือไม่ก็ตอนนี้คุยกันอยู่ค่ะ
7: ทั้งนี้เงื่อนไขที่ต้องเป็นผู้ประสบภัยน้ำล้อมเกิน7วันเป็นมติที่ใช้มาตั้งแต่น้ำท่วมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรุงเทพมหานครจึงต้องดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันอย่างไรก็ตามในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครจะให้แนบไฟล์เอกสารและรายละเอียดความเสียหายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตตรวจสอบและรับรองความเสียหายโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อให้คณะกรรมการของแต่ละเขตรับรองความถูกต้องและสามารถโอนเงินความช่วยเหลือเบื้องต้นตามมติของคณะรัฐมนตรีได้ก่อนปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการคลังยืนยันเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
9: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนการรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงและมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
10: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนด จุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลา
9: ด้านนางสาวเกตรัชดากลั่นกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าทางกทม.ได้เตรียมระบบท่อระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณฝนได้ถึง80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงจะมีการใช้บ่อสูบน้ำเพื่อดึงน้ำจากถนนลงสู่คลองแสนแสบโดยตรงซึ่งสามารถระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้หลายเส้นทางรวมทั้งมีการใช้อาคารรับน้ำส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการทำความสะอาดอุโมงค์อุดลอกท่อระบายน้ำและคลองสายหลักมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพร้อมกันนี้ยังได้จัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วและรถสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน3คันเพื่อเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำคัญอย่างใกล้ชิดขณะที่นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมอาจมีฝนฟ้าคะนองและตกหนักในระยะเวลาสั้นๆโดยคาดการปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ 30-50 มมซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังแต่ไม่รุนแรงเท่ากับช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมปริมาณฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครทั้งการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศและให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
11: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเตรียมระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์ด้านสุขภาพระหว่างการประชุมโดยจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานสำหรับพื้นที่จัดประชุมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ประจำจุดต่างๆพร้อมทำงานร่วมกับทีมแพทย์ศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจในการประสานการส่งต่อหากเกิดการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงมีแผนสำรองสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ผู้เดินทางจากหลายภูมิภาคทั่วโลกกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์โรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงรุ่มอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งสำรวจและตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจในการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัย
12: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้รับบริการพร้อมเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมสูงวัยทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วาง3แนวทางเร่งด่วนในการดูแลได้แก่กรณีไม่มีญาติหรือครอบครัวรับกลับจะประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมกรณีสามารถกลับครอบครัวได้จะประสานและติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยและกรณีมีภูมิลำเนาหรือครอบครัวต่างจังหวัด จะทำการประสานพม.จังหวัดในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงานต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายลอเรนซ์นูเนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ RTA ของฝรั่งเศสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมและประชาชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นนายนูเนสยังเปิดเผยว่านับตั้งแต่การชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติของฝรั่งเศสได้ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือใช้ความรุนแรงระหว่างการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงอย่างน้อย18ครั้งทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังมีนักเรียนมัธยมชาวฝรั่งเศสวัย14ปีที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปารีสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากระเบิดแสงของตำรวจที่ใช้ในการปราบจลาจลสำนักข่าว AFP รายงานว่าธนาคารกลางอินเดียมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 5.50 หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน6คนมีมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งถือเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีนับตั้งแต่ปี2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นและเสริมสร้างเสถียรภาพของค่าเงินอินเดียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอัตราเงินเฟ้อค้าปลีกในอินเดียเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ 4.8 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางอินเดียที่ร้อยละ 4ท่ามกลางต้นทุนการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้ ในช่วงวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้และในวันที่13ตุลาคม2569ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 29 เซนติเมตรและเวลา 17:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 13 เซนติเมตรและเวลา 10:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะในอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น.
16: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้าม การครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวลลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
1: โหยิ้มหวานเชียว
2: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
0: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
2: อ๋อได้พี
1: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
10: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี่
14: เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
15: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือน

0: การใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเรา พบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะตีนำมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันนะคะ ก็ภัยค่ะวันนี้นะคะผู้ฟังค่ะเรื่องราวที่จะมาเล่นกันเป็นเรื่องราวของลูกสาวแห่งชาติของเรานะคะฝั่งอันดามันนะคะนั่นก็คือน้องเน่ๆคุณผู้ฟังนะคะซึ่งต้องบอกว่าอีกไม่กี่วันที่จะถึงเนี่ยค่ะรัฐบาลเราเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงนะคะต้อนรับ400ผู้นําการเงินโลกนะคะในการประชุม2026 IMF World Bank Group นะคะอีโนเอ็นนัวนะคะมีตติ้งนะคะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะเตรียมจัดเลี้ยงต้อนรับผู้นำระดับ VVIP นะคะกว่า400ฐานอย่างยิ่งใหญ่ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลค่ะเพื่อนําเสนอศักยภาพเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและก็สร้างภาพลักษณ์อันดีของประเทศสู่สายตาประชาคมโลกนะคะโอกาสนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้ให้เกียรติเรียนเชิญลูกสาวแห่งชาติของเราค่ะน้องแพรวรัติการอำลอยหรือว่าเนเน่รอยัลนะคะศิลปินสาวไทยวัย16เจ้าของตำแหน่งแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนซีซั่น21ค่ะมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษเพื่อรวมขับร้องเพลงต้อนรับและมอบความประทับใจแก่ผู้นำจากทั่วโลกค่ะนี่คือต้องบอกว่าลูกสาวแห่งชาติของเรานะคะจะได้ไปโชว์ความสามารถให้กับผู้นําระดับ VVIP ไม่ใช่ VIP เฉยๆนะคะ VVIP นะคะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นําเกี่ยวกับธนาคารโลกนะคะและก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะนี่แหละค่ะสาวแห่งชาติของเรานะคะภูมิใจแทนเจ้าภูเก็ตนะคะแล้วก็ภูมิใจในความพยายามของน้องนะคะที่มีมายาวนานนะคะแล้วก็ได้เห็นความสามารถของน้องมาโดยตลอดนะคะตั้งแต่น้องประกวดเวที Power Band นะคะก็หลังจากนั้นก็ได้คือได้เห็นได้เห็นว่าน้องเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับเด็กหลายๆคนในการที่จะเดินเส้นทางของการประกวดนะคะวงดนตรีหรือว่านักร้องนะคะก็ยินดีกับน้องแปลวด้วยนะคะที่จะได้ไปแสดงต่อหน้าผู้นําทางการเงินระดับ VVIP ของลูกเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจค่ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลงมาพบกันไหมตอบลูกนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้เอานี่น้องฝนแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะจักลาคุณผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์นำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนลีโอเนลเมสซี่ประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการฝากผลงาน208นัด128ประตู69แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพาเวลา 14:10 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดณศูนย์การค้าเอ็มสเวียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีพระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมพระราชทานหมวกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกพาราเกมครั้งที่5สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยโดยมีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบเงินพระราชทานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับคนพิการรวมถึงการเตรียมความพร้อมและส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในโอกาสนี้ยังได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเป็นผลงานของแบรนด์สิริวัณวรีที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งแรงใจและพลังเชียร์แก่นักกีฬาไทยด้วยผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผ่านร้านค้าและช่องทางออนไลน์สนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยผ่านมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกรัฐมนตรีนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกในการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บครั้งที่24ซึ่งมีผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีจะนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจไทยเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนภายหลังเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาที่นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อต้อนรับพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับผู้บริหารนิตยสารฟอร์บและร่วมเสวนากับนายสตีฟฟอร์บเพื่อเผยแพร่ศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยต่อนักลงทุนทั่วโลกซึ่งการเข้าร่วมเวทีครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยก่อนที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ชุดไทยสู่เวทีโลกณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเตรียมพร้อมการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้
2: นางสาวสบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกครั้งที่3ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อสร้างการรับรู้รองรับการพิจารณาชุดไทยของประเทศไทยที่ได้รับการบรรจุเข้าสู่การพิจารณาขององค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่ จับต้องไม่ได้สมัยที่21ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณสาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญของวัฒนธรรมที่สะท้อนวิสัยทัศน์ในการสร้างองค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกโดยในวันที่10ตุลาคมนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จไปเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบพร้อมองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมที่ถูกต้องตามแบบพระราชทานที่กำลังเตรียมขึ้นสู่มรดกโลกขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่อำเภอพบพระจังหวัดตากทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ 11,600 ดอกเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชน
3: ที่ชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่ท่าแพหมู่ที่6ตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากกลุ่มอาสาพลเมืองอุ้มผางได้นำประชาชนจิตอาสาผู้สูงอายุและผู้สนใจร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7ตุลาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมจากทุกช่วงวัยมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศเต็มไปด้วยความตั้งใจและความสามัคคีของคนในชุมชนทั้งนี้ดอกไม้จันทร์ที่ประดิษฐ์ขึ้นจะนำไปประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ดิเรกอินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายรมดลฮยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาอำเภอกระทู้ประดิษฐ์ดอกไม้แห่งความจงรักภักดีถวายพระพันปีหลวงณวัดกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายวิทยาจิตสุภาพนายอำเภอกระทู้พร้อมด้วยส่วนราชการภาคีเครือข่ายและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับถวายเป็นพระราชสักการะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคทั้งนี้มีวิทยากรสาธิตขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ก่อนที่จิตอาสาจะร่วมกันลงมือประดิษฐ์ด้วยความตั้งใจและประณีตเป็นการรวมพลังความสามัคคีของคนในชุมชนโดยอำเภอกระทู้ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมตามกำลังศรัทธาอาทิวัสดุอุปกรณ์สำหรับประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสืบสานความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: จังหวัดตรังรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: จังหวัดตรังน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้พระราชทานแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำรินานับประการนำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นและยังความสุขให้กับประสบกรณิกรหลายอำเภอในจังหวัดตรังจึงได้รวมพลังจิตอาสาเร่งประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่อำเภอปะเหลียนนายพเนตรอุทัยรังสีนายอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ณวัดท่าพญาโดยตั้งเป้า

0: ดิตกว่า 30,000 ดอกเป็นดอกกุหลาบสำหรับใช้เป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนทั่วไปเพื่อสื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์และความจงรักภักดีขณะที่ดอกสีตรังดอกไม้ประจำจังหวัดตรังจะถูกนำไปใช้เป็นรูปแบบช่อดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: ส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภาครัฐและเอกชนเร่งช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนฟื้นตัวได้โดยเร็ว
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยความคืบหน้าการมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยภาครัฐและเอกชนร่วมกันเร่งเยียวยาประชาชนครอบคลุมทั้งการซ่อมแซมและเคลื่อนย้ายรถยนต์การลดค่าอะไหล่และค่าแรงรวมถึงมาตรการด้านสินเชื่อและประกันภัยทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยและเร่งรัดการเคลมประกันด้านที่อยู่อาศัยสคบกำชับผู้เช่าและผู้ให้เช่าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมโดยการซ่อมแซมใหญ่จากเขตสุดวิสัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าขณะที่ผู้ประกอบการหลายแห่งจัดมาตรการช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนปัญหาตั๋วเดินทางและที่พักสคบเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างพร้อมย้ำจะติดตามมาตรการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งสคบสายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันผู้ประสบภัยเคหะคลองจันมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากมติคณะรัฐมนตรีตามหลักเกณฑ์สั่งเร่งตรวจสอบระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแก้ปัญหาการลงทะเบียน
3: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกรณีประชาชนที่พักอาศัยในแฟลตเคหะคลองจันกังวลเรื่องเงื่อนไขการรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยยืนยันว่าหากเป็นที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมล้อมรอบเกิน7วันและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนกรณีประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วระบบแจ้งว่าไม่เข้าเงื่อนไขได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและปรับปรุงระบบโดยเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากขั้นตอนการกรอกข้อมูลที่มีความซับซ้อนทำให้เกิดข้อผิดพลาดทั้งนี้หากตรวจสอบแล้วพบว่าอยู่ในพื้นที่ประสบภัยและเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายยืนยันว่าจะได้รับสิทธิ์เยียวยาโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบและโอนเงินช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนันชิตาสังทองรายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย43โครงการ 76,800 หน่วยพร้อมเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูและวางแนวทางป้องกันในระยะยาว
4: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในโครงการต่างๆหลังได้รับผลกระทบ43โครงการรวมประมาณ 76,800 หน่วยหรือประชาชนราว 223,000 คนแบ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง6โครงการและได้รับผลกระทบเล็กน้อย37โครงการพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลดนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติสั่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทร์1-30ซึ่งบางจุดมีปัญหาการเดินทางรถไม่สามารถเข้าออกได้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดเส้นทางและช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การเคหะแห่งชาติวางแนวทางรับมือ3ระยะได้แก่ช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันโดยระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาได้ส่งมอบเข้ากล่องกว่า 47,000 กล่องน้ำดื่มกว่า 6,200 แพ็คและถุงยางชีพ 2,550 ชุดพร้อมนำบทเรียนจากสถานการณ์ครั้งนี้ไปยกระดับมาตรการป้องกันและรับมือภัยพิบัติในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมแจกจ่ายปัจจัยการผลิตและส่งทีมวิชาการแนะนำการฟื้นฟูสวนผลไม้จากอุทกภัยกว่า 1,700,000 ไร่ในพื้นที่49จังหวัดด้วยหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว
5: นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อุทกภัยส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกว่า 1,700,000 ไร่ใน49จังหวัดมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 150,000 รายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังน้ำลดทั้งการชดเชยตามระเบียบการแจกเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์และกล้า

0: พืชรวมทั้งปัจจัยการผลิตและชีวพันธุ์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรขณะที่ภาคตะวันออกพบสวนผลไม้ได้รับความเสียหายโดยจะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งทีมวิชาการช่วยฟื้นฟูโดยเฉพาะทุเรียนที่ยังสามารถรักษาไว้ได้ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหลายพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ประชาชนที่มีบ้านเรือนติดริมตลิ่งขอให้เฝ้าระวังและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงชาวนันมาลีรายงาน
1: ปิดท้ายที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้ง15ปีเดินหน้าบริหารคลื่นความถี่เพื่อประชาชน
2: นายแพทย์สรณะบุญใบชัยเพิกประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสทช.เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากสทช.ทำหน้าที่บริหารจัดการคลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผลงานสำคัญได้แก่การจัดสรรคลื่นความถี่ตั้งแต่ยุค 3G ถึง 5G และขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลรวมถึงกำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ดิจิทัลและมาตรฐานการออกอากาศขณะเดียวกันกสทช.ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยทางการสื่อสารทางการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และ SMS หลอกลวงการลงทะเบียนซิมการกำกับอัตราค่าบริการและการจัดระเบียบสายสื่อสารสำหรับการดำเนินงานต่อไปกสทช.ยืนยันเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีเร่งรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนันทภาสันตุ้มรายงาน
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: ขณะนี้เวลา 20:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมมยองชอนนักวิเคราะห์กิจการระหว่างประเทศของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กรณีการขายอาวุธยุทโธปกรณ์และให้การสนับสนุนทางทหารแก่ไต้หวันพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กำลังบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันนายคิมมยองชอนยังเรียกร้องให้สหรัฐพิจารณาอย่างรอบคอบว่าควรที่จะเผชิญหน้าทางการทหารโดยตรงกับจีนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่แข็งแกร่งเพื่อความมั่นคงของไต้หวันหรือไม่ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไต้หวันได้รับเครื่องบินขับไล่รุ่น F-16V-70 จำนวน2ลำจากทั้งหมด66ลำที่สั่งซื้อกับสหรัฐในปี2562เพื่อเสริมศักยภาพการป้องกันเกาะไต้หวันท่ามกลางภัยคุกคามจากทหารจากจีนที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของพลโทเบนจามินทีวัตสันผู้บัญชาการระดับสูงของกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐในจังหวัดโอกินาวะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ที่ประกาศบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิวห้ามทหารทุกนายออกจากฐานทัพในจังหวัดโอกินาวะตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง5 นาฬิกาเป็นเวลา30 วันโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่9 ตุลาคมนี้พร้อมกันนี้ยังสั่งห้ามทหารทุกนายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลา48 ชั่วโมงและเข้าร่วมการอบรมระเบียบวินัยอย่างเข้มงวดการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุนาวิกโยธินสหรัฐรายหนึ่งก่อคดีฆาตกรรมและปล้นชิงทรัพย์หญิงสาวชาวญี่ปุ่นวัย39 ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดโอกินาวะเมื่อวันที่3 ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งคดีดังกล่าวจุดกระแสความไม่พอใจในญี่ปุ่นเป็นวงกว้าง สำนักงานสาธารณสุข

0: ัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐรายงานว่ารัฐเพนซิลเวเนียทางตะวันออกของสหรัฐพบผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้วอย่างน้อย 1,400 รายและเสียชีวิต5รายขณะที่มีผู้ป่วยโรคหัดดังกล่าวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลราว198รายซึ่งถือเป็นการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐในรอบกว่า30ปีสำนักงานสาธารณสุขรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันให้ครบ2เข็มจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถป้องกันได้ตลอดชีวิตสูงสุดถึงร้อยละ97ทั้งนี้สหรัฐมีผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้ว 3,887 รายส่งผลให้รัฐนิวยอร์กประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติทั่วทั้งรัฐเนื่องจากในพื้นที่ชุมชนชนบทมีผู้ป่วยโรคหัดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความกังวลด้านการสาธารณสุขต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่สนามเอสตาดิโอโมนูเมนตัลกรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาซึ่งถือเป็นเกมสุดท้ายของลีโอเนลเมสซี่ในการลงสนามรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาผลปรากฏว่าทัพฟ้าขาวเอาชนะทีมชาติเบนิน3ประตูต่อ0โดยในเกมนี้เมสซี่มีส่วนร่วมกับทั้ง3ประตูทำไป1ประตูและ2แอสซิสต์ปิดฉากเส้นทางการรับใช้ทีมชาติอย่างสวยงามสำหรับเมสซี่ลงสนามให้ทัพฟ้าขาวรวม208นัดทำได้126ประตูและ69แอสซิสต์พร้อมมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัย10คนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ณหอประชุม BTU ฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 960,000 บาทโดยมีบิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินจากการแข่งขันวิ่ง100เมตร200เมตรและวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรรวมถึงวิวกุลวุฒิวิทิศสารจากแบดมินตันชายเดียวจิรติจันเลียงจากเทคบอลอติการคงแก้วจากตะกร้อทีมชุดหญิงภูตะวันโสภาจากตะกร้อทีมเดี่ยวชายและกันจุฑาภัทรบุญซ่อนจากมิกมาเชียลอาร์ตส่วนเหรียญเงินได้แก่นาวินปินทสูตรจากเทควันโดภูมิเซ่และมณีวันบุตรสุวรรณจากคาราเต้รุ่นน้ำหนัก68กิโลกรัมขึ้นไปหญิงส่วนเหรียญทองแดงได้แก่นุชนาถสิงห์ฉลาดจากยูยิตสูรุ่น52กิโลกรัมหญิงและเฉลิมพลเจริญกิจอมรจากแบดมินตันทีมชายสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักเทนนิสหญิง5คนเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก2026บิลลี่จีนคิงคัพบายเกนบริดจ์เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ประหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนำโดยลัลนาธาราฤดีและมนัญชยาสว่างแก้วพร้อมด้วยอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อและเพียงทานผลิพืชโดยพิจารณาจากอันดับโลก WTA ล่าสุดและถือเป็นการได้เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปในรอบ12ปีของไทยอีกด้วยสมาชิกยูโรลีกลีกบาสเกตบอลชั้นนำของยุโรปปฏิเสธข้อเสนออย่างเป็นทางการจาก NBAในการควบรวมลีกเพื่อจัดตั้ง NBA ยุโรปหลังการประชุมที่เล็กโคโมประเทศอิตาลีโดยสโมสรสมาชิกมองว่าข้อเสนอของ NBA ซึ่งนำโดยอดัมซิลเวอร์ให้ผลประโยชน์ไม่เป็นธรรมและอาจกระทบต่อวัฒนธรรมของบาสเกตบอลยุโรปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธรา

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนวันพุธนี้ช่วงเวลา 20:30 นถึง 21:00 นค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยนะคะในค่ำคืนนี้ก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะทำไมถึงใช้ชื่อว่าผ่านแว่นฟ้านะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะจะเป็นผ่าน2ใบนะคะที่วางซ้อนกันผ่านด้านบนจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนอยู่บนผ่านใบล่างซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าค่ะสำหรับการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านะคะเป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนค่ะได้ใช้สิทธิเสรีภาพถ่ายทอดความคิดมุมมองเรื่องราวงานเขียนค่ะสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้อยู่คู่กับสังคมไทยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อตอนว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีโดยอภิวัฒน์พงษ์สุระและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

จวนจะเย็นย่ำค่ำคล้อยอาทิตย์อัสดงหลบหลู่แสงท้องฟ้าหม่นมัวซัวทั่วบริเวณตกอยู่ในความสลัวลางอย่างกระทันหันเมื่อเมฆสีดำอมเทาเคลื่อนตัวลอยมาบดบังฟ้าแลบแปลบปราบอยู่ในหมู่เมฆสายฟ้าสีม่วงแก่กำสว่างวาบขึ้นเป็นเส้นเป็นสายฉวัดเฉวียนไร้ทิศทางเหมือนรากต้นไม้ลมกระโชกโยกไหวต้นไม้ใบหญ้าลู่ตามแรงลมเศษใบไม้แห้งปลิวว่อนฝุ่นฟุ้งกระจายมีความเย็นเยียบยังแปลกประหลาดเข้าห่อคลุมผมทราบข่าวจากชาวบ้านหลังจากที่วัตถุโบราณหลายชิ้นถูกขุดนำไปขายแล้วผลจากการขุดบ่อเลี้ยงปลาทำให้พบวัตถุโบราณโดยบังเอิญพบเศษซากเครื่องปั้นดินเผาด้วยชามรำไหผมรีบเข้ามาสำรวจทันทีเป็นไปได้ว่าลึกลงไปใต้ดินอาจจะมีขุมทรัพย์บางอย่างซ่อนอยู่อาจจะมีการค้นพบวัตถุโบราณที่ถูกกลบฝังมาหลายศตวรรษเพราะว่าเมื่อกางแผนที่ออกแล้วลองวิเคราะห์ดูบริเวณนี้เคยอยู่ใกล้กับแหล่งอารยธรรมโบราณมาก่อนไม่แน่ว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่กำลังรอนักโบราณคดีอย่างพวกเราอยู่คณะทำงานของเราราว10ชีวิตเดินทางขึ้นเขาลงห้วยมาตลอดทั้งวันมาถึงหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงก็จวนเจียนจะมืดค่ำอยู่รอมรอบพวกเราอยู่ในสภาพอิดโรยเต็มทีผู้ใหญ่บ้านรับรู้การมาถึงของพวกเราพร้อมกระเป๋าประกัน

อาจารย์นอนได้ใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านถามชี้ไปทางอุโบสถเก่าแก่ตั้งอยู่อย่างเอกาโดดเดี่ยวอยู่ในวงล้อมของต้นโพได้ครับผู้ใหญ่ได้ครับผมตอบในฐานะหัวหน้าคณะสำรวจนักศึกษาที่ติดสอยห้อยตามมาด้วยเหลียวมองหน้ากันเลิกลักมันฉุกละหุกไปหน่อยผมเลยไม่ได้ตะเตรียมอะไรไว้รอท่าอาจารย์เรื่องนั้นผมก็ใจครับผู้ใหญ่สบายใจได้เขาพยักหน้ายิ้มน้อยๆแล้วก็ออกเดินมุ่งหน้าไปยังอุโบสถผมออกเดินตามเสียงประตูดังเอี๊ยดอาดลากยาวไปราวกับไม่มีที่สิ้นสุดกลิ่นชวนคลื่นเหียนโชยออกมาจนต้องเบือนหน้าหนีข้างในมืดตื้อจนมองไม่เห็นอะไรแม้ว่าจะพยายามเพ่งสายตาแล้วก็ตามผู้ใหญ่บ้านควานหาสวิตช์ไฟข้างผนังรำหน้าคลำหลังอยู่นานจึงเจอไฟบนเพดานติดดับดับวิบวิบวับวับก่อนจะสว่างขึ้นมีพระอยู่รูปหนึ่งหลวงปู่ขาวอยู่กุฏิทางโน้นคนพูดชี้เข้าไปทางราวป่ามองเห็นกุฏิไม้หลังเล็กๆซ่อนอยู่ในสุมทุมพุ่มพลึกผมจะแวะไปบอกท่านให้วัดวาไม่มีคนดูแลสภาพก็อย่างที่อาจารย์เห็นครับผู้ใหญ่ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวผมสั่งให้ลูกน้องปัดกวาดเอาเราคนในเมืองก็จริงแต่ออกทำงานภาคสนามบ่อยนอนกลางดินกินกลางทรายชินซะแล้วผมหันไปสั่งทุกคนให้ช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันคนละไม้คนละมือว่าแต่พรุ่งนี้อาจารย์จะให้ผมมาหากี่โมงกี่ยามครับผู้ใหญ่บ้านถามเอาที่ผู้ใหญ่สะดวกก็แล้วกันแต่ใจจริงสัก 2-3 โมงเช้าอย่าให้เกินนั้นก็ดีผมกลัวว่าชาวบ้านเนี่ยจะเข้าไปวุ่นวายกับวัตถุโบราณผมบอกความต้องการได้ครับอาจารย์แกผงกหัวรับคำถ้าไม่มีอะไรแล้วถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปบอกกล่าวหลวงปู่ขาวซะหน่อยผมยกมือไหว้ขอบคุณแกไหว้ตอบเข้ามาตบไหล่ผมเบาๆสวมรองเท้าคีบดาวเทียมแล้วก็เดินหายไปบนทางเดินเล็กๆที่ทอดยาวไปทางกุฏิ

ฝนพรั่งพรำเป็นม่านบางๆตอนที่คณะทำงานกำลังนั่งล้อมวงลงมือกินอาหารกระป๋องมีเสียงพูดคุยกันเบาๆสลับกับเสียงหัวเราะที่นานๆครั้งจะดังขึ้นฝนเทกระหน่ำลงมาสายฝนกักบริเวณทุกคนเอาไว้และก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดง่ายๆยิ่งดึกอากาศยิ่งเย็นหลายคนเลิกคิดถึงเรื่องการอาบน้ำยื่นมือออกไปรองรับเอาหยาดน้ำจากชายคาล้างหน้าล้างตาปะพรมตามเนื้อตัวไฟบนเพดานดับพรึบมืดสนิทแสงจากไฟฉายโผล่ขึ้นที่ตรงนั้นตรงนี้ก่อนที่จะมารวมตัวกันเป็นจุดเดียวเทียนทุกเล่มถูกลมที่ประสานมากับความชื้นพัดดับสนิทไฟดับเหมือนเป็นสัญญาณที่ทุกคนเข้านอนผมอาจารย์ท่านอื่นแล้วก็นักศึกษาใช้เครื่องหลังต่างหมอนนอนกองรวมกันความเหนื่อยล้าตลอดทั้งวันเหตุกล่อมให้ทุกคนหลับไหลเมื่อหัวถึงหมอน

ย่ำรุ่งตีนฟ้าเปิดเสียงไก่ก่งคอขันขันหลวงปู่ขาวปรากฏตัวพร้อมกับแสงเรืองรองอบอุ่นในยามเช้าสองมืออุ้มบาทก้าวเท้าเนิบๆตรงมาทางอุโบสถผมเข้าไปนมัสการเล่าถึงการมาทำงานให้ท่านรับฟังคร่าวๆท่านถามไถ่สารทุกข์สุขดิบแล้วก็เดินหายออกไปทางหน้าประตูวัด

ราวๆ2 โมงเช้าผู้ใหญ่บ้านมาตามนัดหมายโบกมือส่งยิ้มมาให้แต่ไกลคณะทำงานของเราเตรียมตัวรอท่าอยู่ก่อนแล้วพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์สนามบนพื้นดินเฉิดแฉะเจิ่งนองไปด้วยน้ำต้นไม้สองข้างทางแตกยอดอ่อนเขียวขจีตื่นขึ้นมารับรู้การมาถึงของหยาดน้ำฝนเมื่อเดินตัดถนนผ่านกลางหมู่บ้านออกมาเข้าสู่ถนนดินแดงไม่ไกลจากที่พักมากนักเดินเท้าราวๆ20 นาทีก็มาถึงจุดหมายตรงหน้าของเรามีเครื่องปั้นดินเผาและวัตถุโบราณหลายชนิดโผล่พ้นดินหมาดชื้นขึ้นมาให้เห็นแตกหักบิดเบี้ยวไม่ได้รูปมีรอยของรถตักดินเป็นทางยาวมีรอยของรถไถปรากฏไปทั่วก่อนหน้าผมจะมาถึงมีคนมาขุดไปกี่มากน้อยแล้วผู้ใหญ่ผมถามผู้ใหญ่แกหันหน้ามาหาผมพร้อมกับเกาหัวแกลกๆก็พอสมควรเลยอาจารย์ผมห้ามแล้วก็ไม่มีใครฟังแกชี้ให้ดูป้ายที่ปักไว้อาจารย์ดูโน่นสิมันเขียนว่าห้ามเข้ามาขุดหาของเก่าเด็ดขาดอะไรเทือกนั้นแล้วมีใครฟังไหมล่ะผมรุกไล่ถามไม่มีแกตอบสั้นๆห้วนๆผู้ใหญ่ก็รู้ว่ามันเป็นสมบัติชาติเป็นของล้ำค่าผมเหน็บเข้าให้เบาๆผู้ใหญ่บ้านถอนใจเฮือกใส่หน้าแบบหมดอะไรผมถามถึงสภาพพื้นที่ให้รู้คร่าวๆถึงสภาพภูมิประเทศเพื่อจะได้วางแผนทำการขุดสำรวจเพิงพักถูกสร้างขึ้นมาอย่างลวกๆทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างแข็งขันเป็นมดงานชั้นดีปักเขตแดนไว้ไม่ให้บุคคลภายนอกผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาวุ่นวายผมจัดแต่งขันห้านำดอกไม้ธูปเทียนจุดบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อที่เคยทำชาวบ้านชาวช่องที่ผ่านไปผ่านมาต่างก็มาชะเง้อชะแงะดูการทำงานของเรามองหน้ามองหลังขมวดคิ้วพูดคุยกัน2-3 คำอย่างแกนๆแล้วก็เดินจากไปผมจำได้ว่าคณะทำงานขุดตั้งแต่เช้าจรดเย็นมีเสียงร้องอย่างตื่นเต้นของนักศึกษาคนหนึ่งเขาพบกับวัตถุที่น่าสนใจบางอย่างเข้าอาจารย์ครับรบกวนมาดูทางนี้หน่อยครับเขากวักมือเรียกตื่นเต้นจนตัวแทบจะลอยขึ้นจากพื้นมันเป็นการออกภาคสนามครั้งแรกของเขาผมจินตนาการถึงการวางตัวอย่างอิเล็กเขขาของวัตถุที่อยู่ใต้ดินลงมือขุดเองอย่างเบามือพอขุดลึกลงไปมันเริ่มปรากฏเป็นรูปนูนๆขึ้นเรื่อยๆผมต้องระมัดระวังไม่ให้วัตถุที่อยู่ใต้ดินเสียหายใช้แปลงชนิดขนแข็งค่อยๆปัดเอาดินออกทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นแปลงขนอ่อนทุกคนหันมายิ้มให้กันโดยไม่ได้นัดหมายความหวังของเราไม่สูญเปล่ามันมีอยู่จริงๆวัตถุโบราณที่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปชิ้นแรกเป็นภาชนะดินเผาสภาพผุกร่อนมีรอยแตกแต่ยังถือว่าอยู่ในสภาพดีพอสมควรทุกคนเข้ามามุงดูและก็ออกความเห็นกันไปต่างๆนานาผมต้องอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างสูงตอนที่ค่อยแซะลงไปขุดลงไปทุกคนตกตะลึงกับกระดูกขาวโพลนที่มีอยู่เกลื่อนมีโครงกระดูกชุดหนึ่งที่มีความสมบูรณ์มากเป็นรูปเป็นร่างคล้ายคนไม่มีเนื้อหนังมังสากำลังนอนหงายมีลูกปัดหลากสีประดับประดาศพผู้ตายผมเองครับอาจารย์ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนหนุ่มอาจารย์อนันต์บอกเขาจบจากต่างประเทศใหม่หมาดสอบมาเป็นอาจารย์ได้ไม่นานเอานักศึกษาชายไว้กับผมสักคน2 คนพอได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาผมจัดแจงให้ตามที่ขอแล้วผมจะให้คนเอากับข้าวกับปลามาให้นะอนันต์โชคดีพรุ่งนี้เจอกันครับอาจารย์วางใจได้เขารับคำผมยืนมองอยู่ปากหลุมกลัวก็แต่ฝนจะเทลงมาตกหนักสักครั้งคงจมใต้น้ำทั้งหมดกลายเป็นงานยากคืนนั้นผมรู้สึกนอนไม่หลับพลิกตัวกระวนกระวายภาพโครงกระดูกและวัตถุโบราณทุกชิ้นยังติดอยู่ใน2 ตาอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าใจจะขาดเพื่อจะได้ทำการสำรวจต่อไปมองออกไปนอกหน้าต่าง
มีเพียงความมืดยุงบินว่อนอยู่รอบมุ้งมีเสียงกรนเป็นครั้งคราวดังมาจากเต็นท์นอนของนักศึกษาแมลงกลางคืนกรีดปีกระงมมาจากทุกทิศทางแล้วเสียงโหวกเวกโวยวายของใครบางคนก็ฉีกทำลายความเงียบเชียบแห่งรัตติการผมกระชับปืนพกในมือจำได้แม่นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอาจารย์อนันต์มีคนเข้าประตูรัวไฟบนเพดานสว่างขึ้นทุกคนตื่นผมผลักประตูเปิดออกไปผีหลอกครับอาจารย์ผีหลอก

ยังไม่ทันได้ถามอาจารย์อนันต์ระล่ำระลักบอกมาพร้อมกับนักศึกษาสองคนตัวสั่นงันงกไปตามๆกันใจเย็นๆอาจารย์ค่อยๆพูดเล่าให้ผมฟังทีสิลูกไฟลอยอยู่เหนือหลุมที่พวกเราขุดเต็มไปหมดเลยมันลอยมาโดนตามเนื้อตามตัวแสบร้อนไปหมดอาจารย์อนันต์ลูบตามแขนทำหน้าสยดสยองสำทับผมมันไม่เห็นลูกไฟหรอกแต่ผมเห็นโครงกระดูกลุกขึ้นมาเดินเฉยเลยอาจารย์นอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพอลืมตาขึ้นเห็นเต็มสองตาก็เลยวิ่งกันป่าราบนักศึกษาอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังผมไม่เฝ้าแล้วนะใครอยากได้ก็ให้มันเอาไปเถอะผีเผื่อที่ไหนกันไม่มีหรอกคุณตาฝ่ายกันไปเองพวกคุณนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้ผมเป็นคนไปเฝ้าเองผมบอกถ้าอย่างนั้นผมไปกับอาจารย์ด้วยครับบังมิดผู้ช่วยงานอาจารย์อนันต์ก้าวออกมาไฟส่องกบเป็นลำให้ความสว่างพาผมกับบังมิดไปถึงไซต์งานขณะนั้นมืดมิดแล้วก็เงียบกริบผมกับบังมิดนอนอยู่บนเปลสนามผมดันฟืนเข้าไปในกองไฟนั่งคุยกันสัพเพเหระก่อนที่จะพลอยหลับไป

วันต่อมาลงมือทำงานตามปกติอาจารย์อันนันต์กับนักศึกษาบางส่วนช่วยกันขนย้ายวัตถุโบราณขึ้นมาจากหลุมมาวางไว้ข้างบนให้อีกกลุ่มหนึ่งเช็ดถูทำความสะอาดเพื่อรอทำการตรวจพิสูจน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนกำกับเลขหมายผมขอแรงจากผู้ใหญ่ให้ช่วยนำรถกระบะมาขนย้ายวัตถุโบราณไปเก็บรวมกันไว้ที่วัดเป็นอีกวันที่ทุกคนช่วยกันลงแรงทำงานตั้งแต่เช้าจนเย็นตกเย็นผมกับบังมิตรทำหน้าที่เป็นยามเช่นเคยเหลืออีกเพียงนิดเดียวงานขุดภาคสนามก็จะจบลงวัตถุโบราณหลายชนิดถูกนำขึ้นจากดินไปจนเกือบจะหมดเหลือเพียงบางส่วนที่กำลังเร่งมือขุดเป็นอีกคืนที่ผมกับบังมิตรสะดุ้งตื่นอาจารย์อนันต์ตะลีตะเหลือเข้ามาหาเล่าให้ฟังว่านักศึกษาโดนผีหลอกนอนสมเป็นไข้หัวโกรนไปตามๆกัน

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวกันได้ต่อนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีต่อไปและเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและในอำเภอองครักษ์เพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่จะรับทราบมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ติดตามผลกระทบน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อหาแนวทางช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบพร้อมพิจารณามาตรการภาษีฟื้นฟูการผลิต
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งออกณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจังหวัดสมุทรปราการจากการพูดคุยกับผู้บริหารพบว่าโรงงานทั้ง3แห่งได้แก่สำโรงบ้านโพและเกตเวย์ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนในห่วงโซ่การผลิตได้รับผลกระทบทำให้ไม่สามารถส่งชิ้นส่วนเข้าสู่โรงงานได้ตามปกติส่งผลให้โรงงานทั้ง3แห่งต้องหยุดการผลิตตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นมีรถที่ไม่สามารถผลิตได้ประมาณ 30,000 คันโดยในระยะสั้นรัฐบาลจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะเ พื่อตรวจสอบผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบและหาแนวทางให้กลับมาผลิตและส่งชิ้นส่วนได้โดยเร็วส่วนระยะกลางและระยะยาวจะนำข้อเสนอภาคเอกชนไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการให้ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมโรงงานและเครื่องจักรนำมาหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าและพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่นำมาทดแทนของที่เสียหายรวมถึงปรับปรุงระบบเตือนภัยให้รวดเร็วและเข้าใจง่ายปุริมปราศภาภาครายงาน
1: จังหวัดยะลาเกิดเหตุฝนตกหนักน้ำท่วมขังหน้าโรงพยาบาลส่งผลให้รถจักรยานยนต์ล้มหลายคันด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเตือน8อำเภอรับมือภัยพิบัติตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนี
8: ้เกิดเหตุฝนตกหนักลมกระโชกแรงและมีฟ้าคะนองในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายบริเวณถนนหลักหน้าโรงพยาบาลยะลาขาเข้าตัวเมืองมวลน้ำที่ระบายไม่ทันประกอบกับกระแสลมแรงทำให้มีรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มคว่ำเป็นจำนวนหลายคันนอกจากนี้ยังมีรายงานจากในพื้นที่ถนนผังเมือง4ซอย6ว่ามีน้ำท่วมผิวจราจรและอีกหลายจุดในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวใช้เวลาประมาณ30นาทีก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มเบาบางลงในขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาได้ออกหนังสือด่วนแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในช่วงระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะรายการสาระสารพันกลับมาพบกับท่านผู้ฟังวันพุธเชนันแก้วกล่ำค่ะมาพบกับท่านผู้ฟังพร้อมกับเรื่องราวดีๆสาระดีๆเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเคยค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้ค่ะมีเรื่องราวจากกรมการพัฒนาชุมชนก่อนหน้านี้เขาเปิดตัวหนังสือค่ะชื่อนารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาซึ่งทางด้านของนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านได้เป็นประธานในพิธีการเปิดตัวหนังสือนารีรัตน์หัตถสินในโครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาประจำปีพุทธศักราช2569สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทยเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระวิสัยทัศน์พระกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงมุ่งมั่นสนองพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทางด้านของการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาการสร้างสรรค์ผืนผ้าและงานหัตถกรรมพื้นถิ่นของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลสำหรับในครั้งนี้ค่ะทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดพิมพ์หนังสือดังกล่าวโดยบอกนะคะว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงมีพระอัจฉริยภาพและทรงทุ่มเทพระวรกายในการสืบสารรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นถิ่นผ่านโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกหนังสือนารีรัตน์หัตถสินเล่มนี้จึงเปรียบเสมือนสมุดภาพประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่บันทึกเรื่องราวความงดงามและพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นแต่ยังเป็นคู่มือและองค์ความรู้สำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปช่างทอผ้าและประชาชนชาวไทยในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัยสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนด้วยค่ะนี่คือสิ่งที่ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะกลับมาที่ทางกรมอนามัยกันนะคะเพราะว่าย้ำเลยนะคะว่านมแม่นั้นเป็นอาหารที่ปลอดภัยที่สุดค่ะสำหรับทารกเด็กเล็กหากจำเป็นต้องให้นมผงก็ต้องชงให้สะอาดนะคะหากบริจาคก็ควรผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายไม่บริจาคเพื่อที่จะส่งเสริมการขายสินค้าค่ะโดยทางด้านของนายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยค่ะท่านได้กล่าวนะคะว่าช่วงน้ำท่วมทำให้ประชาชนก็ประสบปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงอาหารค่ะโดยเฉพาะครอบครัวที่มีทารกแล้วก็เด็กเล็กค่ะซึ่งทางด้านของกรมอนามัยเองก็ขอเน้นย้ำค่ะว่านมแม่เป็นอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมสำหรับทารกนั้นที่สุดโดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉินเนื่องจากน้ำนมแม่พร้อมใช้ไม่ต้องใช้น้ำหรืออุปกรณ์ในการเตรียมค่ะมีสารอาหารและภูมิคุ้มกันที่ปกป้องทารกจากการเจ็บป่วยหากแม่นั้นยังสามารถให้นมได้ควรให้ลูกนั้นกินนมอย่างต่อเนื่องโดยที่แม่นั้นควรล้างมือด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ค่ะดูแลสุขอนามัยโดยรวมก่อนที่จะให้นมในศูนย์พักพิงแล้วก็ควรจัดให้แม่มีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับการให้นมรวมทั้งสนับสนุนให้แม่ได้รับอาหารแล้วก็น้ำดื่มที่สะอาดและเพียงพอหากแม่มีปัญหาทางด้านของน้ำนมน้อยควรที่จะปรึกษาบุคลากรสาธารณสุขไม่ควรที่จะรีบเป
ลี่ยนไปใช้นมที่ผสมโดยไม่มีความจำเป็นค่ะหากมีความจำเป็นต้องใช้นมผสมก็ควรเลือกนมผงสำหรับทารกที่เหมาะสมกับช่วงวัยอ่านฉลากและวันหมดอายุทุกครั้งใช้น้ำสะอาดและภาชนะที่สะอาดรวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำในการชงอย่างเคร่งครัดไม่ควรนำผลิตภัณฑ์อื่นมาใช้ทดแทนนมสำหรับทารกอย่างเช่นนมข้นหวานครีมเทียมเครื่องดื่มจากพืชหรือนมกล่อง UST ค่ะเพราะว่าไม่เหมาะที่จะทดแทนอาหารสำหรับทารกและก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและโภชนาการของเด็กสำหรับทารกที่ไม่ได้รับนมแม่ควรได้รับการประเมินเป็นรายบุคคลโดยบุคลากรทางสาธารณสุขเพื่อที่จะเลือกวิธีให้อาหารที่เหมาะสมกับอายุแล้วก็สุขภาวะทางด้านของสุขภาพและความจำเป็นของเด็กค่ะสำหรับประชาชนหรือว่าภาคส่วนต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือไปยังครอบครัวที่มีทารกและเด็กเล็กด้วยการบริจาคนมผงแนะนำค่ะว่าไม่ควรแจกจ่ายโดยตรงให้แก่ประชาชนทั่วไปเนื่องจากความต้องการของเด็กแต่ละรายนั้นแตกต่างกันค่ะและการใช้นมผงในสถานการณ์ที่ขาดแคลนน้ำสะอาดหรือว่าอุปกรณ์ที่ถูกสุขลักษณะอันอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการเจ็บป่วยของทารกได้จึงควรประสานผ่านหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในพื้นที่เพื่อสามารถประเมินความจำเป็นคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับช่วงวัยควรตรวจสอบคุณภาพและวันหมดอายุแล้วก็ไม่ควรที่จะบริจาคหรือแจกจ่ายนมผงเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหรือว่าส่งเสริมการขายด้วยนะคะก็ดูแลกันด้วยนะคะสำหรับในช่วงที่หลายๆพื้นที่อาจจะยังต้องประสบภัยน้ำท่วมอยู่ขนาดนี้ค่ะปิดท้ายที่เบรกแรกกันนะคะมาดูกันค่ะว่าสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะสิ่งแรกเลยเราควรชาร์จโทรศัพท์มือถือและ power bank ให้มีการเตรียมความพร้อมไว้สม่ำเสมอค่ะเติมน้ำมันที่รถยนต์เตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายออกจากสถานที่ที่ท่านอยู่อาศัยและเมื่อเกิดภัยน้ำท่วมค่ะยกปลั๊กพ่วงแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงเพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่อันตรายเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นแค่เราเนี่ยลงไปในน้ำปุ๊บเนี่ยเกิดไฟดูดได้ทันทีเลยนะคะก็เพื่อความปลอดภัยสำหรับตัวเราก็ยกปลั๊กพ่วงแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงทันทีเก็บเอกสารที่สำคัญของเรานะคะใส่ซองที่สามารถกันน้ำไว้ได้เอกสารสำคัญของเรามีทุกคนค่ะโดยพื้นฐานเลยก็คืออย่างทะเบียนบ้านหรือว่าท่านก็มีส่วนของทะเบียนสมรสของบุตรตนเองหรือของคุณพ่อคุณแม่เอกสารหลักฐานสิทธิต่างๆโฉนดที่ดินอะไรต่างๆนะคะก็เก็บกันให้เรียบร้อยเคลียร์ทางน้ำแล้วก็ท่อระบายน้ำรอบๆ บ้านนะคะให้พร้อมแล้วก็วางจุดนัดพบหรือว่าสถานที่ที่ปลอดภัยติดตามประกาศจากหน่วยงานของราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะที่จะบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดเหตุแล้วก็เกิดภัยขอบคุณที่มาค่ะกองจิตอาสาภาครัฐสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและประชาสัมพันธ์จิตอาสาด้วยค่ะขอบคุณนะคะที่นำเรื่องราวดีตรงนี้มานำเสนอกันสาระสารพันก็นำมาบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังผ่านไปเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปฟังเพลงเพราะจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงที่2กับสาระสารพันคืนนี้ค่ะ

เข้าสู่ช่วงที่2ค่ะกับรายการสาระสารพันมีเรื่องราวนะคะจากทางกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตอนนี้เขาเดินหน้าค่ะในเรื่องของโรงเรียนปลอดภัยแบบรอบด้านที่จะรับมือทางด้านของภัยออนไลน์ AI แล้วก็มีการย้ำเตือนเรื่องของการห้ามตัดกลอนผมแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กทุกกลุ่มนะคะเข้าถึงในเรื่องของการศึกษาด้วยโดยทางด้านของร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้เปิดเผยค่ะว่าทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการได้หารือร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อที่จะขับเคลื่อนแนวทางทางด้านของสิทธิความปลอดภัยและโอกาสทางด้านของการศึกษาของผู้เรียนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยประเด็นแรกค่ะคือเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการเองก็มีมาตรการด้านของความปลอดภัยถึง7ข้อด้วยกันก็ครอบคลุมเรื่องของการตรวจคัดกรองบุคคลของมีคมและสิ่งของที่ผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาการขับเคลื่อนผ่าน3กลไกด้วยกันค่ะได้แก่เรื่องของการป้องกันการรับแจ้งเหตุการสอบสวนเยียวยารวมถึงการเปิดช่องทางรับแจ้งเหตุผ่านไลน์ Tuffree Fondue แบบเรียลไทม์และมีการกำหนดมาตรการทางวินัยในกรณีผู้บริหารนั้นปกปิดข้อมูลเหตุการณ์เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องของการรับรู้การตรวจสอบและการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะคะประเด็นที่2ก็คือการรับมือภัยออนไลน์ค่ะและก็ความเสี่ยงจาก AI ซึ่งเป็นความท้าทายที่เด็กแล้วก็เยาวชนต้องเผชิญมากขึ้นกระทรวงศึกษาธิการเองก็เตรียมที่จะผลักดันการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อที่จะเพิ่มการคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์พร้อมจัดทำกรอบการใช้ AI แล้วก็แนวทางด้านของที่เหมาะสมรวมถึงเตรียมที่จะหารือกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทางด้านของโซเชียลมีเดียรวมกันที่จะป้องกันการบูลลี่และการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กในโลกของดิจิทัลค่ะประเด็นที่3ก็คือการคุ้มครองสิทธิเรื่องของทรงผมนักเรียนโดยกระทรวงศึกษาธิการก็ย้ำชัดนะคะว่าห้ามตัดกลอนผมนักเรียนโดยเด็ดขาดพร้อมที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษานั้นเปิดพื้นที่ให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการกำหนดระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดกติกาของสถานศึกษานั้นอยู่ในบนพื้นฐานของการรับฟังและเคารพสิทธิศักดิ์ศรีของผู้เรียนด้วยค่ะประเด็นที่4ก็คือการเปิดโอกาสทางด้านของการศึกษาให้แก่เด็กทุกกลุ่มโดยกระทรวงศึกษาธิการเองก็จะยึดหลักนะคะว่า All for Education พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กผู้ที่หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวเข้าถึงการศึกษาเมื่อได้รับอนุมัติและก็เตรียมเปิดระบบจดแจ้งศูนย์การเรียนรู้ของเด็กข้ามชาตินะคะหรือว่าเพื่อให้การจัดการทางด้านของการศึกษาสำหรับเด็กกลุ่มดังกล่าวนั้นมีระบบแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกับผู้ที่กำกับดูแลของภาครัฐได้อย่างเหมาะสมนะคะนี่ก็คือแนวทางแบบรอบด้านนะคะของกระทรวงศึกษาธิการที่จะเดินหน้าโรงเรียนปลอดภัยแบบรอบด้านรับมือกันแบบรอบด้านค่ะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในคืนนี้ค่ะ

ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันสำหรับวันนี้ค่ะประเทศไทยของเรานั้นขยับขึ้นสู่อันดับที่ของโลกนะคะ38ในการประเมินดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวของหน่วยงานระดับโลกจากการผลักดันการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและก็เป็นมิตรค่ะซึ่งทางด้านของนายจตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวได้เปิดเผยค่ะว่าประเทศไทยนั้นได้รับการจัดอันดับดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวประจำปี2026จากสภาเศรษฐกิจโลกซึ่งขยับขึ้นสู่อันดับที่38จาก110ประเทศทั่วโลกค่ะจากอันดับเดิมอยู่ที่47โดยเฉพาะด้านของความยั่งยืนของอุปสงค์การท่องเที่ยวที่โดดเด่นในอันดับที่20ของโลกซึ่งผลสัมฤทธิ์นี้ค่ะถือว่าสอดรับกับแนวทางของโครงการ Thailand Green Tourismแพลน2030ที่จะมุ่งยกระดับแนวระบบนิเวศการท่องเที่ยวถูมาตรฐานสากล นะคะโดยกรมการท่องเที่ยวก็ได้บูรณาการร่วมมือกันกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและก็ต่างประเทศที่จะขับเคลื่อนกัน2กลไกสำคัญคือได้แก่การพัฒนาตราสัญลักษณ์ Thailand Good Travel เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองความยั่งยืนตามเกณฑ์สากลค่ะแล้วก็การปั้นบุคลากรเพื่อเป็นพี่เลี้ยงที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้ก็ถือว่าขยับอันดับบนเวทีถือเป็นเครื่องที่สะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการปรับทิศทางสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพที่มีความพร้อมแล้วก็รับผิดชอบค่ะและสามารถยืนหยัดการแข่งขันบนเวทีโลกได้อย่างยั่งยืนด้วยเช่นกันนะคะเราพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวกันแล้วนะคะภูเก็ตค่ะพร้อมจัดประเพณีถือศีลกินผัก2569อย่างยิ่งใหญ่นะคะซึ่งก็จะเริ่มขึ้น 9-18 ตุลาคม2569นี้นะคะก็เชิญชวนนะคะพร้อมประเพณีถือศีลกินผักกันย้ำนะคะว่า9-18 ตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตต้องบอกว่าเป็นประเพณีที่สำคัญเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชุมชนในภูเก็ตด้วยซึ่งไฮไลท์สำคัญของงานก็คือพิธียกเสาโกเต็งนะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นงานประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคม2569ประมาณ17:09 ของวันก่อนเริ่มกินผักจริงค่ะสำหรับประเพณีถือศีลกินผักนั้นก็จะเริ่มกันตั้งแต่วันที่10-18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรือว่าอามทั่วจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งต่อจากนั้นก็จะเป็นพิธีแห่พระรอบเมืองก็กำหนดจัดขึ้นในวันที่11ตุลาคม2569โดยในปีนี้มีความพิเศษที่มีพิธีแห่พระรอบเมืองในตอนกลางคืนด้วยซึ่งพิธีแห่พระรอบเมืองก็จะจัดขึ้นระหว่าง11-18ตุลาคม2569ของศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งในช่วงวันจัดงานนั้นบรรยากาศทั่วเมืองก็ตั้งแต่วันยกเสาโกเต็งจนถึงวันแห่พระศาลเจ้าอ้ามต่างๆกว่า40แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตก็จะเต็มไปด้วยพลังความศรัทธาแล้วก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวนั้นเดินทางเข้ามาเยือนจังหวัดภูเก็ตในช่วงนี้มากกว่า 140,000 คนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจากจีนสิงคโปร์และมาเลเซียนะคะอ่ะก็ต้อนรับกันนะคะแล้วก็เรียกว่าประเพณีวัฒนธรรมที่ภูเก็ตประเพณีถือศีลกินผักนั้นเราก็จะได้เห็นภาพดีๆแบบนี้ประเพณีอันงดงามการสืบต่อกันมาอย่างยาวนานค่ะสำหรับในพื้นที่วันนี้สาระสารพันเวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้ากับดิฉันชัยนันท์แก้วกล่ำวันศุกร์เช่นเคยค่ะติดตามรับฟังคุณจิตินันท์ตั้งประเสริฐกับอาจารย์สารวุฒิทองศรีคำก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังนั้นในวันศุกร์สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแม้สถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่ภาคกลางเริ่มคลี่คลายและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกในพื้นที่ภาคใต้
6: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรอบด้านสำหรับสถานการณ์ล่าสุดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาสถานการณ์เริ่มผ่อนลงปริมาณน้ำที่นครสวรรค์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำจาก 2,500 เหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดมวลน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและเร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังในพื้นที่ต่างๆส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำในอ่าง927ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ106ของความจุขณะนี้ระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานยังติดตามน้ำไหลเข้าอ่างเก็บปริมาณฝนและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการประสานอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนผู้ประสบอุทกภัยยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ
7: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและเครือข่ายในสังกัดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมุ่งช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่ผู้สูงอายุประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและผู้ที่ไม่สะดวกดำเนินการผ่านระบบด้วยตนเองมอบหมายให้ครูและสถานศึกษาลงพื้นที่ให้คำแนะนำขั้นตอนการยื่นคำร้องช่วยกรอกข้อมูลและตรวจสอบเอกสารขณะที่นักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจช่วยแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ รวจสอบความครบถ้วนก่อนส่งคำร้องและแนะนำวิธีติดตามสถานะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้แอปพลิเคชันสามารถขอคำแนะนำช่องทางยื่นคำร้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อครูสกร.ในพื้นที่หรือศูนย์บริการฟิกอิทเซ็นเตอร์ใกล้บ้านจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: อิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศรอบใหม่ในฉนวนกาซาในวันครบรอบ3ปีของสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสส่งผลให้ผู้เสียชีวิต2รายสำนักข่าว AFP รายงานว่าอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซารอบใหม่ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับวันครบรอบ3ปีที่กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่จนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงขณะที่การโจมตีรอบใหม่นี้มีขึ้นระหว่างที่อิสราเอลจัดพิธีรำลึกเหตุการณ์ดังกล่าวโดยมีครอบครัวของผู้เสียชีวิตเข้าร่วมพิธีที่บริเวณสถานที่จัดงานเทศกาลดนตรีโนวาทางตอนใต้ของอิสราเอลซึ่งอยู่ห่างจากฉนวนกาซาประมาณ5กิโลเมตรด้านหน่วยบริการฉุกเฉินพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาระบุว่าเหตุการณ์โจมตีรอบใหม่ของอิสราเอลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นอาสาสมัครของหน่วยน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่7ตุลาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงเกษตรศาสตร์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จทรงดนตรีตามมหาวิทยาลัยต่างๆตามคำกราบบังคมทูลเชิญเสด็จปีละครั้งนะคะเริ่มด้วยจุฬาธรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ค่ะและเมื่อทรงทราบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังไม่มีเพลงประจำมหาวิทยาลัยจึงทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานให้เมื่อวันที่17ธันวาคม2509ซึ่งเป็นวันที่อาจารย์นิสิตเก่านิสิตปัจจุบันเข้าเฝ้าณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ ณนครประพันธ์คำร้องถวายให้ชื่อเกษตรศาสตร์นับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42นะคะเกิดขึ้นในปี2509ค่ะคือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์เป็นการขับร้องประสานเสียง

พลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์พระราชทานให้เมื่อปี2509นับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42คำร้องโดยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครจบไปแล้วค่ะฟังเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3เพลงนะคะเริ่มด้วยเกษตรสามัคคีครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยอนาจักรขจีสุนทรภรและคุณบุษยาขับร้องอาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจิมสิรินิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรเป็นผู้แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะและเพลงที่3วันสู่เหย้าชาวเกษตรสุนทรภรและคุณมาริสาบันทึกเสียงสวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะ3เพลงค่ะเริ่มด้วยเกษตรสามัคคี

จบไปแล้วนะคะเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3เพลงที่เรานำมาฟังกันในคืนวันนี้ฟังเพลงจากแผ่นคลั่งแผ่นหนึ่งนะคะหน้าหนึ่งคือเพลงนางฟ้าจำแรงโดยสุนทรภรณ์ครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งอีกหน้าหนึ่งของนางฟ้าจำแรงก็คือเกี้ยวไม่เป็นคุณสุปนีภุกสมบุญบันทึกเสียงค่ะผลงานของครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูเวศสุนทรจามอน

สองเพลงจบไปแล้วนะคะจากแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันคือนางฟ้าจำแลงและเกี้ยวไม่เป็นต่อได้แผ่นครั่งอีกสองแผ่นค่ะแผ่นแรกหน้าหนึ่งคือสั่งใจโดยคุณชลีช่วงวิทย์คุณสมศักดิ์เทพนนท์และครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะอีกหน้าหนึ่งก็คือเสียงของคุณเลิศประสมทรัพย์จริงหรือศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองแผ่นครั่งแผ่นที่สองฟังคุณเลิศประสมทรัพย์ในเพลงแจ่มจริงหนาอีกหน้าหนึ่งคือสวรรค์สวิงโดยคุณศรีสุดารัชตะวันสองเพลงนี้ศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเริ่มด้วยสั่งใจ

เพลง4เพลงจาก2แผ่นคลั่งจบไปแล้วค่ะคือเพลงสวรรค์สวิงแจ่มจริงหนาจริงหรือและสั่งใจชุดต่อไปก็จะเป็น2แผ่นคลั่งเช่นเดียวกันแผ่นแรกเริ่มด้วยรำพึงชายหาดคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องอีกหน้าหนึ่งคือเธอนะเธอโดยสุนทรภรณ์ค่ะทั้ง2เพลงนี้ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีแผ่นคลั่งแผ่นที่2เริ่มด้วยเพลงเธอกับฉันโดยคุณจันทนาโอบายวาทครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะพลิกไปอีกหน้าหนึ่งคือเพลงเงาอโศกโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองไปของครูเวศสุนทรจามอน4เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยรำพึงชายหาด

ใจน้อยใจใส่ฝันร้านตัวจริงเธอนะเธอช่างทำเคยเธอนะเธอเมื่อร่างร้อนเรนไปไกลใครนะใครหลอกลวง

ก่อนไปฟังข่าวฟังเพลงรำพันสวัสดิ์คุณเพชรศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงคุณสุรัตน์ภูกเวศและครูเอื้อเป็นผู้แต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูยกระดับการบริหารจัดการเหตุในสถานศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูยกระดับการบริหารจัดการเหตุด้านสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาน
6: ายภูธรจันทหงปุญญจรัสธรรมรงค์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจัดโดยศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้ระบบทราฟฟี่ฟองดูแก่บุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับแจ้งเหตุด้านสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งประสานงานติดตามและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นระบบเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อกรอบการดำเนินงานของศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยสพท.และการบรรยายหัวข้อการบริหารจัดการระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูโดยสพท.มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการรับแจ้งเหตุโดยนำเทคโนโลยีทราฟฟี่ฟองดูมาเป็นเครื่องมือในการดูแลและคุ้มครองนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การสร้างสถานศึกษาที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือ
7: พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจพื้นที่เตรียมรองรับสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือโดยมีรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้แทนกรมชลประทานผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดได้แก่จังหวัดชัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีและปลัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันระดับน้ำลดลงเนื่องจากกรมชลประทานปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำทางด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาลดลงโดยสถานีวัดน้ำซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,947 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีระดับน้ำด้านเหนือเขื่อน 16.22 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและด้านท้ายเขื่อน 15.69 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางโดยมีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อน 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: กองทัพอากาศชี้แจงกรณีเครื่องบินขับไล่ F-5TH ยางแตกกลางรันเวย์สนามบินอุบลราชธานีสามารถแก้ไขและเปิดเส้นทางวิ่งให้กลับมาใช้งานได้แล้วกองทัพอากาศชี้แจงกรณีเครื่องบินขับไล่ F-5TH ของฝูงบิน211กองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีเกิดเหตุขัดข้องบริเวณทางวิ่งสนามบินอุบลราชธานีเมื่อเวลาประมาณ 11:30 นที่ผ่านมาส่งผลให้เที่ยวบินโดยสารจากกรุงเทพมหานครบางเที่ยวบินไม่สามารถลงจอดที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานีได้และต้องบินกลับกรุงเทพมหานครเช่นเที่ยวบิน FD3374 เส้นทางดอนเมืองอุบลราชธานีและเที่ยวบิน VZ220 เส้นทางสุวรรณภูมิอุบลราชธานีเนื่องจากจำเป็นต้องปิดทางวิ่งชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้องกองทัพอากาศระบุว่าสาเหตุเกิดจากยางล้อเครื่องบินแตกขณะลงสนามซึ่งเป็นเหตุขัดข้องที่สามารถเกิดขึ้นได้กับอากาศยานโดยอาจเกิดจากการที่ล้อเครื่องบินไปเหยียบวัตถุหรือสิ่งแปลกปลอมบนทางวิ่งขณะลงจอดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ชั่วโมงที่สองของเพื่อนฝันวันพุธที่7ตุลาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงแรกในชั่วโมงนี้คือเพลงไทยอย่าเผลอบรรเลงขับร้องโดยวงสุนทรภรณ์นะคะคำร้องเป็นของคุณเทิดวรรธนาทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

จบไปแล้วคือเพลงไทยอย่าเผลอบรรเลงขับร้องโดยวงสุนทรภรณ์ต่อได้เพลงเพื่อไตรรงค์คุณภาวังในธรรมขับร้องนำจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499ค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

ที่จบไปนั้นคือเพลงเพื่อไตรรงค์ผลงานของพลตรีโลหจิตวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499คุณภาวังในธรรมขับร้องนำต่อไปจะเป็น2เพลงนะคะผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินทั้ง2เพลงค่ะและอยู่ในแผ่นคลั่งแผ่นเดียวกันหน้าหนึ่งคือเพลงฝากใจไว้ด้วยคุณปรีชาบุญเกียรติและคุณเบญจาตุ่มขมณีขับร้องอีกหน้าหนึ่งคือเดือนเตือนใจโดยคุณรุจิอุทัยก่อน

แผ่นครั้งแผ่นแรกจบไปแล้ว2เพลงก็คือฝากใจไว้ด้วยและเดือนเตือนใจเป็นผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินค่ะต่อไปจะเป็นแผ่นครั้ง2แผ่นนะคะแผ่นแรกเริ่มด้วยสกุลกาคุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องพลิกไปอีกหน้าหนึ่งก็คือรักกันไว้ดีกว่าโดยคุณวินัยจุลบุษปะทั้ง2เพลงนี้ผลงานของคุณปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติแผ่นครั้งแผ่นที่2มีเพลงทัพทเวศคุณทัศนัยชอุ่มงามบันทึกเสียงเมื่อปี2493อีกหน้าหนึ่งคือมนรักอสูรคุณวินัยและคุณทัศนัยชอุ่มงามขับร้องทั้ง2เพลงนี้ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์และบรรเลงด้วยวงไพบูลย์บุตรขันธ์ค่ะฟัง4เพลงในช่วงนี้เลยนะคะเริ่มด้วยสกุลกา

เราฟังแผ่นครั่ง2แผ่นผ่านไปแล้วอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นแผ่นครั่ง2แผ่นเช่นกันแผ่นแรกเริ่มด้วยเพลงเบื่อผู้ชายหน่ายผู้หญิงคุณภูลาภอนัมมาและคุณแพรพันธ์ขับร้องบรรเลงด้วยวงพรรณาภิรมย์ค่ะอีกหน้าหนึ่งของเพลงนี้ก็คือเพ้อรักคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเป็นผลงานของวงพรรณาภิรมย์เช่นเดียวกันแผ่นที่สองคุณทัศนัยชอุ่มงามในเพลงเสียดายรักสนิทสอและเล็กชอุ่มงามเป็นผู้แต่งอีกหน้าหนึ่งของเสียดายรักก็คือเพลินเพลงรำวงคุณศรีสุดาและ

0: ลอไปทุกทีตัวงามปวดทำท่าเป็นผู้ดีเขียนปากทาแก้มสีตั้งมีไม่เท่าไร
1: ฉันจังเป็นคุณนาย
0: ฉันก็เจ้าชายฟังคนผ

ฟังเพลงจาก2แผ่นครั้ง4เพลงจบไปแล้วนะคะนั่นก็คือเพลินเพลงรำวงซึ่งคู่กับเสียดายรักและเพ้อรักคู่กับเบื่อผู้ชายหน่ายผู้หญิงชุดต่อไปฟังรักในภาพฝันลือชัยอนมานเป็นผู้ขับร้องกับวงพรรณาพิรมนะคะอีกหน้าหนึ่งของรักในภาพฝันก็คือราตรีแห่งความหวังคุณวินัยและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของวงพรรณาพิรมในความควบคุมของภูลลาภอนมานเช่นเดียวกัน

0: ควรครวนรำพันมันแต
1: ่ก่อนจากกันในคืนนี้นะคะเที่ยงคืนคุณสุเทพวงศ์กำแพงและคุณภูนศรีเจริญพงศ์บันทึกเสียงเมื่อวันที่25เมษายน2496ผลงานของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติบรรเลงด้วยวงสง่าอารัมภีค่ะคืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ
1: และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางประสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอพระสูตรที่ชื่อว่าอนุมานสูตรเป็นเรื่องราวที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวไว้กับภิกษุทั้งหลายปรารภเรื่องเหตุของการเป็นผู้ว่ายากหรือว่าว่าง่ายแล้วก็ให้มีการพิจารณาไตรตรองใกล้ครวญไปในตนเองด้วยส่วนพระสูตรที่สองในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้ไปคุยสนทนากับท้าวสักกะเทวราชเกี่ยวกับเรื่องของเหตุแห่งความทุกข์เรื่องตัณหาแล้วก็ได้ทำเวทยันตประสาทของท้าวสักกะเนี่ยให้สั่นสะท้านสะเทือนด้วยฤทธิ์ของท่านนั่นคือในพระสูตรที่ชื่อว่าจุลตัณหาสังคยสูตรเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากก็เชิญรับฟังในสองพระสูตรเรื่องที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวไว้พระสูตรว่าด้วยการเปรียบตนกับผู้อื่นว่าด้วยความคาดหมายอนุมานสูตรก็มีในสมัยหนึ่งท่านพระมหาโมคคัลลานะพำนักอยู่ณป่าเพสกลาสถานที่ให้อภัยแก่หมู่กวางเนื้อสายเขตกรุงสุงสุมาคิรีนครในแคว้นภักขะในที่นั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าภิกษุได้ปวารณาขึ้นว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวได้แต่ถ้าภิกษุนั้นเป็นผู้ว่ายากมีธรรมะที่จะไม่เป็นผู้ว่ายากไม่อดทนไม่ยอมรับคำพร่ำสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนั้นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายย่อมเข้าใจภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ไม่ควรว่ากล่าวไม่ควรพร่ำสอนและไม่ควรไว้วางใจก็ธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปนี้เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่สองเธอเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่สาม ภิกษุเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำแล้วแม้ข้อที่เธอเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำแล้วนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่4เธอเป็นผู้มักโกรธผู้โกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธผู้โกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่5เธอเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่6เธอนั้นเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่7เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่8เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่9เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่10เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏแม้ก็ที่เมื่อเธอถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่11เมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนก็ข้อที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่12เธอเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากกรณี13เธอเป็นผู้ริษยาตรณีแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ริษยาและตรณีนี้เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่14เธอเป็นผู้โอ้อวดมีมายาแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้โอ้อวดมีมายานี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่15เธอเป็นผู้กระด้างมักดูหมิ่นผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้กระด้างมักดูหมิ่นผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่16เธอเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดคืนได้ยากแม้ก็ที่เธอเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากธรรมะเหล่านี้แหละเรียกว่าธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ถ้าภิกษุไม่ได้ปวารณาไว้ว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวได้แต่ถ้าภิกษุนั้นเป็นผู้ว่าง่ายมีธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนยอมรับคำพร่ำสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายย่อมเข้าใจภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ควรว่ากล่าวควรพร่ำสอน และควรไว้วางใจก็ธรรมะที่ทำให้เป็นคนบ้าง่ายเป็นอย่างไรคือหนึ่งภิกษุในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้ไม่มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สองเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สามเธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สี่เธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่ห้าเธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่หกเธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่เจ็ดเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ได้โต้เถียงโจทย์ก็ข้อที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ได้โต้เถียงโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่แปดเมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่รุกรานโจทย์ก็ข้อที่เมื่อเธอถูกโจทย์แล้วไม่รุกรานโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่เก้าเมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่ปรักปรำโจทย์แม้ข้อที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ปรักปรำโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สิบเมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏก็แม้ก็ที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สิบเอ็ดเมื่อถูกโจทย์แล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนก็ข้อที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สิบสองเธอเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สิบสามเธอเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตรณีก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตรณีนี้เป็นธรรมะที่ได้ไม่เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สิบสี่เธอเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายานี้ก็เป็นธรรมะที่ได้ไม่เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สิบห้าเธอเป็นผู้ไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่าย ข้อที่16เธอเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ดื้อรั้นสละคืนได้ง่ายแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ดื้อรั้นสละคืนได้ง่ายนี้ก็เป็นธรรมะที่ได้ไม่เป็นผู้ว่าง่ายธรรมะเหล่านี้แหละเรียกว่าธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ในธรรมะ16ประการนั้นภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองอย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงมีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดต่อไปว่าก็เราจะไม่เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปก็ภิกษุควรอนุมานตนเองคือเทียบเคียงอย่างนี้ว่าก็ถ้าบุคคลผู้ยกตนข่มผู้อื่นย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นก็ภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองอย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำละภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธเป็นผู้ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่เป็นผู้ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุละก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธละก็ภิกษุควรอนุมานตนเองคือเทียบเคียงให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าก็เราถูกโจทย์แล้วเถ จะไม่โต้เถียงโจทภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้ว่าบุคคลผู้ถูกโจทแล้วกลับรุกรานโจทย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราถูกโจทแล้วกลับรุกรานโจทเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าก็ถ้าเราถูกโจทแล้วเราจะไม่รุกรานโจทละก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถูกโจทแล้วกลับปรักปรำโจทย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วกลับปลักปรำโจทย์เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าก็เมื่อเราถูกโจทย์แล้วจะไม่ปลักปรำโจทย์ละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏเราก็คงจะไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดดังนี้ว่าก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วจะไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้ว่าก็บุคคลเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนก็ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นก็เมื่อเธอรู้อย่างนี้ควรคิดต่อไปว่าเราเมื่อถูกโจทย์แล้วจะยอมอธิบายพฤติกรรมของตนละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็เมื่อบุคคลผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่เป็นผู้ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองอย่างนี้ว่าก็บุคคลเมื่อเป็นผู้ริษยาและตรณีย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้ริษยามีความตรณีไซเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรเตือนตนให้ได้ว่าเราจะไม่ริษยาไม่ตรณีละก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าเพราะบุคคลผู้โอ้อวดมีมารยาย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาแล้วเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อยู่อย่างนี้ควรคิดดังนี้ว่าเราจะเป็นผู้ไม่อู้อวดไม่มีมารยาก็ภิกษุพึงอนุมานตัวเองให้ได้อย่างนี้ว่าบุคคลผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแม้แก่เราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่น ก็เมื่อเธอรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราก็จะไม่เป็นผู้กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากก็ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดกลืนได้ยากเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรเตือนตนว่าเราจะไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ถือรั้นจะเป็นผู้สลัดได้ง่ายละท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ในธรรมะ16ประการนั้นภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าก็เราเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปจริงหรือก็จะพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปจริงภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราไม่ใช่เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ใช่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปดังนี้แล้วภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นจริงหรือก็ถ้าเธอพิจารณารู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นจริงตนนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเลยภิกษุนั้นพึงทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำจริงตนนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำจริงตนนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นเดียวเพียรศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายก็ยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงตัวนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุดังนี้แล้วตัวนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสีย แต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุฉะนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธจริงหรือเวลาเธอพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธจริงฉะนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธฉะนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ตามศึกษาอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์จริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์จริงฉะนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วไม่ได้โต้เถียงโจทย์ฉะนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์จริงหรือก็ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกดังนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์จริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วก็ไม่รุกรานโจทย์เธอนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์จริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์จริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วก็ไม่ปรักปรำโจทย์เธอนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกเธอควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏจริงฉะนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วก็ไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏดังนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างนี้พึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่ง ภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนจริงหรือแต่พิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนจริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเมื่อถูกโจทย์แล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนตนนั้นผู้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้เพราะอื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอท่านจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอท่านจริงตนนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอตนนั้นผู้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ริษยาตระหนี่จริงหรือแต่พิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ริษยาเป็นผู้ตระหนี่จริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตระหนี่ตนเป็นผู้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาจริงเพราะนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาตนนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นเดียวตามศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นจริงตนนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราไม่เป็นผู้กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นภิกษุนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นเดียวตามศึกษาอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดคืนได้ยากจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากจริงแต่นั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ถือรั้นสลัดคืนได้ง่ายต ตัวนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึ่งอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ก็ถ้าภิกษุผู้เจริญอยู่อย่างนี้ย่อมเห็นบาปอกุศลธรรมทั้งหลายซึ่งยังละไม่ได้ในตนภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ถ้าพิจารณาอยู่ย่อมเห็นชัดบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดซึ่งละได้แล้วในตนภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึ่งอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ผู้มีอยู่ทั้งหลายสตรีหรือบุรุษวัยแรกรุ่นชอบแต่งตัวเมื่อส่องดูใบหน้าของตนในกระจกเงาหรือในภาชนะน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ถ้าพบไฝหรือฝ้านั้นนั่นแลหากไม่พบก็จะพอใจว่าเป็นลาภของเราหนอเป็นโชคของเราจริงๆใบหน้าของเราหมดจดแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพิจารณาอยู่ย่อมเห็นบาปอกุศลธรรมเหล่านี้แม้ที่ยังละไม่ได้ในตนภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นแม้ทั้งหมดนั่นแหละถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ย่อมเห็นชัดบาปอกุศลธรรมเหล่านี้แม้ทั้งหมดที่ละได้แล้วในตนภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึ่งอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้เมื่อท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีชัยชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระมหาโมคคัลลานะดังนี้แหละอนุมานสูตรว่าด้วยการเปรียบเทียบว่าด้วยความคาดหมายจบว่าด้วยข้อปฏิบัติธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาจุลตัณหาสังคยสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่บุพพารามอันเป็นปราสาทที่มหาอุบาสิกาชื่อวิสาขาสร้างไว้ในเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วยืนณที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ากล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าท่านจอมเทพคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วอย่างนี้ว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งธรรมะทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมะทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมะทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมะทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลาย เหล่านั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความคลายกำหนัดความดับและความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายอยู่แล้วย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดเสียวเมื่อไม่สะดุ้งหวาดเสียวย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนและรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกท่านผู้เป็นจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้แหละภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุด

พลานะนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคได้มีความคิดว่าท้าวสักกะนั้นทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วก็ยินดีทางที่ดีเราควรรู้เรื่องที่ท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทรงทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีหรือไม่ทราบแล้วก็ยินดีในที่นั้นท่านพระมหาโมกขลานะจึงได้อันตรธานจากปราสาทของมิกรมารดาในบุพารามไปปรากฏอยู่ในหมู่เทพชั้นดาวดึงเร็วเท่าคนแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วกูเข้าเท่านั้นก็ในครั้งนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดากำลังเอิบอิ่มเพียบพร้อมบำรุงบำเรออยู่ด้วยทิพยดนตรี500ชนิดในสวนดอกบัวขาวล้วนๆท้าวเธอทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหาโมกขลานะมาแต่ไกลจึงรับสั่งให้หยุดบรรเลงทิพยดนตรีทั้ง500ชนิดนั้นไว้เสด็จเข้าไปหาท่านพระมหาโมกขลานะแล้วตรัสว่านิมนต์เข้ามาเถิดท่านพระมหาโมกขลานะผู้นิรทุกข์ข้าพระเจ้าขอต้อนรับนานๆท่านจะมีเวลามาณที่นี้นิมนต์นั่งบนอาสนะที่ปูไว้แล้วนี้เถิดท่านพระมหาโมกขลานะจึงนั่งลงบนอาสนะที่ปูไว้แล้วส่วนท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาได้ทรงเลือกนั่งนะที่สมควรข้างหนึ่งซึ่งต่ำกว่าท่านพระมหาโมกขลานะจึงทูลถามท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพว่าท่านท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ท่านอย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อัตมภาพก็จะขอมีส่วนในการฟังคาถานั้นด้วยท้าวสักกะได้ตรัสตอบว่าท่านพระมหาโมกขลานะข้าพเจ้ามีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากทั้งหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ของพวกเทพชั้นดาวดึงก็พระภาษิตใดที่ข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็ลืมเสียเร็วพลันพระภาษิตนั้นท่านได้ฟังดีเรียนดีใส่ใจดีแล้วทรงจำไว้ดีแล้วท่านพระมหาโมกขลานะเรื่องนี้เคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทวดากับอสูรได้ประชิดกันแล้วในสงครามครั้งนั้นพวกเทวดาชนะพวกอสูรแพ้ข้าพเจ้าชนะเมื่อสงครามของเทวดาเสร็จสิ้นแล้วเรากลับจากสงครามนั้นแล้วได้เวทยันตปราสาทเวทยันตปราสาทมี100ชั้นในชั้นหนึ่งหนึ่งมีกูฏาคารคือเรือนยอด700หลังในกูฏาคารหลังหนึ่งหนึ่งมีนางอัปสร7องค์นางอับสอนองค์หนึ่งหนึ่งมีเทพธิดาบำเรอ7องค์ท่านพระมหาโมกขลานะท่านปรารถนาเพื่อจะชมสถานที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทหรือไม่ก็ท่านพระมหาโมกขลานะรับโดยดุสริยภาพตอนพระเถระใช้นิ้วเท้าเขย่าเวทยันตปราสาทก็ในครั้งนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและท้าวเวสสวรรค์ได้นิมนต์ท่านพระมหาโมกขลานะให้นำหน้าเข้าไปยังเวทยันตปราสาทพวกเทพธิดาผู้บำเรอของท้าวสักกะเห็นท่านพระมหาโมกขลานะมาแต่ไกลก็เกรงกลัวล่าอยู่

0: จึงเข้าสู่ห้องเล็กของตนของตนดุจหญิงสะใภ้เห็นพ่อผัวแล้วก็เกรงกลัวล่าอยู่ฉะนั้นจากนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและท้าวเวสสวรรค์ได้นิมนต์ให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวเดินชมไปในเวยันตปราสาทได้ตรัสว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวยันตปราสาทแม้นี้ขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวยันตปราสาทแม้นี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงกล่าวว่าสถานที่ที่น่ารื่นรมของท่านท้าวโกสีนี้งดงามเหมือนสถานที่ของผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนแม้มนุษย์ทั้งหลายเห็นสถานที่ที่น่ารื่นรมใดๆแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่างามจริงงามจริงดุจสถานที่ที่น่ารื่นรมของพวกเทพชั้นดาวดึงดังนี้ก็ในขณะนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงได้มีความคิดว่าท้าวสักกะนี้เป็นผู้ประมาทอยู่มากนักทางที่ดีเราควรให้ท้าวสักกะนี้สังเวชท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงบันดาลอิทธาภิสังขารใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดเวทยันตปราสาทเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวทันใดนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพท้าวเวสสวรรค์และพวกเทพชั้นดาวดึงมีความประหลาดมหัศจรรย์ใจกล่าวขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าสะใจจริงไม่เคยปรากฏเลยพระสมณะผู้นี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดทิพยพิภพเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวได้กระนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะทราบว่าท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพทรงมีความสลดมีจิตขนลุกสู้ขึ้นแล้วจึงทูลถามว่าท่านท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่ออย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อาตมภาพก็ขอมีส่วนเพื่อฟังคาถานั้นท้าวสักกะจึงได้ตรัสขึ้นว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้นิรทุกข์ข้าพเจ้าจะเล่าถวายข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายอภิวาทได้ยืนหน้าที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เมื่อข้าพเจ้าทูลถามอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าภิกษุใดในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วอย่างนี้ว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ซึ่งธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างได้อย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความคลายกำหนัดเห็นความดับ เห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายอยู่นั้นก็ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนและย่อมรู้ชัดว่าความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกต่อไปก็โดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้ครั้นนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท้าวสักกะแล้วอันตรธานจากหมู่เทพชั้นดาวดึงมาปรากฏที่ปราสาทของมิคระมารดาในบุปผารามเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วคูเข้าเท่านั้นขณะนั้นพวกเทพธิดาผู้บำเรอเท้าสักกะเทวราชเมื่อท่านพระมหาโมคคัลลานะจากไปแล้วไม่นานได้ทูลถามท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พระสมณะนั้นเป็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์หรือหนอท้าวสักกะได้ตรัสตอบว่าเทพธิดาทั้งหลายพระสมณะผู้นั้นไม่ใช่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระศาสดาของเราท่านคือพระมหาโมคคัลลานะผู้เป็นเพื่อนพรหมจารีของเราพวกเทพธิดาเหล่านั้นจึงได้ตูนขึ้นว่าข้าแต่ท่านท้าวสักกะผู้นิรทุกข์เป็นลาภของพระองค์พระองค์ได้ดีแล้วที่ได้พระสมณะผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เป็นเพื่อนพรหมจารีของพระองค์พระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์คงมีฤทธิ์มีอนุภาพมากเป็นอัศจรรย์เป็นแน่จุลตัณหาสังคยสูตรจบ
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
4: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีของไทยเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติเห็นชอบตามมติครม.ของไทยเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมาพุทธศักราช2572จากอำเภอคงเป็นอำเภอปากช่องอย่างเป็นทางการ
7: นายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติหรือ BIE Executive Committeeณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อรายงานความคืบหน้าสำคัญการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามมติครม.ไทยในการให้เปลี่ยนพื้นที่จัดงานจากอำเภอคงเป็นอำเภอปากช่องอย่างเป็นทางการเนื่องจากอำเภอปากช่องมีความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมสาธารณูปโภคและที่พักอาศัยรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ประชุมยังได้กำชับให้ไทยเร่งจัดทำแผนแม่บทที่ระบุขั้นตอนรายละเอียดการบริหารโครงการงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารจัดสวนให้ได้เร็วที่สุดรวมถึงระบุรายละเอียดการส่งมอบพื้นที่ภายหลังการจัดงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองอย่างเป็นทางการภายในเดือนมีนาคม2570พร้อมย้ำการจัดมหกรรมพืชสวนโลกในครั้งนี้ต้องอยู่บนมาตรฐานสูงสุดระดับ A1ภายใต้แนวคิดหลัก Nature and Greenergy Envisioning the Green Future โดยเน้นความคุ้มค่าของงบประมาณและใช้โครงสร้างเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดชาวนันมาลีรายงาน
1: พรรคประชาชนเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพรรคชำระหนี้ลดดอกเบี้ยระยะสั้น
8: นายอิสริยะไพรีไพริศส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงผลการประชุมครม.เงาครั้งที่15โดยเสนอมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบ ขณะที่ตัวแทนสมาพันธ์ SME ไทยสะท้อนว่าผู้ประกอบการ MSME กำลังเผชิญภาระหนี้ทั้งในและนอกระบบจึงเสนอให้มีมาตรการเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้และลดดอกเบี้ยระยะสั้นเพื่อรักษาสภาพคล่องระหว่างฟื้นฟูกิจการพร้อมเสนอให้รัฐบาลเร่งยืนยันตัวตนและจ่ายเงินเยียวยาโดยนำฐานข้อมูลร้านค้านอกระบบภาษีจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีข้อมูลตัวตนและยอดขายมาใช้ประกอบการยืนยันสิทธิ์ชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนยืนยันเหตุการณ์สู้รบบริเวณชายแดนเมียนมาไม่กระทบท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
9: นายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนชี้แจงกระแสข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์กรณีการสู้รบในฝั่งเมียนมาใกล้ชายแดนไทยโดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะในฝั่งเมียนมาและขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่ท่องเที่ยวหรือเส้นทางการท่องเที่ยวสายหลักของจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งยังสามารถเดินทางมาได้ตามปกติโดยย้ำว่าขณะนี้ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีสถานการณ์ปกติพร้อมกันนี้จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดได้อย่างมั่นใจคุณากรปรัฐจริยาวงศ์สวทแม่ฮ่องสอนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะพบกันเช้าวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่8มกราคม2568นะคะแรม12ค่ําเดือน10ปีมะเมียนะคะวันนี้ค่ะพบกับพิธีกรนะคะดิฉันก็ใครๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตากันมาบ้างแล้วนะคะกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งค่ะกับสีส้มเพ็ญประภัยวงศ์เสงี่ยมค่ะ
0: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะเจอกันวันนี้ก็เป็นวันแรกค่ะกับน้องส้มนะคะหลังจากที่น้องส้มเดินทางไปศึกษาต่อไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นนะคะก็เก็บบรรยากาศญี่ปุ่นมาฝากกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ทำหน้าที่วันแรกค่ะสำหรับใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะก็กลับมาแล้วค่ะน้องส้มนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามากับทีมงานค่ะเข้มแข็งเหมือนเดิมนะคะตื่นเช้าเหมือนกันค่ะคุณสายชนีซางค่ะควบคุมเสียงพร้อมด้วยคุณสุขเกษมกล้ารบนี่ก็เป็นน้องใหม่เหมือนกันนะคะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีทีมงานทางหลังบ้าน Facebook Live วันนี้คุณแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นะคะช่องทางเรามีหลากหลายช่องทางค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz นะคะ AM 819 8191กิโลเฮิรตซ์รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะหรือจะติดตามทาง Facebook ก็ได้นะคะเรามีเพจให้ติดตามกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าเพจข่าวยามเช้าก็มากดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ในเช้าวันนี้ค่ะ
0: ค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะใครอยู่กรุงเทพก็ฟังได้2คลื่นเลยค่ะทั้ง 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะเพราะว่าเช้าๆมาเนี่ยในช่วงนี้นะคะฝนยังมาอยู
1: ่ใช่
0: นะคะหลังจากที่ตกหนักๆมาหยุดไปตกหนักมาแล้วก็วันนี้เริ่มมาอีกแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้มีประกาศเพิ่มเติมมาค่ะเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึง13ตุลาคมแม่อยู่ในช่วงกินเจด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ครั้งนี้เป็นฉบับที่3ค่ะส่วนใครที่ติดตามก็สามารถติดตามได้ฉบับต่อไปเนี่ยไปติดตามในช่วง 5:00 น.ของวันนี้ค่ะในกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศออกมาบอกว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมคือเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยประเทศไทยจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะซึ่งก็จะมีฝนแล้วก็ฝนค่อนข้างแรงในบางพื้นที่ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกค่ะแล้วก็บางพื้นที่ก็อาจจะหนักมากบางพื้นที่ก็อาจจะเบาบางนะคะตามภูมิภาคตามสัดส่วนกันไปค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะบริเวณตะวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือในโซนตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะก็จะได้รับอิทธิพลของฝนด้วยนะคะแล้วก็วันที่10ตุลาคมก็จะเริ่มตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างค่ะไล่มาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยนะคะแล้วก็มีภาคตะวันออกภาคใต้ด้วยค่ะส่วนในวันถัดๆไปนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้นะคะทางวิทยุแห่งประเทศไทยรายการข่าวยามเช้าก็จะนำเสนอด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูฝนกันบ้างค่ะวันนี้ที่ไหนฝนตกหนักฝนตกน้อยอย่างไรนะคะตั้งแต่ภาคเหนือนะคะภาคเหนือและภาคกลางนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองแต่ว่าฝนตกประมาณ 30% ก็ยังถือว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะในขณะที่ภาคอีสานนะคะฝนน้อยมากค่ะมีฝนฟ้าคะนอง 10% นะคะภาคตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนอง 30% ค่ะในขณะที่ภาคใต้นะคะก็จะมาตกหนักแถวๆนี้แหละค่ะทางภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนถึง 60% และมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะ
0: คะ
1: ในขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีฝนมากที่สุดเลยค่ะก็คือมีฝนถึงประมาณ 70% นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ขอเตือนมาด้วยนะคะว่าเนื่องจากมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมนะคะก็อาจจะทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณทางลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะและในส่วนของภาคใต้ยิ่งต้องระวังนะคะเพราะว่าบางแห่งอาจจะมีคลื่นมากกว่า2เมตรเลยทีเดียวนะคะใครที่เป็นชาวเรือทั้งบริเวณอ่าวไทยและอ่าวอันดามันก็ควรที่จะตรวจสอบคลื่นลมก่อนที่จะออกทะเลกันด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูสถานการณ์น้ำกันหน่อยค่ะเพราะว่าในภาพรวมเนี่ยน้ำท่วม27จังหวัดนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็มีการรวบรวมออกมาค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะซึ่งทางปภ.เองก็ผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนนะคะหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนภาครัฐ ภาคเอกชนหรือว่าประชาชนจิตอาสาต่างๆก็ตามนะคะก็ต่างช่วยกันค่ะจากสถานการณ์ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายแห่งในหลายพื้นที่นะคะประกอบกับระดับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือเนี่ยมาสมทบกันกับมวลน้ำในภาคกลางค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดก็จะมีตั้งแต่แม่ฮ่องสอนลงมาเลยนะมี27จังหวัดนะคะแล้วก็รวมไปแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครก็ได้รับผลกระทบด้วยค่ะซึ่งรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 1,150,000 กว่ารายค่ะคือกว่าครอบครัวนะคะถ้าเป็นตัวบุคคลก็อยู่ที่ 3,100,000 กว่าคนค่ะทางปภ.เองยังคงติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำแบบ24ชั่วโมงเลยค่ะเรียกว่าแบบเรียลไทม์เลยนะมีการประสานงานหน่วยงานในพื้นที่นะคะให้เฝ้าระวังระดับน้ำเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลอุปกรณ์ต่างๆนะคะหรือแม้แต่กำลังคนเนี่ยก็เสริมทัพมาเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังค่ะ
1: ใช่ค่ะในส่วนของรัฐบาลนะคะก็มีการออกมาเตือนพื้นที่เสี่ยงรับฝนเพิ่มในวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ด้วยค่ะส่วนทางด้านปภ.นะคะออกมาแจกแจงเรื่องของแนวทางการรับเงินเยียวยาสำหรับบ้านที่ไม่มีรหัสบ้านให้ใช้บ้านเลขที่ได้นะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะนางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกขออภัยค่ะเพลิดวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านออกมาแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่า JICC ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยท่านก็บอกว่าภาพรวมหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ในวันที่9นะคะวันที่9ก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมจะยังมีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะส่วนในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมพื้นที่ภาคตะวันตกยังต้องเฝ้าระวังค่ะโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและสมุทรสงครามเนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นค่ะขณะที่ทางจังหวัดปทุมธานีตอนนี้การระบายน้ำยังค่อนข้างช้านะคะแล้วก็น้ำบางส่วนมาจากทางอำเภอองครักษ์ด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีนะคะอันนี้ก็เป็นทางตะวันออกด้วยนะคะในส่วนของด้านการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบกับอุทกภัยค่ะการโอนเงินเยียวยาในวันศุกร์นี้โดยทางปภ.ได้มีการประสานความร่วมมือไปยังทางกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้วนะคะให้เร่งส่งข้อมูลของผู้ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาอุทกภัยเพื่อให้ปภ.ดำเนินการส่งต่อข้อมูลแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบได้ทันภายในสัปดาห์นี้ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเยียวยานะคะมีข้อสงสัยนึงที่ประชาชนก็ถามกันเข้ามาค่ะกรณีที่ผู้เช่าบ้านไม่ทราบรหัสบ้านตามทะเบียนบ้านค่ะจะทำอย่างไรดีนะคะสำหรับในกรณีนี้นะคะท่านบอกว่าสามารถกรอกเพียงบ้านเลขที่ของบ้านที่เช่าได้ค่ะโดยระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ในส่วนของกรณีบ้านเลขที่เดียวแต่ว่าแบ่งเป็นห้องเช่าย่อยๆหลายห้องกรณีนี้นะคะถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นห้องเช่าจริงมีผู้อาศัยอยู่จริงและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือว่าน้ำล้อมรอบจริงผู้เช่าก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาค่ะโดยทางกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบสภาพความเสียหายของแต่ละห้องเช่าเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการได้รับเงินเยียวยาต่อไปนะคะสำหรับทางกรุงเทพมหานครเองปัจจุบันก็มีผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ claim.bangkok.go.th แล้วกว่า 56,000 รายค่ะทางนี้ทางกทม.เองก็มีการเพิ่มจุดบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีก22แห่งรวมทั้งหมดนะคะตอนนี้เป็น72แห่งค่ะเปิดให้บริการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง16นาฬิกาพร้อมกับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารโดยกรณีที่ไม่สามารถนำเอกสารมายืนยันได้ทางสำนักงานเขตก็จะดำเนินการสอบปากคำหรือว่าจัดทำหนังสือปค.14เพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะคะมีมาตรการต่างๆออกมาแบบนี้นะคะทางกทม.เองนะคะก็เร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะหรือได้มีการไปหารือแล้วนะคะกับปภ.ให้ผ่อนเงื่อนไขกรณีน้ำล้อม7วันค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวทวิดากมลเวชค่ะท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ได้พูดถึงกรณีการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็พื้นที่ที่มีน้ำล้อมรอบเนี่ย แต่ระยะเวลาน้ำท่วมเนี่ยไม่ครบ7วันมันต้องมีแยกย่อยออกมาแบบนี้นะคะบอกว่าขณะนี้เนี่ยทางกทม.เองก็เร่งรวบรวมข้อมูลจากสำนักการระบายน้ำแล้วก็สำนักงานเขตค่ะเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบระดับน้ำระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็หลักฐานความเสียหายอย่างละเอียดค่ะซึ่งเกณฑ์การได้รับการช่วยเหลือเงินช่วยเหลือตามมติของครม.เนี่ยกำหนดไว้ว่าระยะเวลาน้ำท่วม7วันทางกทม.เองนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เองนะก็ต้องเป็นไปตามกำหนดไว้แต่กำลังที่จะหารือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นี่แหละค่ะว่ากรณีที่ประชาชนเนี่ยยังมีน้ำล้อมพื้นที่แล้วก็ได้รับผลกระทบจริงแม้ว่าสามารถที่จะเข้าออกได้แล้วในบางส่วนก็ตามจะสามารถนำข้อมูลระดับน้ำแล้วก็หลักฐานในพื้นที่เนี่ยมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้หรือไม่นะคะสำหรับประชาชนที่มีทรัพย์สินเสียหายถึงแม้ว่าน้ำท่วมไม่ครบ7วันก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการดำรงชีพหรือว่าเข้าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือในหมวดอื่นๆกทม.เองก็ยังสามารถที่จะพิจารณาช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ประเมินความเสียหายเป็นรายกรณีไปนะคะในขณะเดียวกันกทม.เองก็อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลจากหลายระบบค่ะไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะหลายแพลตฟอร์มทางรัฐก็มีผู้มาลงทะเบียนประมาณ 558,000 รายค่ะในขณะที่เว็บไซต์เคลมแบงคอกนั้นก็มีการแจ้งความเสียหายเข้าไปเหมือนกันนะคะประมาณ 57,000 รายซึ่งผู้ที่แจ้งส่วนใหญ่เนี่ยมีการแนบเอกสารรายละเอียดความเสียหายทำให้สามารถที่จะนำข้อมูลมาจับคู่กันได้แล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบดำเนินการข้อมูลของภาครัฐได้ค่ะเบื้องต้นเนี่ยกลุ่มผู้แจ้งความเสียหายจำนวนมากอยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบังบางกะปิแล้วก็สายไหมกรุงเทพมหานครก็จะมีการเร่งตรวจสอบข้อมูลนี้นะคะรวมไปถึงข้อมูลที่มาจากการลงพื้นที่จากภาพ CCTV ภาพถ่ายจากโดรนเพื่อที่จะให้สำนักงานเขตเนี่ยสามารถเข้าไปรับรองความเสียหายได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นเมื่อสำนักงานเขตมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วมีการรับรองข้อมูลแล้วก็จะมีการส่งต่อไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะที่จะให้ทางนั้นเนี่ยได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยธนาคารออมสินจะเป็นผู้จ่ายเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีประชาชนที่ยื่นเรื่องมาตามระบบที่กำหนดไว้ท่านทางด้านของท่านรองผู้ว่าเองนะคะก็กำชับค่ะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำชับมาเลยนะว่าให้เร่งช่วยเหลือประชาชนตามมติครม.เนี่ยให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะปัญหาของเรื่องน้ำนะคะหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมีเหตุการณ์น้ำเปลี่ยนสีนะคะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะซึ่งเขาเห็นจากทางภาพถ่ายดาวเทียมนะคะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะน้ำเปลี่ยนเป็นสีเขียวเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสต้านะคะได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมกรณีของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะเมื่อนำภาพดาวเทียมมาเปรียบเทียบกันนะคะของระหว่างวันที่19กรกฎาคมกับวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะผิวน้ำอย่างชัดเจนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพค่ะซึ่งความแตกต่างของขนาดพื้นผิวน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก่อนและหลังสถานการณ์แสดงให้เห็นถึงปริมาณน้ำในเขื่อนที่เพิ่มขึ้นมากจนถึงระดับใกล้เต็มความจุเขื่อนขณะที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมเดือนตุลาคมก็ปรากฏว่าสีน้ำในเขื่อนเป็นสีเขียวค่
0: ะ
1: ที่เป็นสีเขียวนะคะก็เนื่องจากพื้นที่โดยรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั้นเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นหลักค่ะเมื่อเกิดฝนตกน้ำฝนที่ไหลบ่าผ่านพื้นที่เกษตรกรรมดังกล่าวนะคะก็จะชะล้างและพัดพาเอาสารอาหารจากปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีและอินทรีย์วัตถุต่างๆลงสู่เขื่อนค่ะหากมีสารอาหารเหล่านี้ไหลลงสู่เขื่อนในปริมาณที่มากประกอบกับมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหร่ายแล้วก็แพลงต้นจากพืชนะคะจะสามารถเพิ่มจำนวนขึ้นได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำเขียวในเขื่อนนั่นเองค่ะสำหรับภาพถ่ายจากดาวเทียมก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างชัดเจนนะคะ
0: ค่ะ
1: สำหรับใครที่อยากทราบเรื่องของปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะตอนนี้เนี่ยมีปริมาณน้ำประมาณ927ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น106 60% ของความจุอ่างนะคะก็คือเต็มปริมาณแล้วเรียบร้อยนั่นเอง
0: ค่ะก็ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่อไปนะคะเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยในบางจังหวัดนะคะเซลล์บอดแคร็กก็มีการแจ้งเตือนเมื่อวานนี้น่าจะเป็นโซนของแถวๆแม่กลองด้วยนะ
1: คะ
0: ใครที่อยู่ในโซนนั้นก็อัปเดตมาได้ค่ะใครที่ฟังอยู่นะคะทางเพจข่าวยามเช้าร่วมอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้ค่ะเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมแล้วลดแล้วนะคะบางท่านเนี่ยก็ยังไม่กล้าเดินทางไปก็บอกกล่าวมาได้นะคะใครอยู่จังหวัดไหนที่น้ำท่วมอย่างปราจีนบุรีอ
1: ัน
0: นี้ก็หนักเหมือนกันปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานครนายกหรือแม้แต่ทางเส้นของกาญจนบุรีมาทางราชบุรีแล้วก็แม่กลองด้วยเนา
1: ะ
0: สมุทรสงครามนะคะในบางพื้นที่ที่เจอปัญหาน้ำท่วมนะคะเราก็จะส่งกำลังใจให้เช่นกันนะคะแล้วก็ทุกภาคส่วนก็ทำงานอย่างเต็มที่เอามาดูเรื่องของน้ำกันหน่อยค่ะเมื่อสักครู่คุณพูดถึงเรื่องน้ำที่เปลี่ยนสีแต่ครั้งนี้เนี่ยเรามาดูในโหมดของการประปากันหน่อยค่ะเพราะว่าพอน้ำท่วมมาแล้วเนี่ยหลายคนก็กังวลเรื่องของน้ำกินน้ำใช้เนา
1: ะ
0: การประปาส่วนภูมิภาคก็เป็นห่วงสุขภาพของประชาชนหลังน้ำลดเหมือนกันแนะนำว่าประปาท้องถิ่นต้องเช็คแหล่งน้ำแล้วก็คุมคุณภาพน้ำให้ดีก่อนที่จะส่งจ่ายให้บริการให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะทางด้านของคุณจักรพงษ์คำจันทร์ค่ะผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคท่านบอกว่าขณะนี้เนี่ยบางพื้นที่สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วระดับน้ำลดลงแล้วค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยระบบการประปาแล้วก็แหล่งน้ำดิบในพื้นที่อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นในภาพรวมทั้งหมดหรือว่ากายภาพคุณภาพน้ำก็ตามรวมไปถึงอาจจะมีสิ่งสกปรกอย่างเช่นอะไรบ้างดินน้ำท่วมเนี่ยดินโคลนโคลนมาอยู่แล้วสิ่งที่ปนเปื้อนเข้าสู่ในระบบได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะคะว่าหน่วยงานอาจจะต้องเข้าไปดูแลระบบประปาท้องถิ่นเร่งสำรวจแล้วก็ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็ตำแหน่งแต่งตั้งตั้งแต่แหล่งน้ำนะคะตั้งแต่แหล่งน้ำดิบระบบสูบน้ำระบบผลิตไปจนถึงระบบการจ่ายน้ำค่ะถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเจอความเสียหายหรือว่าความผิดปกติต้องเร่งซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงระบบให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันทีค่ะเพราะว่าประชาชนก็รอใช้น้ำอยู่น้ำนี่ขาดไม่ได้เลยนะคุณ
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะน้ำดื่ม
0: น้ำดื่ม
1: ค่ะ
0: ขาดข้าวได้นะไม่กินข้าวหนึ่งมื้อได้แต่น้ำเนี่ยต้องกินนะคะต้องกินต้องใช้แล้วก็ควรทำความสะอาดระบบอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะป้องกันไม่ให้น้ำหรือว่าสิ่งสกปรกจากภายนอกเนี่ยซึมกลับเข้าไปสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคเองก็ท่านก็เป็นห่วงค่ะสำหรับสถานการณ์การให้บริการน้ำประปาก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะในช่วงเช้าเนี่ยมีการประปาสาขานะคะส่วนภูมิภาคนะสาขาประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะคะจำนวนทั้งหมด8สาขาแต่ก็มีการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะจำนวน5สาขาบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่กลองนะคะโดยทุกสาขาเนี่ยยืนยันนะคะว่าสามารถผลิตแล้วก็จ่ายน้ำให้กับประชาชนได้ตามปกติแต่ว่ากำชับให้ติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังน้ำลักษณะอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเรื่องของการบริหารจัดการวางแผนการใช้น้ำจะต้องมีความเหมาะสมมีการตรวจสอบแหล่งน้ำดิบระบบการผลิตการจ่ายน้ำต้องเป็นไปตามระบบแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครไปเจอว่าพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมีน้ำประปาที่มันมีลักษณะผิดปกติไปเหมือนที่คุณส้มบอกว่าอาจจะมีสีมีสีมาไหมมีกลิ่นไหมมีความขุ่นหรือเปล่านะอันนี้ต้องแจ้งประปาในพื้นที่เลยค่ะเพื่อที่จะได้เข้ามาตรวจสอบนะคะหรือเข้าไปดูแบบเรียลไทม์ก็ได้ตอนนี้ไม่ใช่เรียลไทม์นะคะก็การประปาสาขานะคะเข้าไปติดต่อที่การประปาสาขาก็ได้หรือว่าจะโทรสายด่วนได้เลยค่ะ1662ท่านสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะต้องระมัดระวังจริงๆนะคะเพราะว่าก็มีการแชร์กันในสื่อออนไลน
0: ์
1: ว่านำน้ำประปาแต่ว่ามาผ่านเครื่องกรองแล้วก็ดื่มแต่ว่ามีอาการปวดท้องท้องเสียอันนี้อาจจะไม่ได้อาจจะต้องตรวจสอบนิดนึงนะคะว่าน้ำประปาที่ท่านนำมาใช้นำมาดื่มนั้นสะอาดจริงๆนะคะจากเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะไปที่เรื่องของการตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศค่ะเรื่องนี้นะคะก็สั่งการมาโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ค่ะนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยถึงกรณีเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวแล้วก็นำผู้สูงอายุเข้าสู่ศูนย์ดูแลโดยอาจไม่เป็นไปตามความสมัครใจค่ะทางกระทรวงพม.เองก็มีความห่วงใยและได้มีการสั่งการให้ ีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้รับบริการพร้อมกับเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมผู้สูงวัยสำหรับความคืบหน้าในการตรวจสอบนะคะก็เบื้องต้นนั้นพบว่าผู้ใช้บริการในสถานดูแลผู้สูงอายุ104รายในสถานดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการกล่าวถึงนะคะโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.กระทรวงสาธารณสุขมีการประสานกับกรมสุขภาพจิตแล้วนะคะนำทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญประเมินสภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงคัดกรองผู้ใช้บริการเพื่อกำหนดแนวทางดูแลที่เหมาะสมต่อไปค่ะทางด้านพม.จังหวัดกาญจนบุรีมีการดำเนินการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ใช้บริการแล้วค่ะโดยเป็นผู้สูงอายุ25รายแบ่งเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี2รายต่างจังหวัด23รายส่วนอีก79รายนั้นไม่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุและมีอาการทางจิตเวชนะคะทางพม.ก็มีการวาง3แนวทางในการดูแลค่ะ1ก็คือกรณีที่ไม่มีญาตินะคะก็จะประสานให้เข้าสู่การดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวนะคะ2กรณีสามารถกับครอบครัวได้ก็จะประสานติดต่อกับครอบครัวให้มารับกลับไปใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมและปลอดภัยและ3กรณีที่มีภูมิลำเนาหรือว่ามีครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดก็จะทำการประสานกับพม.ในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมค่ะ
0: ค่ะเรื่องของความเหมาะสมความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆต้องมีนะ
1: คะ
0: ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะคะเกี่ยวกับศูนย์ดูแลทุกที่เลยค่ะเอาละค่ะ 6:28 นาทีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเรามาติดตามกันต่อแล้วก็ตีคล้องร้องข่าวคุณปูบุญมาสีหมานรออยู่ค่ะรายละเอียดเรื่องข่าวสารเนี่ยมากมายเลยค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
5: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
4: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
5: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับ ข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีพระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมพระราชทานหมวกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกพาราเกมส์ครั้งที่5ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเงินพระราชทานดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาและดูแลกีฬาสำหรับคนพิการในประเทศไทยรวมไปถึงสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและการส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ตลอดจนรายการสำคัญต่างๆเพื่อสร้างโอกาสให้นักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพและสร้างผลงานในเวทีระดับนานาชาติในโอกาสเดียวกันนี้ก็ได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญแล้วครับที่นักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยจะร่วมชิงชัยและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยโดยมีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบพร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยร่วมในพิธีและสำหรับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยคือคอลเลกชันพิเศษจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อร่วมส่งแรงใจและสร้างพลังเชียร์ให้แก่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในโอกาสการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ผ่านแฟชั่นไอเทมที่ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชันประกอบไปด้วยหมวกแก๊ปผูกหางผลิตจากผ้าดอนกอยผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากฝีมือช่างทอในโครงการดอนกอยโมเดลในพระราชดำริณอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครด้านหน้าหมวกปักอักษรไทยแลนด์แล้วนอกจากนี้ยังมีหมวกแก๊ปผ้าไนลอนผูกหางหมวกแก๊ปผ้าไนลอนและเสื้อกีฬาพิมพ์ลายที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นด้านหน้าสกรีนอักษรไทยแลนด์พร้อมโลโก้สิริวัณวรีบริเวณด้านหลังครับแล้วรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผ่านแฟลกชิปสโตร์ของแบรนด์สิริวัณวรีและช่องทางออนไลน์นำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยผ่านมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมผลักดันศักยภาพนักกีฬาไทยสู่ความสำเร็จในเวทีระดับนานาชาติครับพี่น้องนายกรัฐมนตรีสั่งวางแผนระบายมวลน้ำข้ามจังหวัดแบบไร้รอยต่อเตือนภาคใต้เร่งเตรียมการรับมือพร้อมให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอเร่งทำระเบียบเยียวยาประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนโดยกล่าวถึงการบริหารสถานการณ์ร่วมกันหลายพื้นที่สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายและน้ำลดลงแล้วแต่ว่ายังมีบางจังหวัดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังและไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ขณะที่บางพื้นที่ยังต้องเตรียมรับมวลน้ำต่อเนื่องจากฝนที่ยังตกอยู่ ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนการระบายน้ำมาปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองและจังหวัดพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยทหารและกรมชลประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อให้การส่งต่อมวลน้ำระหว่างพื้นที่เป็นไปอย่างเชื่อมโยงและไร้รอยต่อสำหรับพื้นที่ภาคใต้นั้นก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำบทเรียนจากสถานการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่มาวางแผนกันล่วงหน้าเนื่องจากหากเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดจึงจะต้องเร่งสร้างเครือข่ายรองรับการช่วยเหลือโดยเฉพาะน้ำดื่มต้องเตรียมให้เพียงพอพร้อมจัดถุงยังชีพให้เหมาะกับสถานการณ์โดยพื้นที่ที่ถูกตัดไฟก็ให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่เปิดแล้วรับประทานได้ทันทีส่วนพื้นที่ที่ยังมีไฟฟ้าและน้ำประปานั้นก็ให้เน้นด้านข้าวสารและอาหารแห้งทั้งนี้ทั้งนั้นให้เข้าเร็วออกเร็วทางด้านการเยียวยาประชาชนนั้นนายกรัฐมนตรีก็กำชับพื้นที่ที่สำรวจความเสียหายแล้วก็ให้เร่งส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือมายังทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยเร็วที่สุดและปัจจุบันมีการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมวงเงินประมาณ 94 ล้านบาทโดยให้ดำเนินการตามหลัก First Come First Serve เพื่อให้เงินถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดพร้อมกำชับให้ปภ.เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลภายในให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งรายชื่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อให้สามารถจ่ายเงินได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องตรวจสอบข้อมูลซ้ำๆโดยให้ทางจังหวัดและอำเภอต้องเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลทั้งรายชื่อเลขบัญชีจำนวนเงินและการยืนยันว่าครัวเรือนมีตัวตนจริงๆก่อนส่งมายังทางปภ.แล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังมีข้อสั่งการอื่นๆอีกนั่นคือข้อสั่งการที่1เพิ่มมาตรการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนให้จังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์เพิ่มการสื่อสารและทำความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและลดความกังวลจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ข้อสั่งการที่2ป้องกันความขัดแย้งให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและตำรวจร่วมกันสแกนพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดความขัดแย้งจากการระบายน้ำหรือการทำคันกั้นน้ำพร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและป้องกันไม่ให้การบริหารจัดการน้ำกลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ข้อสั่งการที่3วางแผนระบายมวลน้ำระหว่างจังหวัดแบบไร้รอยต่อให้จังหวัดที่มีสถานการณ์และมีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกันกำหนดแผนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและบูรณาการกับหน่วยทหารและกรมชลประทานในการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อส่งต่อมวลน้ำอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นทางถึงยังปลายทางและก็ลดผลกระทบต่อประชาชนในแต่ละพื้นที่กันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เดินหน้าเรื่องแก้มลิงเพิ่มพื้นที่รับกักเก็บน้ำทั่วประเทศหนุนศึกษาพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครรับน้ำหลากสำรองไว้ใช้ในหน้าแล้งกันด้วยพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวทางการบริหารจัดการน้ำโดยได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชตัวย่อว่าอย่างนี้ไปศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำในช่วงน้ำหลากและกักเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งส่วนข้อเสนอในการพัฒนาโครงการแก้มลิงในพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครนั้นก็ได้มีการสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาว่าภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้หรือไม่หากสามารถดำเนินการได้รัฐบาลก็พร้อมดำเนินการสนับสนุนสำหรับโครงการแก้มลิงและการเก็บกักน้ำทั่วประเทศนั้นกรมชลประทานมีแผนดำเนินการอยู่แล้วโดยร่วมมือกับจังหวัดและท้องถิ่นต่างๆและรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนกันด้วยแล้วเน้นย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำไม่ควรมุ่งเพียงการเร่งระบายน้ำเมื่อมีปริมาณน้ำมากแต่ควรสร้างแหล่งน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้โดยในช่วงน้ำหลากหากสามารถเก็บก ักน้ำไว้ได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในช่วงฤดูแล้งโดยมีงบประมาณที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมเดินหน้าการเพิ่มพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในช่วงน้ำหลากและช่วงฤดูแล้งครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประเด็นไทยช่วยไทยพลัส6040ทางรัฐบาลก็ออกมาย้ำว่าไทยช่วยไทยพลัส6040หากไม่สะดวกยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังก็สามารถรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศแล้วย้ำว่าประชาชนกดยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่15ตุลาคมนี้นะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7ตุลาคม2569เราไปดูความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040กันเพิ่มเติมครับซึ่งขณะนี้มีประชาชนกดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25ล้านรายแต่ยังมีผู้ที่มีสิทธิ์อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการทางรัฐบาลก็ขอเน้นย้ำสำหรับประชาชนที่มีสิทธิ์แต่ไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้ก็สามารถขอรับบริการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งและลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสมัครกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐหรือ G-Wallet ได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านโทรศัพท์ด้วยตนเองทุกขั้นตอนสำหรับประชาชนก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่15ตุลาคม2569ส่วนผู้ประกอบการก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ครับโดยโครงการนี้ไม่มีการเปิดรับสมัครร้านค้ารายใหม่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ซึ่งก็สามารถใช้จ่ายซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์ในโครงการนั่นเองครับพี่น้องและไปต่อกันที่ประเด็นเรื่องของภาครัฐและเอกชนตอบรับ9มาตรการช่วยน้ำท่วมโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยในประเด็นนี้และก็ย้ำลดภาระบรรเทาทุกข์ช่วยประชาชนฟื้นตัวหลังน้ำลดนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยความคืบหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมสั่งการให้สคบไปติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็วในด้านรถยกนั้นก็ได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลช่วยขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยประชาชนติดต่อได้ที่สายด่วน1197รวมถึงมีการปล่อยแถวขบวนรถยกช่วยเหลือน้ำท่วมอีกอย่างต่อเนื่องเลยครับและพร้อมกันนี้ได้ประสานกรมการค้าภายในไปตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมกันด้วยไม่ถือโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนนะครับส่วนสมาคมอู่กลางการประกันภัยก็ให้ประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แท้พร้อมรับประกันลดค่าแรงทำสีตัวถังร้อยละ20ครับและรับประกันคุณภาพสี1ปีโดยประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมและติดตามปัญหาคิวซ่อมกับการจัดการอะไหล่กันด้วยส่วนในด้านเรื่องของภาระหนี้สินนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินครับ แล้วในส่วนของคปภ.นั้นก็ได้เร่งรัดบริษัทประกันภัยแล้วครับบอกว่าให้เยียวยาตามกรมธรรม์ผู้มีปัญหาการเคลมประกันติดต่อได้ที่สายด่วน1186ครับ

วิสัยว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือที่จำเป็นเพื่อกลับเข้าอยู่อาศัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าย้ำเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าไม่ใช่ผู้เช่าส่วนผู้เช่านั้นรับผิดชอบในเรื่องการดูแลตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยเท่านั้นครับสำหรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาของรัฐอันนี้ต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินเป็นของฝ่ายใดและเข้าเงื่อนไขของโครงการใดโดยให้ท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตไปตรวจสอบความเสียหายและหลักฐานประกอบเป็นรายกรณีแล้วในด้านการฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าในด้านนี้ทางผู้ประกอบธุรกิจหลายรายด้วยกันก็ขานรับนโยบายจัดแคมเปญช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นโฮมโปรเปิดสิทธิ์ซ่อมฟรีมูลค่าสูงสุด 1,600 บาทและสำรวจปรับปรุงบ้านกับระบบน้ำและไฟฟ้าฟรี500สิทธิ์ด้วยกันซัมซุงเขาก็ยกเว้นค่าแรงตรวจเช็คและซ่อมพร้อมลดค่าอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือที่เสียหายจากน้ำท่วมร้อยละ50ถึงวันที่31ตุลาคม2569ส่วนในด้านคิวช่างที่เตรียมตรวจบ้านในโซนบางกะปิและรามคำแหงในวันที่10ตุลาคม2569เป้าหมาย50หลังคาเรือนพร้อมบริการสำรวจบ้านและตรวจระบบไฟฟ้าฟรีนอกจากนี้แล้ว Realme มีบริการซ่อมฟรีบางรุ่นและลดค่าอะไหล่กันด้วยครับส่วนทางด้าน Oppo ก็เปิดสิทธิ์เปลี่ยนแบตเตอรี่เริ่มต้น400บาทขณะที่ไทยวัสดุก็ลดราคาอุปกรณ์รับมือและฟื้นฟูหลังน้ำท่วมและ Power Buy เองเขาก็รับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทนะครับส่วนทางสคบเองก็ยังเร่งแก้ไขในเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการยกเลิกที่พักการเดินทางคอนเสิร์ตและบริการอื่นๆกันด้วยพร้อมมีกำหนดร่วมประชุมกับทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างเป้าหมายนั่นก็คือช่วยลดภาระให้กับประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วหากประชาชนท่านใดไม่ได้รับความเป็นธรรมก็แจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่สคบหรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่มาร่วมนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยเราเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ความภูมิใจของประเทศไทยแล้วครับสิ่งเหล่านี้ที่จะนำซอฟต์พาวเวอร์และอัตลักษณ์ความเป็นไทยมาสอดแทรกในกิจกรรมต่างๆตั้งแต่การประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพภายใต้แนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพการนำผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์อย่างเช่นผ้าทอตีนจกไทลือผ้าขาวม้าลายช้างและผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถมาใช้ตกแต่งสถานที่ประชุมในครั้งนี้ตลอดจนการนำเสนอวัฒนธรรมอาหารและวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อสะท้อนความหลากหลายและภูมิปัญญาของไทยและนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้เกียรติเรียนเชิญเนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอำลอยศิลปินสาวไทยวัย16ปีเจ้าของตำแหน่งแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนท์ซีซั่น21มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกันด้วยเพื่อร่วมขับร้องเพลงในโอกาสที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับเพื่อมอบความประทับใจแก่ผู้นำการเงินจากทั่วโลกในครั้งนี้อีกด้วยครับพี่น้องและจากวันนี้ก็นับถอยหลังไปอีกเพียง4วันเท่านั้น4วันเท่านั้นแล้วก็ขอเชิญชวนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกภาคส่วนด้วยมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ร่วมกันร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งสำคัญนี้ไปพร้อมกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับอ้าวลาไปก่อนแล้วผม

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกาห้าสิบสองนาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าค่ะสำหรับใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุนะคะ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็มีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยค่ะอยู่จังหวัดไหนฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณหอกระจายข่าวหมู่บ้านวิทยุชุมชนด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาทางช่องทางออนไลน์ของเราตอนนี้เพจข่าวยามเช้านะคะก็ทักทายกันได้ค่ะสวัสดีคุณโอ้นะคะส่งสติ๊กเกอร์หัวใจมาเลยคุณทิพวรรณค่ะสวัสดีข่าวยามเช้าคุณสายันบอกว่าอยู่ที่อำเภอพรหมคีรีนครศรีธรรมราชมืดฝนมาแล้วนะคะฝนจะตกแล้ว
2: ค่ะมีคุณวันดีนะคะสวัสดีสัญญาณอยุธยาเช้านี้ชัดเจนชัดแจ๋วนะคะวิทยุฟังมาทางวิทยุแล้วก็ทางเพจนะคะคุณปริญญาบอกติดตามมานะคะคุณสมพรนะบอกว่าฟังข่าวยามเช้าจากอ่างทองนะคะบอกว่าระดับน้ำลดลงตามลำดับนะคะหายใจโล่งๆแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังต่อเตรียมพร้อมค่ะส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านสู้ๆนะคะด้วยนะคะ
1: คุณสมพานนะคะเกตแก้วเข้ามาแล้วพระรุ่งค่ะคุณธงชัยสังปล้องบอกว่ารับชมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
2: คุณสุวรรณนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าแดดออกแต่เช้าเลยนะคะที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะคุณสุพิชนะคะฟังจากตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษบอกว่าเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสเย็นอุณหภูมิ23องศาเสียงจะเต้นครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณชาญชัยนะคะบอกว่าอยู่ที่หนองคายแต่ว่ามารับชมอยู่ที่นครพนมไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวหรือไปทำงานไม่รู้คุณนิสเจียคุณธงชัยนะคะคุณพงศักดิ์เข้ามาแล้วค่ะหลายๆท่านคุณสุนทรก็บอกว่าสัญญาณชัดเจนครับคุณพี่ติ๋มคลองเตยด้วยนะคะน้องชาตรีด้วยค่ะคุณวันดีน้องชาตรีบอกว่าอยากเจอพี่ส้มจังเลย
2: ก็ตอนนี้ดูผ่านจอไปก่อนแล้วกันนะคะ
1: ค่ะ
2: ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะทุกท่านตอนนี้น้ำที่ไหนเป็นอย่างไรนะคะสามารถร่วมกันรายงานกันเข้ามาได้นะคะหลายท่านจะได้ช่วยแชร์ข้อมูลกันด้วยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรามีข่าวดีมาบอกค่ะใครที่อยากจะออมเงินนะคะธนาคารออมสินเปิดให้ทุกคนเนี่ยไปเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิงค่ะเป็นบัญชีเดียวเรียกว่าครบทั้งออมแล้วก็ใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงด้วยค่ะซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยรับดอกเบี้ยไปเลยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะถ้า 10,000 บาทคุณฝากไปเนี่ยคุณได้ดอกเบี้ยไปเลย 2.50% ต่อปีค่ะแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปเนี่ยก็จะได้รับดอกเบี้ยต่างออกไปอีกก็คือรับเพิ่มไปอีก 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยแบบว่าเต็มเลยนะคะไม่มีไม่เสียภาษีด้วยส่วนการฝากเงินนะคะสำหรับใครที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นคนไทยค่ะสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็เปิดบัญชีขั้นต่ำเนี่ย1บาทก็เปิดได้นะครับ1บาทเนี่ยเปิดได้เลยไม่จำกัดวงเงินสูงสุดนะไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดค่ะจะออมไป1ล้านก็ได้นะเขาบอกว่าแบบนี้ค่ะออมง่ายจ่ายสะดวกนะคะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูงด้วยใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมเยอะเลยค่ะที่สำคัญเนี่ยมีเงินฝากไว้ด้วยผู้ที่สนใจนะคะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกได้เลยค่ะเป็นแบบเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งค่ะด้วยตัวเองนะคะใครที่จะไปติดต่อธนาคารออมสินไปได้เลยค่ะทั้งลูกค้าเดิมหรือว่าลูกค้าใหม่นะคะอาจจะเข้าไปดูรายละเอียดในแอปพลิเคชัน My Memo My Mo นะคะแอปพลิเคชันMyMoของธนาคารออมสินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ของเขาก็คือ www.gsb.or.th ค่ะแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดไว้นะคะเพราะฉะนั้นใครจะเปิดบัญชีเป็นคนไทยนะอายุ15ปีขึ้นไปค่ะสัญชาติไทยเปิดบัญชีได้ตั้งแต่1บาทขึ้นไปดอกเบี้ยเนี่ยจัดเต็มเลยค่ะ
2: ค่ะไปที่เรื่องต่อไปนะคะมาขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาไทยทุกท่านนะคะที่ไปแข่งขันที่เอเชียนเกมนะคะแล้วเราก็ได้กลับมาถึง52เหรียญด้วยกันนะคะ
1: ดีใจด้วยค่ะ
2: ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวนะคะท่านก็ยกย่องนะคะทัพไทยที่ไปสู้ศึกในเอเชียนเกมครั้งนี้ค่ะพร้อมกับมอบเงินรางวัลรวม236ล้านบาทนะคะซึ่งจะมีการมอบกันในวันนี้เลยนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะท่านก็ออกมาชื่นชมทัพ นักกีฬาไทยที่ไปสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ไปคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญค่ะแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงครองอันดับ7ของเอเชียเลยนะคะพร้อมกับเตรียมมอบเงินรางวัลรวม236ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาค่ะก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักกีฬาทุกท่านที่ทำหน้าที่กันอย่างเต็มความสามารถนะคะรวมถึงผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาด้วยนะไม่ใช่แค่นักกีฬาเท่านั้นนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆที่ท่านมาช่วยสนับสนุนแล้วก็ผลักดันนักกีฬาให้ประสบกับความสำเร็จนะคะท่านรัฐมนตรีก็ขอขอบคุณมานะคะแล้วก็วันนี้นะคะเวลา 11:30 นาทีเนี่ยท่านก็จะไปมอบเงินรางวัลให้นะคะที่โรงแรม The Grand Four Wing Convention Hotel Bangkok นะคะก็ร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะที่ฝึกซ้อมจนประสบความสำเร็จได้เหรียญรางวัลมาแล้วก็ได้เงินรางวัลเพิ่มเติมนะคะเป็นของขวัญให้กำลังใจกับทุกท่านกันด้วยนะคะท่านรัฐมนตรีก็บอกด้วยนะคะว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับวงการกีฬาไทยและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนต่อไปค่ะ
1: ค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับทัพนักกีฬาไทยทุกคนเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ6:58 ข่าวยามเช้าหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนนะคะพร้อมทีมงานลาทุกคนไปก่อนค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี้
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านการระโรคในไซบีเรียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาวุธชีวภาพลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาและยิงประตูช่วยทีมเอาชนะเบนิน3-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้